0: ลาผันน้ำไปยังแม่น้ำและคลองสายต่างๆรวมถึงทุ่งรับน้ำเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่พื้นที่พระนครศรีอยุธยา
1: ทุ่งไหนที่เก็บหมดแล้วเนี่ยก็จะพยายามดันน้ำเข้าไปฝากเอาไว้ในทุ่งรับน้ำเหล่านั้นก่อนเพื่อลดผลกระทบที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในแถวอำเภอบางบานแล้วก็อำเภอผักไห่อำเภอเสนาที่เป็นพื้นที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชน
0: ส่วนการแก้ไขปัญหาระยะยาวรัฐบาลจะเร่งโครงการคลองระบายน้ำบางบานบางไทคาดแล้วเสร็จภายใน 1-2 ปีพร้อมมีแผนเพิ่มประสิทธิภาพคลองชัยนาทป่าสักก่อสร้างทางระบายน้ำป่าสักอ่าวไทยและขยายคลองละพีพัดเพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำและลดปัญหาอุทกภัยในระยะยาวนันทภาแสนตุ้มรายงาน
2: นายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กพร้อมร่วมพิธีลั่นระฆังเปิดการซื้อขายประชาสัมพันธ์ความพร้อมของไทยเข้าถึงแหล่งเงินทุนระดับโลกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กพร้อมร่วมพิธีลั่นระฆังเปิดการซื้อขายประชาสัมพันธ์ศักยภาพและความพร้อมของไทยต่อนักลงทุนระดับโลกณตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยเป็นนายกรัฐมนตรีไทยคนที่3ที่เข้าร่วมพิธีดังกล่าวความร่วมมือครั้งนี้ช่วยให้บริษัทไทยเข้าถึงนักลงทุนและแหล่งเงินทุนระดับโลกสนับสนุนการระดมทุนการขยายธุรกิจและการลงทุนข้ามพรมแดนขณะเดียวกันยังเปิดโอกาสให้นักลงทุนต่างประเทศเห็นศักยภาพของบริษัทไทยและอุตสาหกรรมใหม่ๆดึงดูดเงินลงทุนเทคโนโลยีและการลงทุนใหม่เข้าสู่ประเทศไทยนายกรัฐมนตรีเชื่อว่าบันทึกความเข้าใจฉบับนี้เป็นมากกว่าข้อตกลงระหว่างตลาดหลักทรัพย์2แห่งแต่สะท้อนถึงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและเติบโตต่อเนื่องระหว่างไทยและสหรัฐอเมริการวมถึงทำให้ตลาดทุน2ประเทศมีความใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นขณะที่สหรัฐอเมริกาเป็นหนึ่งในพันธมิตรทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของไทยนิวยอร์กคือหัวใจสำคัญของการเงินโลกความร่วมมือที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กจะช่วยสร้างโอกาสใหม่ๆให้บริษัทและนักลงทุนทั้งสองประเทศพร้อมทั้งกระชับความเชื่อมโยงของตลาดและส่งเสริมการลงทุนข้ามพรมแดนสำหรับการลงนามครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญในการเปลี่ยนศักยภาพดังกล่าวให้กลายเป็นความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมนายกรัฐมนตรีต้องการเปลี่ยนความสนใจจากนักลงทุนทั่วโลกให้เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจริงทั้งการลงทุนการขยายธุรกิจและการสร้างงานเพื่อส่งต่อประโยชน์สู่ประชาชนชาวไทย
3: กระทรวงคมนาคมเตรียมบังคับใช้สมุดพกแอปตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปเพื่อยกระดับความปลอดภัยบริการรถรับส่งผู้โดยสารผ่านแอปพลิเคชันนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปผู้ขับรถรับส่งผู้โดยสารและไรเดอร์รับส่งคนต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะพร้อมขอความร่วมมือแพลตฟอร์มหยุดจ่ายงานให้ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตโดยกระทรวงคมนาคมได้ยกระดับการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ให้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถและคนขับอย่างเข้มงวดพร้อมนำมาตรการสมุดพกแอปมาใช้ควบคุมและประเมินผู้ให้บริการหากพบการกระทำผิดเช่นจ่ายงานให้คนขับที่ไม่มีใบขับขี่สาธารณะหรือใช้รถที่ไม่จดทะเบียนจะถูกลงโทษตั้งแต่ตักเตือนระงับการให้บริการจนถึงขั้นเพิกถอนใบรับรองแอปพลิเคชัน
4: หลังจากวันที่1ตุลาเนี่ยจะมีการประกาศใช้สมุดพกสำหรับแอปพลิเคชันก็จะมีมาตรการต่างๆเรื่องเกณฑ์คะแนนเรื่องน้ำหนักของคะแนนต่างๆเนี่ยในส่วนของคณะทำงานเขาจะมีการพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งในการพูดคุยกันเนี่ยเรื่องเกณฑ์ต่างๆก็จะต้องเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
2: คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเห็นชอบให้เพิ่มกรอบการปล่อยกู้ยืมแก่นักเรียนเพิ่มอีก 14,000 คนพร้อมเตรียมจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อจำนวนผู้กู้ยืมในปีนี้คาดว่าจะสูงถึง 790,000 ราย
5: นายวิทย์ 14,400 คนตามจำนวนที่ขาดให้เพียงพอต่อนักเรียนที่ขอกู้ยืมทุกคนโดยกระทรวงการคลังจะเร่งของงบกลางปี2569อีก 1,200 ล้านบาทภายในเดือนนี้เพื่อให้ช่วยเหลือได้ทันและเพียงพอพร้อมเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไปทั้งนี้การเพิ่มกรอบจำนวนนักเรียนที่ต้องการเงินกู้ดังกล่าวทำให้ในปีนี้มีนักเรียนได้รับเงินกู้ 790,000 รายถือเป็นจำนวนที่สูงสุดเท่าที่กยศ.เคยให้กู้มาขณะเดียวกันกยศ.จะเร่งรัดการชำระหนี้ของนักศึกษาเดิมในกลุ่มที่มีหนี้อีก500,000 รายเพื่อเคลียร์หนี้คงค้างให้หมดและช่วยเสริมสภาพคล่องกับกองทุนได้อีก 1,290 ล้านบาท
6: คณะกรรมการกยศ.นะครับได้มีมติขยายกรอบการให้กู้ยืมนะครับเพิ่มสำหรับผู้ที่มาขอกู้นะครับแล้วก็เกินกรอบอีกจำนวน 14,400 รายซึ่งก็ต้องเรียนว่าอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่กยศ.จะต้องไปผ่านกระทรวงคลังนะครับในเรื่องของการที่จะจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามจะต้องเน้นในการดูแลให้โอกาสทางการศึกษาโดยไม่ทำให้ข้อจำกัดทางงบประมาณเนี่ยทำให้คนเสียโอกาสทางการศึกษานะครับยังยืนยันในนโยบายของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด
5: ด้านนางสาวพิมเพ็ญลัดพลีผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากล่าวเพิ่มเติมว่าภาพรวมสถานะทางการเงินของกองทุนกยศ.ในปีนี้คาดว่าจะมีรายรับรวมประมาณ 35,000 ล้านบาทจากเงินรับชำระคืนและงบประมาณจัดสรรขณะที่มีรายจ่ายประมาณ 47,000 ถึง 49,000 ล้านบาทซึ่งเป็นค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพซึ่งจำนวนผู้กู้ในปีนี้คาดว่าจะสูงถึง 790,000 รายถือเป็นตัวเลขสูงสุดเท่าที่เคยมีมาอย่างไรก็ตามยืนยันว่าจะไม่มีนักเรียนหลุดจากการศึกษาเพราะไม่ได้รับเงินกู้อย่างแน่นอนผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
3: ผู้ประกันตนที่ไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมล่วงหน้าสามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ในวันที่27กันยายนนี้โดยสำนักงานประกันสังคมจะจัดหน่วยเลือกตั้งไว้ใกล้สถานประกอบการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกันตนสำนักงานประกันสังคมประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างและผู้ประกันตนที่ไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมไว้ล่วงหน้าสามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้โดยไปลงคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งตามที่สำนักงานประกันสังคมจัดสรรไว้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.สำหรับสถานที่ใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนมาตรา33ซึ่งเป็นลูกจ้างหรือพนักงานบริษัทสำนักงานประกันสังคมจะจัดสรรหน่วยเลือกตั้งไว้ใกล้สถานประกอบการที่ผู้ประกันตนทำงานอยู่ในปัจจุบันส่วนผู้ประกันตนมาตรา39และมาตรา40ซึ่งเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจหรือประกอบอาชีพอิสระสำนักงานประกันสังคมจะจัดสรรหน่วยเลือกตั้งที่ใกล้กับที่อยู่ตามทะเบียนหรือพื้นที่ที่ยื่นสิทธิ์ประกันสังคมโดยผู้มีสิทธิ์สามารถตรวจสอบหน่วยและสถานที่ใช้สิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือแอปพลิเคชัน SSO Plus หรือที่สำนักงานประกันสังคมทุกสาขาสำหรับผู้ที่เคยแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ไว้กับสำนักงานประกันสังคมจะได้ SMS แจ้งหน่วยเลือกตั้ง
2: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นที่โรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บตำบลโนนสะอาดอำเภอแวงใหญ่และที่หมู่7วัดหนองว่าตำบลมะขามคู่อำเภอนิคมพัฒนาขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลกำลังเร่งทำให้ตามเงินมิจฉาชีพให้ทันและอายัดให้เร็วขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้เสียหายได้เงินคืนค่ะตอนนี้มิจฉาชีพย้ายเงินเร็วมากบางครั้งไม่กี่ชั่วโมงก็ผ่านหลายบัญชีหรือเปลี่ยนเป็นคริปโตทองคำและส่งออกนอกประเทศแล้วรัฐบาลจึงเร่งตั้ง4ระบบกลางเชื่อมข้อมูลทุกหน่วยงานตั้งแต่ตรวจจับความเสี่ยงวิเคราะห์กลโกงรับแจ้งเหตุไปจนถึงติดตามและอายัดเงินจุดสำคัญคือประชาชนแจ้งครั้งเดียวไม่ต้องแจ้ง ้งซ้ำหลายที่และหน่วยงานสามารถตามเส้นเงินต่อได้ทันทีเป้าหมายง่ายๆค่ะคือข้อมูลต้องเดินเร็วกว่าเงินมิจฉาชีพยิ่งตามทันและอายัดได้เร็วเท่าไหร่โอกาสที่ประชาชนจะรักษาเงินและได้เงินคืนก็ยิ่งมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้การต้อนรับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนที่ทำเนียบขาวของสหรัฐเมื่อวานนี้ก่อนที่จะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดระดับทวิภาคีแบบเป็นส่วนตัวโดยไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดที่ชัดเจนอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวก่อนการประชุมสุดยอดดังกล่าวว่าจีนและสหรัฐต้องแน่ใจว่าจะไม่มีความขัดแย้งและการเผชิญหน้าระหว่างกันพร้อมเตือนว่าการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ควรต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของมนุษย์และเรียกร้องให้สหรัฐคัดค้านการแยกตัวเป็นอิสระของไต้หวันขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระบุว่าเขาและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมีความก้าวหน้าอย่างมากในประเด็นสำคัญที่สหรัฐและจีนกำลังเผชิญอยู่และการหารือครั้งนี้จะครอบคลุมประเด็นด้านความมั่นคงเทคโนโลยีและ AI
2: สื่อของทางการอิหร่านรายงานว่าเที่ยวบินจากอิหร่านไปยังประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาวอาหรับซึ่งรวมถึงนครดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ศูนย์กลางการบินระดับโลกถูกยกเลิกเมื่อวานนี้ภายหลังกำหนดเส้นตายของสหรัฐที่ให้ท่าอากาศยานและบริษัททั่วโลกยุติการทำธุรกิจกับสายการบินของอิหร่านตั้งแต่วันที่23กันยายนที่ผ่านมาเพื่อเป็นการยกระดับมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านให้เข้มงวดยิ่งขึ้นทั้งนี้หากมาตรการปิดกั้นสายการบินของอิหร่านยังคงดำเนินต่อไปอาจทำให้อิหร่านถูกโดดเดี่ยวมากขึ้นและยังเป็นการซ้ำเติมวิกฤตเศรษฐกิจของอิหร่านซึ่งถูกสหรัฐปิดล้อมท่าเรือทางทะเลทั้งหมดขณะที่ทางการอิหร่านขู่ตอบโต้ประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอ่าวอาหรับที่ปฏิบัติตามมาตรการของสหรัฐด้วยการทำให้ท่าอากาศยานของประเทศเหล่านี้ไม่สามารถใช้การได้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยัง JRA Equestrian Parkทรงฝึกซ้อมการทรงม้าร่วมกับนักกีฬาทีมชาติไทยประเภททีมศิลปะการบังคับม้าเดเรศาสตร์ประกอบด้วยเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์ชชนกคาร่านึกแคร์และนีระพุทธสมบัติโดยการแข่งขันในวันนี้เริ่มเวลา 9:30 น.ด้านผลกีฬายกน้ำหนักรุ่น60กิโลกรัมชายธีรพงศ์ศิลาชัยจอมพลังจากศรีสะเกษคว้าเหรียญทองแดงได้สำเร็จด้วยน้ำหนักรวม299กิโลกรัมแต่ยกท่าสนัด126กิโลกรัมผ่านในครั้งสุดท้ายและยกท่าครีนแอนเจิร์กได้173กิโลกรัมส่วนเหรียญทองเป็นของหยางหยางจากจีนที่ทำน้ำหนักรวม304กิโลกรัมส่งผลให้ขณะนี้จอมพลังไทยคว้าไปได้แล้ว2เหรียญทองแดงมวยสากลสมัครเล่นรุ่น65กิโลกรัมหญิงจันแจ่มสุวรรณเพ็งขึ้นสังเวียนพบกับหวังงอกใหม่จากเวียดนามไฟนี้จันแจ่มออกหมัดได้เข้าเป้ามากกว่าเอาชนะคะแนนเอกฉันท์5-0เสียงผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายต่อไปส่วนรุ่น51กิโลกรัมหญิงรอบ16คนจุธามาศรักษัตริย์แพ้กับเฟรูซ่าคาซาโควาจากอุซเบกิสถาน0-5เสียงความคืบหน้ากรณีพิชามนโอภาสนิพัฒน์นักแบดมินตันหญิงเดี่ยวไทยที่ถูกสั่งพักแข่งชั่วคราวจากผลตรวจพบสารต้องห้ามฟูโรเซไมด์ ล่าสุดนายสุรศักดิ์พันเจริญวรากุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าได้ส่งเรื่องตรวจตัวอย่างบีไปแล้วซึ่งจะรู้ผลภายในวันที่26กันยายนโดยหากผลยืนยันว่าผิดจริงตัวนักกีฬาและสมาคมกีฬาแบดมินตันจะต้องเร่งชี้แจงเหตุผลและที่มาของการใช้ยาสรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน75เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น18เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้10เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ6มี5เหรียญทอง4เหรียญเงิน6เหรียญทองแดงพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCI ในเมืองมอนทรีออลประเทศแคนาดาในเรื่องที่น่าสนใจสำหรับประเทศไทยคือการส่งนักกีฬาเยาวชนชายและหญิงไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศฝรั่งเศส1เดือนก่อนลุยศึกชิงแชมป์โลก2027รวมทั้งยังมีการปรับการแข่งขันจูเนียร์เนชั่นคัพแยกตามทวีปก่อนปิดฤดูกาลด้วยแกรนด์ไฟนอลที่กรุงปารีสพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่8ในช่วงวันนี้ถึง27กันยายนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณภาคตะวันออกจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายนพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามร้อยเอ็ดบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 27-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดอุทัยธานีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 26-29 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 29-31 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง88เซนติเมตรและเวลา 19:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:07 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรและเวลา 21:41 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:21 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:12 นาที
13: 1นาทีกับกปท.การขับรถยามค่ำคืนหรือขณะฝนตกที่ต้องเปิดไฟส่องสว่างหน้ารถเพื่อช่วยในการมองเห็นแต่ผู้ขับขี่ต้องหลีกเลี่ยงการเปิดไฟสูงเพราะสายฝนจะสะท้อนแสงกลับมายังผู้ขับมากจนมองเส้นทางข้างหน้าได้ยากและไม่ควรเปิดไฟฉุกเฉินเพราะแสงไฟที่กระพริบทั้ง4ดวงจะไปแยงตาผู้ขับรถคันอื่นและทำให้สับสนว่าเป็นรถที่จอดเสียอยู่หรือเห็นเป็นไฟเลี้ยวได้ส่วนผู้ขับขี่เองก็จะไม่มีไฟเลี้ยวใช้หรือยุ่งยากต้องปิดไฟฉุกเฉินก่อนที่จะเปิดไฟเลี้ยวทำให้เสียสมาธิและจังหวะในการขับรถได้โดยเฉพาะการเปิดไฟฉุกเฉินขณะขับผ่าน4แยกซึ่งเป็นความเข้าใจผิดล้วนเป็นปัจจัยให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
15: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่าพระพิธีธรรมตอนที่1พระพิธีธรรมคือพระสงฆ์4รูปที่เจ้าภาพนิมนต์มาสวดในการบำเพ็ญกุศลให้ผู้ตายเรียกว่าสวดพระอภิธรรมส่วนราชประเพณีการพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั้นเมื่อสวรรคตส่งน้ำพระบรมศพและประดิษฐานพระโกศพระบรมศพเรียบร้อยแล้วในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายตั้งแต่แรกนิมนต์พระสงฆ์8รูปมาสวดพระอภิธรรมชุดละ4รูป2ชุดสวดสลับกันทั้งกลางวันและกลางคืนตลอด100วันแล้วเก็บพระบรมศพไว้ครั้นถึงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพก่อนเชิญพระบรมศพไปยังพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงพระพิธีธรรมทั้ง2ชุดจะสวดพระอภิธรรมส่งเมื่อพระบรมศพถึงถนนกลางสนามหลวงพระพิธีธรรม4ชุดจำนวน16รูปที่ประจำแต่ละสร้างจะเริ่มสวดพระอภิธรรมรับและสวดสลับกันทั้งกลางวันและกลางคืนจนถึงเก็บพระบรมอัฐิ
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาของชาวมุสลิมในประเทศไทยชาวไทยมุสลิมมีบรรพบุรุษที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์โดยส่วนมากมีเชื้อสายจากทางมาลายูอ้างอิงจากหลักฐานในสมัยราชอาณาจักรสุโขทัยที่แผ่อาณาเขตไปถึงมาลายูต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยามีชาวเปอร์เซียเข้ามาค้าขายและรับราชการจนในสมัยรัตนโกสินทร์ชาวไทยมุสลิมเชื้อสายต่างๆเริ่มเข้ามาตั้งรกรากมากขึ้นและได้ปรับวิถีชีวิตให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมของไทยแต่ยังคงลักษณะสำคัญของศาสนาอิสลามไว้อย่างมั่นคง
18: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยทั่วประเทศรับมือฝนตกหนักถึงหนักมาก
19: หน้าที่ของข้าราชการทุกฝ่ายนั้นอาจแบ่งได้เป็นสองส่วนส่วนหนึ่งคือการปฏิบัติงานตามภาระรับผิดชอบของตนให้สำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพ อีกส่วนหนึ่งคือการร่วมกับชาวไทยทุกคนในอันที่จะจรรโลงรักษาความดีงามในชาติบ้านเมืองจึงขอให้ข้าราชการทุกคนทุกฝ่ายตั้งใจขวนขวายปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชุ่มชื่นและบุญมาสีมาดอ่าน
20: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
21: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
22: ได้เลยเช็คมา
21: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
22: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
21: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
22: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
19: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยทั่วประเทศรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากจากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำที่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยระวังน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันจนถึงวันที่27กันยายนนี้ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
23: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านรองค่ะ
24: สวัสดีครับ
23: ค่ะท่านรองค่ะพายุในช่วงนี้เนี่ยส่งผลให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ไหนบ้างคะช่วงวันเวลาที่ประชาชนแต่ละภูมิภาคต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษด้วยค่ะ
24: สถานการณ์ปัจจุบันนะครับตัวหย่อมความกดอากาศต่ำนะที่เรากังวลกันเนี่ยครับมันก็ขยับเข้ามาประชิดชายแดนของประเทศไทยน่าจะเข้าแถบจังหวัดจันทบุรีและตราดโซนนี้นะครับจุดศูนย์กลางนะฮะแต่รัศมีตัวของตัวหย่อมเนี่ยมันก็กินบริเวณกว้างอยู่พอสมควรอันจะได้จะอยู่ประมาณสัก300-400กิโลเมตรนะครับพื้นที่ที่รอบๆตัวจุดศูนย์กลางเนี่ยก็จะมีฝนตกหนักถึงแบบมากนะครับโดยเฉพาะฝนที่ตกหนักมากอาจจะมีบางพื้นที่พื้นที่ที่ฝนตกหนักมากส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพื้นที่ที่มีปัจจัยในเรื่องของทางภูมิอากาศธรรมวิศาสตร์ที่จะส่งผลให้ตัวเมฆฝนเนี่ยมันยกตัวได้ดีเช่นนะครับเช่นพื้นที่ที่อยู่ทางด้านหน้าเขาใหญ่ทางจังหวัดสระแก้วนะครับจังหวัดปราจีนบุรีนครนายกนะครับโซนนี้เป็นโซนที่อยู่หน้าเขาที่ลมมันจะพัดจากอ่าวไทยอัดขึ้นไปนะครับก็จะทำใหพื้นที่ตรงนี้มันมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักมากได้นะครับซึ่งก็เมื่อวานเนี่ยก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากได้บางจุดในโซนนี้อยู่แล้วนะครับถ้าเกิดรอบนี้ในวันนี้นะครับก็อาจจะมีลักษณะที่เป็นความเสี่ยงนะฮะถึงมีโอกาสที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากนะครับหรือน้ำท่วมฉับพลันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่เป็นลุ่มต่ำนะฮะโซนนี้อาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในวันนี้อีกโซนหนึ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือโซนแถบจังหวัดชลบุรีนะครับระยองนะฮะแล้วก็จันทบุรีตราดโซนด้านล่างติดทะเลนะครับโซนนี้ก็จะโดนตัวลมนะจะหอบความชื้นทางด้านอ่าวไทยเนี่ยเข้ามาแล้วมาปะทะตัวแผ่นดินแล้วก็จะมีฝนตกในช่วงบ่ายถึงเย็นในวันนี้นะครับน่าจะเยอะพื้นที่ที่น่าห่วงนะฮะคือที่ลุ่มของพัทยาเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องระบบการระบายน้ำอยู่เดิมอยู่แล้วนะครับถึงแม้ฝนจะตกหนึ่งใจที่เกณฑ์ประมาณสัก 40-50 มิลลิเมตรเนี่ยมันก็ส่งผลให้น้ำท่วมได้บางพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็พื้นที่ท่วมซ้ำซากของพัทยานะครับซึ่งก็ทางกรมก็ประสานทางหน่วยเสียพื้นที่นะครับทั้งปภ.ทั้งของระดับจังหวัดเนี่ยให้ไปเอาเครื่องไม้เครื่องมือนะครับโดยเฉพาะยิ่งเครื่องสูบน้ำเนี่ยเข้าไปเพิ่มเติมในตรงนี้เพื่อจะระบายน้ำออกมานะครับเมื่อวานก็มีน้ำท่วมในโซนที่ลุ่มต่ำตรงนี้แหละครับใครขับรถผ่านไปตรงถนนที่เป็นวงแหวนตรงนั้นก็มีน้ำท่วมนะครับก็อาจจะต้องรอช่วงบ่ายช่วงเย็นอาจจะมีฝนเพิ่มเข้ามาในตรงนั้นนะก็อยู่ที่ว่าปริมาณการตก มันมีไปสูงถึงระดับที่เป็น100มิลลิเมตรไหมนะครับถ้ามันมีการระบายน้ำตรงนั้นก็อาจจะเป็นอาจจะช้าหน่อยนะครับอาจจะเป็นน้ำรอระบายนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่ของเขาเนี่ยมันเป็นก็เหลือมันมีความเปราะบางนะฮะสำหรับการตกของฝนอยู่แล้วเดิมนะฮะซึ่งธรรมชาติก็คงห้ามไม่ได้ว่าไม่ให้ตกตรงนี้ไม่ให้ท่วมตรงนี้แล้วถึงไม่จะตกขึ้นที่อื่นมันก็จะไหลมาหาจุดนี้นะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่น่าเป็นห่วงนะครับแล้วก็โซนที่เป็นผลกระทบถัดมาในวันพรุ่งนี้ฮะตัวยอมเนี่ยก็ค่อยขยับเข้ามาในโซนของประเทศไทยมากขึ้นน่าจะอยู่ตนกลางๆของประเทศนะครับฝนก็ยังคงเพิ่มทางด้านที่เป็นแนวด้านหลังของตัวยอมก็คือตัวที่เป็นทางระยองจันทบุรีตราดแล้วก็ฝนก็จะอัดเขาใหญ่อีกวันนึงนะครับส่วนที่เป็นด้านหน้าของตัวยอมก็คือแถวภาคกลางลุ่มน้ำเจ้าพระยาโซนตอนล่างแถวอยุธยาปทุมนะฮะโซนเนี้ยนครปฐมนะครับก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นอาจจะมีฝนหนักถึงหนักมากได้บางพื้นที่นะครับในวันถัดไปนะครับตัวหย่อมก็จะขยับไปแถบจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ขยับขึ้นไปแถบจังหวัดตากนะครับซึ่งก็จะทำให้ฝนเพิ่มนั่นแนวรับลมมรสุมทางที่เป็นทะเลอันดามันก็คือแถบเพชรบุรีแถบกาญจนบุรีนะครับไล่ลงไปถึงอุทัยธานีถึงจังหวัดตากนะแล้วก็ส่วนที่เป็นด้านหลังของตัวหย่อมก็คือโซนที่เป็นด้านภาคตะวันออกอาจจะมีหลงเหลือในบางพื้นที่อาจจะมีฝนหนักแล้วก็ภาคกลางนะครับซึ่งก็มีบางจังหวัดที่อาจจะมีฝนหนักถึงหนักมากได้นะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยปริมาณการตกของฝนตั้งแต่ประเมินตั้งแต่ก่อนที่จะมีประกาศรวมถึงช่วงเมื่อวานแล้วก็วันนี้เนี่ยโดยรวมแล้วฝนเนี่ยลดลงตามลดลงจากที่เราประเมินไว้เล็กน้อยนะครับฝนจะไปกลุ่มใหญ่อยู่ในทะเลเป็นหลักนะครับอยู่ในทางด้านอ่าวไทยตอนบนแล้วก็ทางด้านอ่าวไทยที่อยู่ตรงกลางนะครับชาวเรือหรือการเดินเรือไม่ว่าจะเป็นเรือที่เป็นพาณิชย์ขนาดใหญ่ก็ตามเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังเนื่องจากว่าคลื่นที่อยู่บริเวณที่มีพายุฝนฟ้าคะนองที่อยู่ในทะเลเนี่ยอาจจะมีคลื่นสูงถึงระดับ 3-4 เมตรโซนตรงนี้นะครับก็อาจจะต้องประเมินสถานการณ์แล้วอาจจะต้องมีการเรียกอะไรพิจารณาว่าในการเดินเรือถ้ามันเป็นเรือที่ไม่ได้ใหญ่เกินไปเนี่ยอาจจะต้องชะลอระยะเวลาออกไปสักวันหนึ่งนะครับเพื่อจะให้ตัวลมมรสุมแล้วก็ตัวหย่อมความกดอากาศต่ำมันขยับในพื้นที่ที่ห่างออกไปพอห่างออกไปปั๊บโซนที่เป็นทางด้านไทยตอนกลางเนี่ยตัวขึ้นทะเลก็จะลดลงไปอยู่สักระดับสัก2-3เมตรนะครับ
23: ค่ะประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยสูงค่ะเช่นพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ริมแม่น้ำหรือพื้นที่เชิงเขาเนี่ยค่ะควรเตรียมความพร้อมแล้วก็ปฏิบัติตัวอย่างไรในการรับมือกับสภาพอากาศรุนแรงค่ะ
24: ก็อาจจะดูข้อมูลที่เป็นข้อมูลระดับน้ำนะครับซึ่งทางรัฐบาลเนี่ยก็จะมีข้อมูลที่เปิดตัวมาใหม่เอี่ยมเลยก็คือตัวแอปพลิเคชัน One Map ซึ่งเป็นการบูรณาการข้อมูลทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาข้อมูลของตัวระดับน้ำนะครับข้อมูลของจิสต้าที่จะประเมินว่าพื้นที่ตรงไหนมีน้ำท่วมน้ำไปสะสมอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็แล้วก็ข้อมูลของกรมชลประทานนะครับหลายๆข้อมูลเอามารวมกันเป็นข้อมูลเดียวนะฮะส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่จะช่วยให้ประชาชนในพื้นที่เองประเมินแล้วก็สถานการณ์ว่าในพื้นที่ของเขาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดอุทกภัยหรือเกิดน้ำล้นตลิ่งหรือเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ที่เขาอยู่เนี่ยมากน้อยแค่ไหนข้อมูลอีกตัวหนึ่งที่กรมอุตุนิยมวิทยามีการให้บริการก็คือข้อมูลจากการตรวจด้วยเรดาร์ตรวจอากาศข้อมูลส่วนนี้ตรวจฝนจริงเลยนะครับตรวจหาเม็ดฝนอย่างเดียวนะครับเม็ดฝนอยู่ตรงไหนตกตรงไหนมากน้อยเนี่ยดูจากข้อมูลของตัวเครื่องมือตัวนี้นะครับตัวนี้จะใช้ประเมินสำหรับกรณีที่มันมีการตกของฝนจากบนฟ้าลงมานะครับยังไม่เป็นน้ำท่านะครับเราจะได้ดูว่าถ้ามันตกอยู่แนวที่เป็นด้านเหนือของบ้านเรานะครับแล้วก็มีลำน้ำไหลผ่านหรือบ้านเราอยู่ในที่ลุ่มอาจจะดูว่าถ้าตกที่เหนือเราขึ้นไปเนี่ยเป็นพื้นที่สูงกว่าเนี่ยถ้าอยู่ในระดับที่เป็นสีส้มนะสีแดงก็คือฝนที่เป็นฝนหนักนะครับเราก็อาจจะต้องมีการเก็บข้าวของให้ขึ้นในระดับที่สูงนะครับแต่อีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงมากๆก็คือพื้นที่ที่มีท่วมซ้ำซากพื้นที่อยู่ใกล้กับแนวตลิ่งลำน้ำสาขาหรือลำน้ำขนาดเล็กเนี่ยนะฮะตรงนี้อาจจะต้องมีการเตรียมอาหารพวกเครื่องดื่มพวกอะไรไว้หรือเลี้ยงลักษณะของเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินนะครับไว้ก็ไม่ได้เสียหลายนะครับถ้ามันเกิดเหตุเกิดอะไรเราจะได้หยิบมาใช้แต่ถ้ามันไม่เกิดมันก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมเพราะว่าพื้นที่เขาเองเนี่ย มีความเสี่ยงสูงกว่าพื้นที่อื่นๆอยู่แล้วนะครับถ้าไม่เตรียมนะถ้าเกิดเหตุอะไรมาเนี่ยมันจะออกไปหาอุปกรณ์เหล่านี้ได้ลำบากนะครับแต่สำหรับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงน้อยเนี่ยก็ต้องดูสถานการณ์ที่ผมเรียนก็คือประเมินจากข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศนะครับว่าตัวฝนที่ตกเนี่ยมันมีผลกระทบกับพื้นที่ของท่านเองเนี่ยมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็จะเป็นการเตรียมความพร้อมภาคประชาชนแต่ความพร้อมของภาครัฐเนี่ยก็มีการประสานข้อมูลนะครับมีการจัดหาเครื่องไม้เครื่องมือที่จะไประบายน้ำออกจากพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความเสี่ยงนะฮะมีลุ่มต่ำหรือพื้นที่ที่

0: ให้หน่วยที่เกี่ยวข้องเนี่ยเตรียมพื้นที่เพราะกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยชี้เป้ามาแล้วนะครับว่าพื้นที่สีแดงต่างๆที่ผมเรียนเมื่อกี้คืออำเภออะไรบ้างจังหวัดอะไรบ้างนะครับก็จะได้เข้าช่วยระงับตัวเหตุแล้วก็ช่วยลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้ครับ
1: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะคาดว่าหย่อมลูกนี้ค่ะจะอยู่กับบ้านเราเนี่ยนานจนถึงวันที่เท่าไหร่จะเป็นหย่อมสุดท้ายไหมคะท่านรอง
0: วันที่27นะครับหย่อมก็จะสลายตัวเข้าไปเป็นร่องความกดอากาศนะครับซึ่งพอเป็นร่องความกดอากาศต่ำเนี่ยมันก็จะมีแนวโน้มขยับขึ้นไปทางด้านตอนกลางของประเทศแล้วก็ขยับขึ้นไปทางด้านตอนบนในระยะถัดไปในช่วงวันที่ประมาณวันที่1ที่2นะครับแล้วก็วันที่3 4 5เนี่ยก็จะพาดอยู่ประมาณภาคเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคอีสานตอนบนแต่ว่าฝนจากตัวร่องความกดอากาศต่ำเนี่ยก็จะแตกต่างจากตัวหย่อมคือปริมาณการตกของฝนจะลดลงชัดอย่างชัดเจนแล้วก็ระยะเวลาการตกก็จะเกิดในช่วงบ่ายช่วงเย็นเป็นหลักนะครับแล้วก็อาจจะต้องรอมวลอากาศเย็นอีกระลอกนึงนะครับซึ่งก็น่าจะมาประมาณวันที่7ที่8ไปแล้วนะครับก็จะผลักให้ร่องที่อยู่ทางภาคเหนือตอนล่างแล้วก็อีสานบนเนี่ยขยับลงมาทางตอนล่างนะฮะซึ่งก็จะมีฝนกลับมาในช่วงกับเป็นฝนที่ตกตามฤดูกาลคือตกแนวร่องแต่เรายังไม่เห็นปัจจัยในเรื่องของหย่อมความกดอากาศที่จะก่อตัวแล้วก็มาเป็นตัวเสริมให้ฝนตกขึ้นมากกว่าเดิมในรอบถัดไปอันนี้ยังไม่ได้เห็นตัวข้อมูลส่วนนี้อาจจะต้องมีการติดตามเนื่องจากระยะเวลาเนี่ยยังมีเวลาอยู่หลายวันนะครับการพยากรณ์ระยะนานๆไปเนี่ยมันก็จะมีความคลาดเคลื่อนสูงนะครับซึ่งยังไงก็ช่วงนี้ก็ถือเป็นช่วงสุดท้ายของฝนของฤดูฝนปีนี้นะครับอยากให้ประชาชนเนี่ยติดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะครับเนื่องจากว่ามันมีความเสี่ยงสูงอยู่เหมือนกันนะครับว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงปลายฤดูนะครับอีกประการนึงคือเราก็สบายใจอยู่ส่วนหนึ่งว่าตัวพายุหมุนเขตร้อนจากสิ้นเดือนนี้ไปถึงต้นเดือนหน้าเนี่ยครับในกลางๆเดือนเนี่ยเรายังไม่เห็นนะฮะนั่นจะเกิดก่อตัวแถบทะเลจีนใต้นะฮะซึ่งถ้ามันเกิดโซนนี้ทิศทางเนี่ยเข้าไทยแน่ๆนะครับแต่ตอนนี้เรายังไม่เห็นเลยว่ามันมีสัญญาณว่าจะมีการเกิดตัวพายุหมุนเขตร้อนในโซนนี้ก็สบายใจระดับหนึ่งว่าฝนที่จะตกในรอบถัดๆไปเนี่ยก็เปิดจากตัวฝนที่เกิดจากร่องความกดอากาศต่ำเป็นหลักครับ
1: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านรองอธิบดีณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: ท่านผู้ฟังคะท่ามกลางความกังวลของประชาชนต่อสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงนี้จนถึงวันที่27กันยายนนี้หน่วยงานภาครัฐได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแจ้งเตือนประชาชนและพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมพร้อมและยืนยันว่าด้วยปัจจัยต่างๆยังไม่เข้าข่ายการเป็นมหาอุทกภัยติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
4: ความกังวลต่อสาธารณภัยโดยเฉพาะอุทกภัยของภาคประชาชนในห่วงวันที่13ถึง27กันยายนนี้ทวีความหนักหน่วงมากขึ้นภายหลังที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่าน Facebook Fanpage แห่งหนึ่งว่าระดับของอุทกภัยที่เกิดขึ้นอาจรุนแรงถึงขั้นมหาอุทกภัยในหลายพื้นที่ส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งตรวจสอบข้อมูลพร้อมแจ้งสถานการณ์ที่ถูกต้องให้ประชาชนรับทราบซึ่งนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เล่าภายหลังเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยหรือ SAT ว่าในวันที่23ถึง27กันยายนนี้จำเป็นต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกและพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างใกล้ชิดจริงแต่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ยืนยันว่าจากปัจจัยต่างๆขณะนี้เชื่อว่าสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นยังไม่เข้าข่ายการเกิดมหาอุทกภัยแต่ก็ได้แจ้งเตือนและสั่งการให้ทุกจังหวัดซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงเตรียมความพร้อมและขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการติดตามข่าวสารจากโซเชียลมีเดียโดยแนะนำว่าต้องติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการควบคู่กันไปด้วย
5: แจ้งเตือนแล้วครับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทางท่านนายอำเภอนะครับทางผู้นำได้รับทราบข้อมูลนะครับครอบคลุม

0: ผมคิดว่าเขาใช้ข้อมูลของการวิเคราะห์ละกันเขาอาจจะเอาข้อมูลในหลายๆด้านนะครับมาเป็นองค์ประกอบผ่านกระบวนการวิเคราะห์ของเขาเนี่ยว่าน่าจะเกิดมหาอุทกภัยแต่ตอนนี้เนี่ยนะครับทั้งกรมอุตุนะครับแล้วก็ทางปภ.เนี่ยเราก็ได้มีการมอนิเตอร์อยู่ตลอดเวลานะครับและทางอุตุเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจ 100% ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยยังไม่ถูกเรียกว่าเป็นมหาอุทกภัยตรงนี้ก็ขอให้ติดตามข่าวสารจากทางหน่วยงานราชการควบคู่ไปด้วยละกันโดยเฉพาะกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ทางปภ.
1: ขณะเดียวกันทุกครั้งที่เกิดอุทกภัยและเกิดความจำเป็นต้องอพยพอาจมีกลุ่มผู้เปราะบางหรือผู้สูงอายุที่ไม่ประสงค์จะอพยพจากที่พักอาศัยไปยังศูนย์พักพิงเนื่องจากปัจจัยต่างๆเช่นการห่วงทรัพย์สินรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงได้ฝากความห่วงใยและยืนยันว่าศูนย์อพยพในทุกวันนี้มีความพร้อมในการดูแลผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่ขอให้ไว้วางใจและอพยพหากจำเป็นเพราะถ้าสถานการณ์ย่ำแย่ลงความเสี่ยงในการอพยพต่อทั้งกลุ่มผู้เปราะบางและเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปช่วยเหลือจะมีมากขึ้นตามไปด้วย
0: เรียนด้วยความเคารพนะครับว่าปัจจุบันศูนย์อพยพเนี่ยนะครับมีความพร้อมมากๆในเรื่องของเครื่องมือเครื่องไม้อุปกรณ์ทางการแพทย์บุคลากรทางการแพทย์มีการเฝ้าระวังมีการดูแล24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดในเรื่องของอุทกภัยผมก็อยากให้ท่านเนี่ยให้การไว้วางใจในส่วนศูนย์อพยพอยากให้อพยพมาอยู่ในศูนย์นะครับเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าก็มีจำนวนมากนะครับที่ผมสุดท้ายแล้วเนี่ยต้องอาศัยพี่ๆเจ้าที่กู้ชีพกู้ภัยในการที่จะเข้าไปนำผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางเนี่ยออกมาในตอนที่น้ำขึ้นสูงแล้วตรงนี้ก็เกิดความเสี่ยงกับทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับกับทางกลุ่มผู้เปราะบางด้วย
1: อย่างไรก็ตามกรณีนี้อาจเป็นกระจกสะท้อนว่าในปัจจุบันภาคประชาชนยังคงมีความกังวลต่อข้อมูลที่หน่วยงานภาครัฐแจ้งเตือนและบางครั้งอาจเลือกปักใจเชื่อข้อมูลจากโซเชียลมีเดียที่มีแหล่งอ้างอิงไม่ชัดเจนกรณีนี้จึงอาจต้องมีการหยิบยกหารือระหว่างหน่วยงานว่าจะสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนได้อย่างไรเพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นในข้อมูลที่ถูกต้องและไม่เกิดความตื่นตระหนกต่อสถานการณ์ที่อาจเกินกว่าความเป็นจริงปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: รัฐบาลจัดสรรงบประมาณ 15,500 ล้านบาทสำหรับโครงการซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนวงเงินรวม 15,500 ล้านบาทครอบคลุมอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวมีระยะเวลาคุ้มครอง1ปีเริ่มวันที่1ตุลาคมนี้เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วติดตามในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
3: เคาะข่าวเล่าประเด็น
4: ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในแต่ละปีสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมากรัฐบาลจึงปรับแนวทางการช่วยเหลือจากเดิมที่เน้นการเยียวยาหลังเกิดเหตุมาเป็นการบริหารความเสี่ยงล่วงหน้าด้วยระบบประกันภัยเพื่อให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองและความช่วยเหลือได้รวดเร็วขึ้นเมื่อเกิดภัยพิบัติซึ่งในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมาเห็นชอบจัดสรรงบประมาณรวม 15,500 ล้านบาทสำหรับจัดซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีก่อนหน้านี้ที่เห็นชอบในหลักการให้ภาครัฐจัดซื้อระบบประกันภัยพิบัติรวมทั้งเห็นชอบกรมธรรม์ประกันภัยที่อยู่อาศัยแบบกลุ่มและอุบัติเหตุแบบกลุ่มกำหนดระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึงวันที่1ตุลาคม2570นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าโครงการนี้จะให้ความคุ้มครองที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านหลังรวมถึงให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวตามเงื่อนไขของกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.จะร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทยจัดหาผู้รับประกันภัยที่มีมาตรฐานและมีความมั่นคงเพื่อให้การจ่ายเงินช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วขณะที่กระทรวงมหาดไทยและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะตรวจสอบไม่ให้การช่วยเหลือจากกรมธรรม์ซ้ำซ้อนกับมาตรการเยียวยาของภาครัฐในรูปแบบอื่น
5: วงเงิน 15,500 ล้านบาทแบ่งเป็นประกันภัยที่อยู่อาศัย 15,000 ล้านบาทและประกันอุบัติเหตุ500ล้านบาทซึ่งจะใช้งบกลางปี2569จำนวน 10,000 ล้านบาทและอีก 5,500 ล้านบาทจะเป็นจากงบประมาณปีต่อไปแนวคิดสำคัญของโครงการนี้คือจากเดิมเมื่อเกิดภัยพิบัติรัฐจะต้องพิจารณาเยียวยาเป็นครั้งๆไปก็จะนำระบบประกันภัยเข้ามาช่วยรองรับความเสี่ยงเพื่อให้ประชาชนได้รับเงินช่วยเหลือเร็วขึ้นและครอบคลุมความเสียหายได้มากขึ้นโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเปราะบาง
4: สำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ซึ่งเกิดขึ้นก่อนกรมธรรม์ฉบับใหม่เริ่มมีผลรัฐบาลยังคงใช้มาตรการช่วยเหลือเดิมโดยภัยที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569จะได้รับเงินช่วยเหลือกรณีที่อยู่อาศัยประจำได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครัวเรือนละ 9,000 บาทกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยโดยตรงรายละ2ล้านบาท
5: ในส่วนของผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปีนี้ตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ซึ่งเป็นช่วงก่อนกรมธรรม์ใหม่เริ่มคุ้มครองยังคงได้รับความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์เดิมคือกรณีบ้านได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มหรืออุทกภัยโดยตรงรายละ2ล้านบาท
4: นอกจากนี้รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับประชาชนที่อาจตกหล่นจากฐานข้อมูลโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและผู้ที่ไม่มีทะเบียนราษฎรและผู้เช่าอาศัยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแนวทางการเข้าถึงสิทธิ์เพื่อให้ความคุ้มครองครอบคลุมมากที่สุดการปรับระบบครั้งนี้เป็นความพยายามของภาครัฐในการเปลี่ยนจากการรอเยียวยาเมื่อเกิดภัยมาเป็นเตรียมความพร้อมและถ่ายโอนความเสี่ยงล่วงหน้าผ่านระบบประกันภัยเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือได้รวดเร็วขึ้นพร้อมกับบริหารงบประมาณของรัฐให้เกิดประสิทธิภาพและลดความซ้ำซ้อนในการเยียวยาผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: ปิดท้ายที่กรมทรัพยากรน้ำใช้ธรรมชาติผสมผสานกับเทคโนโลยีฟื้นฟูแม่น้ำคูคลองในพื้นที่เมืองใหญ่เพื่อคืนชีวิตสายน้ำและใช้ป้องกันน้ำท่วมช่วงฤดูฝนพร้อมนำร่องสวนปฐุมวนานุรักษ์ปอดแห่งใหม่กลางเมืองใหญ่ติดตามจากรายงานค่ะ
6: แม่น้ำคูคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติไม่ได้เป็นเพียงเส้นทางของสายน้ำแต่เป็นเส้นทางของชีวิตที่หล่อเลี้ยงผู้คนสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทยมาอย่างยาวนานวิถีชีวิตริมน้ำภูมิปัญญาการใช้น้ำการดูแลลำน้ำและการอยู่ร่วมกับธรรมชาติปัจจุบันทุกคนกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ความท้าทายด้านทรัพยากรน้ำมีความซับซ้อนมากขึ้นทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศน้ำท่วมน้ำแล้งคุณภาพน้ำรวมถึงการขยายตัวของเมืองและกิจกรรมทางเศรษฐกิจสิ่งเหล่านี้ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้เท่าทันต่อโลกอนาคตโดยนำองค์ความรู้จากชุมชนวิธีการจัดการน้ำแบบดั้งเดิมและความเข้าใจในธรรมชาติมาประสานเข้ากับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีข้อมูลและนวัตกรรมเพื่อสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่มีประสิทธิภาพแม่นยำและตอบโจทย์ความเปลี่ยนแปลงในอนาคตกรมทรัพยากรน้ำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมุ่งส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมและนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ติดตามเฝ้าระวังวางแผนและบริหารจัดการน้ำเพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์น้ำอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยปีนี้ได้เลือกสวนปฐุมวนานุรักษ์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครริมคลองแสนแสบซึ่งเป็นพื้นที่สะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างเมืองคนและสายน้ำอย่างเป็นรูปธรรมเพราะคลองแสนแสบเป็นหนึ่งในเส้นทางน้ำสำคัญของกรุงเทพมหานครที่มีความผูกพันกับประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและการเดินทางของผู้คนมาอย่างยาวนานนายธีรชุนบุญสิทธิ์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำย้ำว่าการมีพื้นที่สีเขียวริมคลองอย่างสวนปทุมวนานุรักษ์สะท้อนแนวคิดของการพัฒนาพื้นที่เมืองให้สามารถอยู่ร่วมกับระบบนิเวศและแหล่งน้ำได้อย่างสมดุลสถานที่แห่งนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมแต่เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่ช่วยให้เห็นภาพของการเชื่อมโยงระหว่างการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำการเพิ่มพื้นที่สีเขียวการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสร้างเมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
7: สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างเมืองคนและสายน้ำอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งคลองแสนแสบเป็นหนึ่งในเส้นทางสายน้ำที่มีความสำคัญของกรุงเทพมหานครที่มีความผูกพันทั้งในเชิงประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและการเดินทางของผู้คนในมากมายมายาวนานขณะเดียวกันการมีพื้นที่สีเขียวอย่างริมคลองอย่างสวนปฐุมวนารักษ์ยังสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดของการพัฒนาพื้นที่เมืองซึ่งอยู่ร่วมกับระบบนิเวศและแหล่งน้ำได้อย่างสมดุลภาพของการเชื่อมโยงระหว่างการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำการเพิ่มพื้นที่สีเขียวการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสร้างเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6: กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีความผูกพันกับสายน้ำมาอย่างยาวนานคูคลอง ไม่ได้เป็นเพียงทางระบายน้ำเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วมเท่านั้นแต่ยังเป็นเส้นทางคมนาคมเป็นพื้นที่ทางเศรษฐกิจเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศและเป็นพื้นที่สาธารณะที่ช่วยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชนจึงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาคูคลองอย่างต่อเนื่องทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำการขุดลอกและดูแลรักษาคลองการจัดเก็บขยะและวัชพืชการปรับปรุงภูมิทัศน์การพัฒนาพื้นที่ริมคลองรวมถึงการส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมดูแลรักษาคลองดังนั้นการทำให้แม่น้ำและคูคลองสะอาดสวยงามและสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนไม่สามารถดำเนินการโดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเพียงลำพังแต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากภาครัฐภาคเอกชนชุมชนเยาวชนและประชาชนทุกคนปิยาพันยังเทียนรายงาน
8: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
9: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
8: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
10: กลโกงเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลโกง
11: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องทุกข์เพราะอะไรโดยหลวงพ่อไพศาลวิสาโลครับ
12: เรียนรู้ธรรมะจากตัวเราเองจากประสบการณ์ที่เราประสบในแต่ละขณะอย่างเช่นนั่งอยู่ตรงนี้ขณะนี้เนี่ยเราก็ศึกษาธรรมได้นะเป็นการศึกษาจากตัวเราเองอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรนะหลายคนก็คงจะรู้สึกหนาวแล้วรู้สึกอะไรอีกนะรู้สึกทุกข์เพราะอะไรนะทุกข์เพราะอากาศมันหนาวทุกข์ใจเพราะอะไรนะหลายคนก็ตอบว่าทุกข์ใจเพราะอากาศหนาวอันนั้นยังตอบไม่ถูกทีเดียวนะดูดีๆเนี่ยทุกข์ใจเพราะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกยินร้ายไม่พอใจกายมันหนาวและมีความทุกข์ขึ้นมาไอ้ตรงนี้ต่างหากที่ทำให้ทุกข์ใจนะลองสังเกตดูใจบ้างนะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกอย่างไรกับความหนาวเมื่อกายเป็นทุกข์ไอ้ความรู้สึกที่เป็นลบความรู้สึกยินร้ายความรู้สึกอยากจะผลักไสให้อาการหนาวที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยที่เกิดขึ้นกับกายของเราเนี่ยนะตรงนี้แหละนะที่ทำให้เป็นทุกข์
13: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็ดก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: ผิวเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ไม่สู้ดิได้ผลเกินคาดหาพญาติเพราะผิดกฎหมายพญาติมันตายสูญพันธุ์ครับแน่ปวดเลือกแต่ยาไม่สู้นิกไว้โซนิกไว้โซนิกกระเดอเจ้าก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อกะหักแม่กะหักเบิ่งคักคักมีแต่ขี่กระตือกินยาหยังกะบ่ถือให้ยาไว้โซนิกเด
3: ้อไว้โซนิกชนะขาดพญาธิยกข้างนี
4: ้เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
5: ้าวทำไมล่ะเธอ
4: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริงๆ
5: ทำไมไม่กินยาหมดลูกกาโน่ล่ะ
6: นาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
1: การเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์ความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออสซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าทดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินเพราะปุ๋ยตาอมรินเป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
2: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บคอยามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวยามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวสุ่มข้อบดเติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทาย่ามเจ็บข้ออยากสุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที HB417/69A
3: ครับถูกไข่ลูกสร้างรวยคักรวยเนี่ย
4: อยากรวยไม่ต้องขอ
5: เน็ตกาแฟโรบัสต้าซองนี้เรียกซับ
6: แจกทั้ง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเน็ตกาแฟโรบัสต้าซองนี้

0: ไหมร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายยิปซัมโครงซีลานนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเช่นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตล
1: อดเปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2+3+โดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตากาเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
2: ไหวบอละน้องทอมสีกรอดตองไปกับไอบอไอสิ
3: เอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดีงั้นคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มตบเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. 5 ล้าน GMP HACCPราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร0928127589 0928127589ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
4: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043009888043009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
5: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวโคโลฟิลถังเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
6: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจัดสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคัน ตึงกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้ารถไฟฟ้าเดโก้และสลิกอย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
7: มีวิตามิน A วิตามิน B12 ใส่สู้กระโหลดแท่นน้ำตาลจึงสบายใจผู้ที่บ่ต้องการน้ำตาลแต่อยากได้ความหวานนี่เลยกาแฟปรุงสำเร็จรูปคอฟฟี่ฟาร์มยูกาแฟสมุนไพรใส่ครีมเทียมถั่วเหลืองซึ่งอุดมด้วยวิตามินอย่าลืมรักและห่วงใยสุขภาพหันมาดื่มกาแฟสมุนไพรต้องคิดถึงกาแฟสมุนไพรคอฟฟี่ฟาร์มยูสมุนไพร24ชนิดราคาบ่แพงบ่แพงสนใจติดต่อสอบถามสักการราคาตัวไปหรือทีมงาน3ดีมิตรภาพหรือบ่าวหมูสุรศักดิ์โทร0828477639 0828477639บริการส่งถึงที่ฟรีเด้ออารมณ์ดีสุขภาพดีมีแห้งกระปี้กระเป๋ากระชับกระเฉงดื่มกาแฟสมุนไพรครอบฟีฟาร์มยูเดอร์ซิบ

และช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อจากนี้ไปขอนำพาพี่น้องคุณผู้ฟังมีหลักแฟนฟังแฟนเพลงเข้าสู่บรรยากาศของรายการลูกทุ่งบันเทิงดำเนินรายการโดยโคศกเถาเสียงเฮาบ่าวหมูสุรศักดิ์เชิญคุณฟังติดตามรับฟังได้

0: หรือบริ
1: ยังทนเสียวฟันกัน
2: ผมนะฮะคือลับฟ้าครับภาษาขมี่ขมี่บุญล่ะเป็นยังไงเนาะนะครับแต่ละมองแต่ละแก่เป็นยังไงเนี่ยครับผมต้อนรับพี่น้องคุณฟังแฟนเพลงครับเข้าสู่ลูกทุ่งบันเทิงครับแม่ใครเข้าเรียนเรดิโอเนี่ยส่งไปนะครับยังพี่น้องแฟนเพลงทั้งอำเภอบันดุงครับอุดรธานีเนาะเนี่ยฮะอยากไปทั้งมหาสารคามอยู่แล้วเนาะในการทรวีชัยเฮาฝังพุ่นนะครับแล้วก็ยับไปทางจังหวัดสุรินทร์ครับเนี่ยตอนรับแฟนเพลงทางพี่น้องทั้งสุรินทร์นะฮะทาง101ในเกษตรวิสัยด้วยนะครับย่ำพิเศษอยู่เกษตรวิสัยย่ำได้ก็ย่ำนั่นแหละเจ้าก็ได้ว่าเพิ่นทั้งคนนึงเลยเนาะนะครับหนุ่มบันดุงมาสายแหลกแหงมันเพลงดังในอดีตเพลงฮิตในปัจจุบันไม่ใช่ช่วงนี้ก็ส่งเพลงเก่าๆเนาะครับผม
3: นะครับบ่าวสวัสดีครับ
2: สวัสดีขอรับ
3: ครับผมเพลงดังในอดีตคือเก่าแล้วเนาะ
2: เพลงดังในอดีตเช่นเคยเช่นเดิมครับผม
3: ครับสาวนาครวนผู้ภาพดาวดวงเด่น
2: สาวนาครวน
3: สาวนาครวน
2: สุภาพดาวดวงเด่น
3: ครับสุภาพดาวดวงเด่นครับ
2: เลยจะเป็นนักร้อง
3: เออละเพลงนี้ก็บ่ทันโดนดนตรีทันหาครับผมสมัยอันไปเอาบุญอยู่วัดได้ขึ้นไปหาคลิปต่างนะอันบ้าผู้สมัย
2: บุญทอดเยี่ยนบ่บุญทอดเยี่ยน
3: เรียนไปเรียนบุญกระชินน้อยเด็กหาคลิปต่างชื่อผมเดียร์นะเฉลิมมงคลพันมีเฉลิมมูลคักสมัยนั้น
2: พันมีเจ้าเด็กสมัยต้มไข่ดีกันว่า
3: ครับ
2: ต้มไข่ก็ไปบักทั่วดินไหม
3: ครับต้มบักเดือยด้วยทำไมผมเมื่อกี้มึงเล่าเสร็จแล
2: ้วครับแต่เกียงน้ำมันกัดไหม
3: ครับทำไมล่ะเอาให้ทุกคนสายน้ำมันหมูเนาะ
2: ครับผม
3: สาวชุมพ้นหมดเลยคุณแม่พ่อเพี้ยนนั่น
2: ครับผมได้ครับโอเครับทราบ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับดีครับกันเบาความเก่าความหลังเบาเลยสามมือสามขึ้นหมดละเนาะเนี่ยความคนเก่าเนาะอยู่ก่อนๆเนี่ยรับตาจะกลับไปได้พุ่นนี่มันกลับไปบ่ได้อยู่ปัจจุบันนี้ก็โอ้นะครับก็พยายามปรับนะฮะสาวนาครวนสาวนาครวนของสุภาพดาวดวงดินวตีเดี๋ยวผมผิดอ่ะโอ้ยสาวนาครวนนี่โอเคครับผมเจอแล้วเดี๋ยวถักท้ายก่อนอโลจ้า
4: สวัสดีจ้าไอ้คนรอ
2: สวัสดีจ้าแฟนเพลงคนสวยสวย
4: เดี๋ยวๆน้องลืมสวัสดีจ้าไอ้ทีรัก
2: เนี่ยบ่โอ้ยมันมีแห้งหัวใจเลยเนาะคำนี้มีบ่มีผู้ใดเอิ้นเนี่ยอย่าคนมีแต่เจ้าคนเดียวในชีวิตข่อยเนี่ยพอแล้วเลขาเอิ้นข่อยคำนี้โอ้ยซ่อนสัตว์โอ้ยมีแห้ง
4: เบื่อเอิ้นไอ้จะไปเอิ้นไผเนาะไอ้น้องๆกับพี่ไอ้ผู้เดียวนี่ล่ะที่เอิ้น
2: เฒ่าอยู่เงี้ยบ่เคยเอิ้นข่อยคีรักจักเทียเนี่ยเฒ่าอยู่เงี้ยกัน
4: นานน้องก็มีไอ้ผู้เดียวนี่แหละที่น้องเอิ้น
2: ก็เอิ้นนี่ล่ะโอ้ยเดี๋ยวตัวสัตว์ไอ้เนี่ยพ่อไอ้ซุ่มซึ้งใจเนี่ย
4: อันพี่นั่งอันพี่นั่งอยู่เงี้ยบ่ได้ยินบ่ล่ะ
2: เอ้ยบ่ยินยินดอกมันละมาฟังเดียว
4: นะน้องยันพี่นั่งได้ฟังวิทยุ
2: เพลงเพิ่นออกมาเสียงเพลงเพิ่นนั่น
4: บ่เดี๋ยวพี่นั่งได้ยินวิทยุอันได้ฟังวิทยุนะเน
2: า
4: ะเท่านี้ว่าพี่เบิ่งสิเพิ่นสิว่า
2: เสียงเพลงจักเสียแล้วว่าโอ้เบียร์ยินเสียงเพลงแล้วว่าแล้วหันหนีเลย
4: เดี๋ยวพี่นั่งแต่มีสนากให้ว่าสันดอกว่า
2: จะเป็นนั่นนี่นั่งล่ะ
4: จ้า
2: เอาเบือเท่า
4: ไอ้จ้าขอเพลงมันเด้อ
2: เพลงยังก่อ
4: ฝนต้องสาบ
2: ฝนต้องสาบหรือว่าที
4: ใช่ค่ะมันบ่ตกหลายกระสาบมันไปเลยน้อยเนาะ
2: คืนทางนี้ตกอยู่เลยล่ะเทนึงอยู่เลยล่ะ
4: ใคร
2: อย
4: ู่เลยล่ะมาหน่องคือบ่ตกว่ะ
2: มื้อนี้ล่ะมื้อนี้ล่ะเขาไปมื้อนี้ล่ะสิฮอดมื้อนี้ล่ะขึ้นมาได้แล้ว
4: ก็ว่าวันที่เท่าไหร่ก็วันที่18ฮอดวันที่20ปะติ
2: 21พุ่นน่ะ
4: โอ้21น้องจะถ่าเบิ่งว่ามันสิตกมื้อไห
2: นเตรียมรับเตรียมรับเนาะ
4: น้องเบิ้ล2เด้อ
2: มานั่งเบิ้ลได้เสมอสำหรับไอ้ไส
4: ้รักได้คนละค่ะ รักได้ครั้งละคนเชื่อใจได้คนละครั้ง
2: รักได้ครั้งละคนเชื่อใจได้คนละครั้ง
4: ค่ะของตะกะแตนเหมือนกันนะคะ
2: รักได้ครั้งละคนนะ
4: ค่ะค่ะน้องมอบไปให้ไอ้นุ่มผู้ทอดเนี่ยได้จ้า
2: จ้า
4: จ้าแล้วก็พี่นุ่มบ้านดุงน้ำพอง
2: ครับผม
4: จ้าแล้วก็ให้ไอ้จอมพระเนี่ยได้จ้า
2: จ้า
4: ไอ้ขุนแผนใกล้ขุนเขาชั่วโมงที่สองวันที่ห้า
2: เออแมนต้องได้ขึ้นวุ่นละสอง
4: จ้าจ้าคุณนายดูสิสาวหนองบัวสาวบกม่วงสุกไอ้ที่ร้องไงด้วยจ้า
2: จ้าชีวีร้อง
4: จ้าแล้วก็ผู้ใดล่ะไอ้ท่อมไงด้วยจ้า
2: จ้า
4: จ้าเอาไปแม่บ้านบ้านยังดอกแม่บ้านยังดอก
2: น้องอำเภอเพชร
4: จ้าให้จ้าให้แม่อำเภอเพชรน้ำจ้า
2: จ้า
4: จ้าอ้ายน้องให้ทุกเสียงทุกสายตั้งแต่สายแรกจนสายสุดท้ายด้วยจ้า
2: จัดไปนั่ง
4: จ้าน้องให้ไอ้น้ำไม้โลโลฟังน้ำ
2: จัดไปนั่ง
4: จ้าขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า
2: สวัสดีครับโอ้ยมีแห้งหัวสุ่มสื่นหัวใจยังฉีดได้ไหมเศร้าหลาเศร้าเมียนี่น้องฮัลโหล
0: ฮัลโหลสวัสดีครับดีเจลู
2: บ
0: ล้อ
2: บอก็เอื่นในที่รักเจ้าอย่างยิ่งบอ
0: ได้ยินอยู
2: ่มีแห้งหูว่าจะว่า
0: เออดีใจน้ำ
2: เออเอิ้นจังสินี่แม่เอิ้นจนโดนไปมักตัว
0: ดีใจน้ำล่ะสิได้ของแปลก
2: เออจึกเจ้าก็เว้าคือก่อนก็คือคิดคือเจ้านะ
0: เจ้าคิดบ
2: ่คิด
0: แปลกมูได้เลยนะ
2: แปลก
0: หมู่บ่ได้ว่าแปลกแนวอยู่ในแปลกหมู่แปลกพวกเด้นั่นน่ะ
2: ละจำเลยแบบนี้ละเล่าใจ
0: มื้อนี้ขอเพลงไอ้
2: คร
0: ับเด็กมันอ่อนเด้อ
2: เด็กมันอ่อน
0: เด็กมันอ่อน
2: ขอผู้ใดร้อง
0: ปากครับ
2: ปากครับบ่ติโอ้
0: ปากครับต้นฉบับนี่ผู้ใดบ่รู้ต้นฉบับนี่ของใครบ่แต่ปากครับมาร้อง
2: เน
0: าะเอาของปากครับมันแหละมันม้วน
2: เออเอาได
0: ้ๆเด็กมันอ่อนเพราะว่าก็บ่สงสารยังสงสารได้ไอ้ท่อมดอก
2: เออ
0: สงสารไอ้ท่อมเด้ออื
2: ม
0: มันจะอ่อนซ้อนน้อยท่อมเนาะ
2: จ้า
0: ต้นกินฮอดแต่ไอ้ท่อมได้นั่นน่ะ
2: อืมติ
0: เออเพิ่นบ่ได้กินฮอดผู้อื่นดอก
2: โอ้ครับ
0: กินฮอดไอ้ท่อมล่ะ
2: อ
0: ื
2: มเอา
0: ผู้อื่นนี่เสียใจด้วยนะจ๊ะเพิ่นว่า
2: บัดสิว่ามันใส่เกียร์แล้วเสียใจด้วยนะบัดนี
0: ้เออเรียกว่าคนแปลกเนาะ
2: เอ้ยขับคนอย่างละเจ้า
0: คนแปลกแปลกคนได้นั่นว่าธรรมดาเลยอื
2: ม
0: บอกไปให้พี่น้องความเมื่อคุณนายรู้สีสาวน้องบัวเด้อ
2: ครับผม
0: แต่ก็แม่ทั้งไอ้บ้านดุงอำเภอเพ่นมู่นี่แหละ
2: ครับ
0: ไอ้ท่อมนั่นเด้อไอ้ท่อมกำลังสินอนเลยไอ้ท่อมตอนนี
2: ้เตี้ย
0: กำลังสินอนแล้วมั้งนี
2: ่เอ
0: ได้ยินข่าวแล้วก็สิได้ยินสาวทางชุมพลแล้วก็สิตาตื่นบ่กอกก
2: ็เหงื่อว่าเดี๋ยว
0: ของแปลกแล้ววะ
2: เออ
0: แต่วันซ่อนแล้ว
2: เอ้ยขับปัญญัง
0: บ่ต้องรอฝนมันบ่ตกมารออีสานใต้น่ะมันตกอีสานเหนือพุ่นน่ะ
2: ใต้เตี่ยมจังเป็นแต่ฝนก็ได้เน
0: า
2: ะ
0: มันตกแต่ทางเหนือเด้ทางอีสานตอนเหนือพุ่นบ่ตกมาทาง
2: เดี๋ยวช
0: ุมพรใต้เด
2: ้ให้วันนี้เขามาจังถามข้าวกัน
0: โอ้ทางฝนตกอยู่โชคดีอยู่ดอกครับฝนสาวเมียจันทร์เชียงไห
2: ้
0: เมียยังไม่ออกไม่อายทางฝน
2: เออทางฝนแหละเดี๋ยวเราเขามา
0: ชุมพร
2: สองจอดฟังอยู่อย่าง
0: ไอ้มอไปให้ทุกเสียงทุกสายนะครับ
2: ครับผม
0: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับเอานะฮะไอ้นุ่มจอมพระคอยเล่ากันทำข้าวกันเข้ามาครับกาแฟดีคอฟฟี่ฟาร์มครับดูแลรายการนะฮะพร้อมบริษัทพีวาอินเตอร์กรุ๊ปและพีคอฟฟี่2ชั่วโมงครับเก่านาฬิกา8นาฬิกาถึง10นาฬิกาครับบ้านดุงเขาได้1ชั่วโมงไม่เป็นไงบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังฮัลโหลฮัลโหล
4: อาคีรักจ้าน
2: างว่าจังไหนจ้า
4: อย่าว่าดีนะไอ้จอมพระ
2: นั่นล่ะนั่นล่ะ
4: เมื่อคืนนี่น้องก็วัดน้องนี่แหละสวยกว่าหมู
2: ่โอ้ยเจ๊เขาโผล่หัวก็สั่งเปลี่ยน
4: แมนตัวบ่เต๊ะเขาโผล่จะไปเต๊ะใส่ผู้อื่นยังไง
2: เต๊ะเขาโผ
4: ล่ตำ
2: รวจวันนี้
4: ไหมแมนโอ้ก็แค่เหลืออีก4โล100นึงเนาะ
2: าดเป็นอามันเป็นอาไข่แทนเป็นไปหนาหนาวเป็นยุงเงี้ยนไก่แทนแทนเป็น
4: อุ่นเนื้อสีรัวลอยเด
2: ้
4: น้องแม่น้องก็ว่าผู้งามก็มูละว่าในคืนนี้ว่า
2: สาธุปนันจีนั่ง
4: จ้ะไอออบละว่าอย่างไรไอออบละว่าสิโอ้ยคืนนี้นะทำแมนแม่น้องป้าเมื่อขี่ไล่บุกมีคนงามดอกละว่าคุณนาเต้ขอบคุณเดี๋ยวก่อน
2: ซ่อนซ่
4: าเจ้าโคตรเบาก้อยเนาะ
2: อืมโดโคตรเบาโง่
4: อยากมีเบอร์ไอ้จอมผะเน่เบอร์ขึ้นยังไหนเนาะเฮ้
2: เออตามยิกสวงยักบาทได้นั่ง
4: แม่น้องจะตามยิกสวงมึง
2: แง่สวงยิกสวงยักบาทมึงด้ว
4: ยคือเมื่อวานน้องคักน้องแน่แท้ว่าม
2: ือหานิ้วฟาดจักปี้นี่มึงนั่งเลย
4: เห็นน้องแล้วว่าลาอย่าเฝ้าไปเด้อสิว่าเด้ล่ะพี่ยังง่วงบ่ทันได้อิ่มตาเลยสิว่าเด้
2: จ้า
4: จ้าอายน้องเอามาเซลอายจ้า
2: จ้าโอเคบ
4: ่มีขอบคุณค่ะอายสวัสดีจ้า
2: ครับสวัสดีครับเอาจังหยุกก่อนกำลังเป็นงานเพลงหนุ่มบ้านดุงอารมณ์ดีทั้งอุดรธานีครับผมสุภาพดาวดวงเด่นสาวนาควรพ.ศ. 2515เหมือนเพลงนี้เหมือนว่า

0: ยังงานกับไอ้นุ่มเศร้าหน้านะครับเพิ่นว่ายังสั่นเพิ่นโอ้ยสว่าช่วงนี้กำลังเล็งกำลังสปีดกันเต็มแม็กแล้วไปนะครับโกนโดกนโดงกนทีฝ่าเครื่องเดินเก่งเด้งกับไว้ ไปยังไรเพิ่นเห็ดดำนะ ว่าเสด็จเจ้ากระไดเนาะนะครับขอบคุณครับแฟนเพลงแฟนรายการทุกหม่องทุกแก่ทุกสถานที่ครับให้เกียรติตามรับฟังรายการนี้เนาะนะครับก็ช่วงของลูกทุ่งบันเทิงครับเสียงวิทยุในหัวใจมีเสียงเพลงจากวิทยุในหัวใจอัดทักทายได้คือเก่านะครับ098ครับ8947857ครับ098ครับ8947857นะครับชิมกาแฟหรือยังรสชาติได้ดีนะฮะอำลำแซ่บแซ่บบ่เกินครับพี่ขบฟี่ภาษาอังกฤษตัวพีสีทองนะครับเป็นกาแฟที่มีสมุนไพรเป็นส่วนผสมบอกว่าจะเป็นดอกคำฝอยใบแป๊กกล้วยครับทางเช่าอินโนรินจากดอกดาวเรืองมะขามป้อมส้มแขกหญ้าหวานนะครับน้ำมันรำข้าวครีมเทียมน้ำมันรำข้าวโอ้โหนะครับรสชาติดีมากๆกลมกล่อมมากๆใครชิมแล้วบอกว่าติดอกติดใจครับเหมาะสำหรับผู้ที่รักและห่วงใยสุขภาพครับความดันไขมันเบาหวานกินได้ท่านได้เพราะสมห่วงสบายใจเพราะว่าเป็นหญ้าหวานแทนน้ำตาลจึงไม่มีค่าของเกี่ยวกับน้ำตาลจะได้ความหวานเป็นสมุนไพรนะครับอัดแน่นไปด้วยนะฮะสมุนไพรไหลตัวระบบหลงระบบเลือดระบบสายตอกสายตาระบบขับตอกกับไทยมีปัญหาเหล่านี้เสริมเพิ่มเติมเข้าไปนะครับช่วยเสริมช่วยเพิ่มช่วยเติมให้มันดูดีขึ้นนะครับกับกาแฟ DP Coffee ของบริษัท PY Intergroup นะครับหอสีเขียวๆครับเขียวๆเขียวๆตัวผ้าสร้างกิจสีทอง1หอมี30ซองนะจำนวนซองละ15กรัมครับต้องดูปริมาณด้วยนะครับเช็คราคาทิกราคาเช็คราคาแล้วก็ดูปริมาณให้ดีของเราใน15กรัมครับผมนะครับน่าจะถึงวันนี้เนาะแม่เนาะถึงวันนี้แหละคุณแม่ทางอำเภอเพ็ญคุณแม่ทางอำเภอบ้านดุงครับส่งให้ไปแล้วครับพีคอฟฟี่พีคอฟฟี่พีคอฟฟี่รอบที่6รอบที่7แล้วบางคนเนาะนะฮะเห็นมันเหมือนเสียงเสียงเลยเด้อมีสักซ่อง2 3ซ่องเฝ้าโทษเออฮัลโหลแม่จ๋าเฮ้ย
1: ๆได้ครับได้บ่ม
0: ีได้ครับได้ได้ฮอดบ๊ายบายแหละครับ
1: ครับหมดกินเด้อ
0: ครับครับฮอดบ๊ายบายน่ะแม่ฮอดบ๊ายบายแท้ๆ
1: เออๆให้มันฮอดเด้อมื้ออื่น
0: โอ้ยบ่ยากใกล้ๆกันใคร
1: อันฟังบ่ร้องก่อนสุภาพดาวยงเย็นน้ําแง
0: เอาก่อนทั้งอีละแม
1: ่บักก่อนหนังบักตื้อ
0: หนังบักตื้ออ
1: ่า
0: หนังสมุทรไทยหนังบักตื้อเลยบัดนี
1: ้หนังบักตื้อสุภาพดาวยงเย็น
0: พี่บักปองบักแก้วเลยบัดนี้
1: เออยุ่งบัน
0: เตาโอเคเดี๋ยวจัดให้ครับผมจ้าแม่ครับได้เลยครับผมขอบคุณครับคุณแม่ทั้งบ้านดุงนะฮะนังบักตื้อนังสมุทรไทยเนี่ยแม่นะครับพระรามจะออกมานางสีดาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมากินแล้วครับแม่อารมณ์ดีขึ้นแม่เนาะแม่พันดุงเอาแม่เมื่อเพ่นเรากินประจำประจำกินดีเราบอกต้อนให้แม่เด้อนะครับช่วยกันช่วยกันนะครับคิดถึงกาแฟสมุนไพรให้นึกถึงพีคอฟฟี่พีคอฟฟี่ซื้อได้ทุกหลายช่องทางนะครับสลับหมูไม่มีปัญหากับซื้อกับใครใครผมก็ดีใจก็เป็นพีคอฟฟี่ก็แล้วกันนะครับดีเจไม่เมืองเกตทั้งเกษตรวิสัยครับเป็นตัวแทนจำหน่ายเบิ่งแย่งให้อยู่เด้อนะครับสนใจก็สอบถามเราได้ญี่ปุ่นก็ได้เนาะทางเกษตรวิสัยเข้าเป็นยังไงแน่นอนะครับส่งข่าวส่งข่าวทักทายในเด้อ098ครับ8947857ครับผมฝนที่ต้องสาบฝนต้องสาบโอ้ยความหาความแพงเนาะนั่งเนาะเนาะไม่ๆเราจะเพ่งกันฝนต้องสาบกันว่าตะกะแตนชรดานะครับมอบงานเพลงนี้เป็นกำลังใจให้หลายผู้หลายคนที่กำลังเปิดขึ้นรับฟังกับบรรยากาศของรายการนะครับหยิบไปไหมหนึ่งผลงานเพลงนี้นะครับฝนต้องสาบกับตะกะแตนชรดาครับผม

ผลที่ต้องสาบครับนะฮะขอบคุณน้องสาวหลาหลังไม่เอคุณนายดูสี่คุณนายแน่นสี่แล้วก็อยากฟังบอกว่าจะเป็นมุนแคนแกนคุณหรือดูชิดฮอดวันนี้นะครับอยู่ทงวันนี้ก็ได้ว่าโอ้ไปเบื้องไห้เบื้องหน้าที่นั่งเออเอาเป็นกำลังใจครับผมเนาะนะฮะโดยเฉพาะครับความเล่าขอไว้

เอาขึ้นเด็กคอยมาส่งกาแฟให้กินนะกาแฟอีหยังรสชาติดีจริงๆเอ้ยกาแฟอีหยังรสชาติดีจริงๆมองไปมองมาเห็นแต่แก้วบนห่อนั่นนะกาแฟดีคอฟฟี่ฟาร์มครับสัญลักษณ์แก้วสีทองอยู่บนห่อนะครับทีอินวันชนิดผงชงดื่มสำเร็จรูปนะฮะรสชาติแท้กาแฟใต้อร่อยเข้มเต็มรสนะครับคุณเคยลองแล้วหรือยังยังไม่เคยลองรีบหาซื้อนะครับทีมงานดีเจจัดรายการทุกที่มีนะฮะสีดำสี่เหลี่ยม1ห่อ27ซองครับเอสเบโซเขียวแดงแดงนิด1ห่อ28ซองนะครับแล้วก็สูตรยอดหวาน1ห่อมี40ซองครับผมย้ำครับรสชาติแท้กาแฟใต้เข้มข้นเราเน้นเนื้อกาแฟเป็นพิเศษสำหรับของคอฟฟี่ฟาร์มนะครับอย่าลืมนะครับสอบถามทีมงานดีเจจดรายการและร้านค้าร้านขายก็มีจำหน่ายนะฮะถ้าติดขัดยังไงประการใดให้มูรับใช้นะครับโทรมา082ครับ8477639พี่น้องผมเนาะ082 8477639ครับผม

ของปากครับนะครับเด็กมันอ่อนนะฮะเราโทรมาว่ากอดในเรื่องบันว่าท้องตะกัดแทนให้แม่น้องฝ้ามือพิเศษเลยบันว่าเออไอ้นมจอมพลันโทรหาในเรื่องบันว่าโทรหาในเดือจำเบอร์เจ้าใดบ่หนอ406นั้นเนาะหนุ่มจอมพระรอรับสายเด้อรอรับสายจ้ะ

เป็นนะครับกาแฟดำดำอีหลีครับกาแฟเนื้อกาแฟแท้ๆนะครับครัวเอามาเห็ดมาทำให้ถูกปากรสชาติของคนไทยครับรสชาติแท้กาแฟใต้มั่นใจในความดำมั่นใจในความอร่อยของกาแฟดำนึกถึงเราเขาทรูแบ็กมี52และ102นะครับย้ำครับกาแฟดำนึกถึงเราเขาทรูแบ็กนะครับผมฝากไว้หน่อยนะบอกกะปีกระเป๋าบอกกะชับกะเชงครับกระชุ่มกระชวยเตะปิ๊บปอเป๊ะเตะเตะต้นกล้วยบ่ลมคือเก่าโอ้ยสมัยก่อนนี่ยางสวยๆกระลมในต้นกล้วยว่าต้องเตี้ยมันออกกันยางท่านปิดนี่ปิดฟงหมดเลยนั่นเป็นนมซะเสมอมันน่ะโอ้ยแต่เตี้ยยังบ่ไปอยู่ปิดกระไดตุบอยู่มาครอบมาครอบใจพร้อมกายพร้อมใจพร้อมกายพร้อมใจพร้อมกายพร้อมครับอย่ามีแต่ใจกายไม่พร้อมก็หมดสิทธิ์นะจ๊ะฝากมาหน่อยครับมาครอบคุณพ่อบ้านซื้อติดกระเป๋าอุ่นใจทุกครั้งมันมีมาครอบครับผม1กล่องมี10ซองนะครับใจพร้อมกายพร้อมบอกแค่นั้นแหละรักนะจึงบอกให้จุ๊บๆ กาแฟมาครอบครับผมอะนะครับหนังบักตื้อนะครับเอาแม่เราขอไว้ครับหนังบักตื้อบักปองบักเกี้ยวสมัยก่อนที่แม่ผมมักเบิ่งเด้นะครับหนังสมุนไพรหนังตะลุงสมัยก่อนคือพ่อสารวัตรเนาะแม่เนาะนะครับจำได้ที่ทำงานบุญถ่อแม่มีหอดหมอลำมีหอดหนังตะลุงคนเดนะครับจำความได้อยู่พอเห็นงานบักน้อยนะครับเจ้าของกำลังเด็กหน่อยอยู่พอปาดผิดนี่แหละจำได้ว่าตกเขียนอยู่แต่เป็นเด็กหน่อยโอ้ยจากอีหยังเป็นอีหยังเนาะนะครับเห็นเลยกับภาพเราดูเก่าๆสระบ้า

ว่าแล้วฝาละฝาลามสามไว้ใส่สมอนจากกินฐานบ้านมาปานนครเดินเดียวรัดตะต้นร่อนอุราว่าแล้วพอมาถึงปราสาทจึงกราบลงเทพบาทพระฤาษี

0: มอคคนาโรยัลโก
1: ปันปันปันนี่พระรักพระรามจินเองอืมเออเจ้าทศกัณฐ์อยู่ตรงไหนข้าจะตามไปราวีเจ้าโอ้ยเมียผมฝ่าเปิดนะครับหมอล่ำยุคก่อนๆต้องถามนุ่มบันดุงหมดแล้วนะครับยุคนี้พ่อซอเดนี่ฮะเออหนังสมุทรไทยหนังตะลุ่งบันเฮาสมัยก่อนตีนะครับแต่ทุกมื้อต้องมีอันเพลงสนามที่เขาเต้นได้ที่ทุกมื้อนี่แม้นหนังก็เต้นได้ทุกมื้อจักอีหยังเนาะเออเออสมัยนี่เต้นได้ทั้งเดียวเลยหนังไก่นะครับสู้มือนี่ยากละเหลือเล็ดหน่อยถอยลงครับหดท้ายไปเรื่อยๆครับจะเหลือแค่เป็นก็ยังคกบ้องบันเท่าอยู่เนาะคกมองรู้อย่างไหมครับคกมองอ่ะตึกอีดึงดึงตึกอีดึงถึงถึงตึกอีดึงถึงถึงยังมือเศร้าบังกระตำเข่าเนาะคกมองเหยียบเวลาตำขบปุ่นขนมเส้นโดนโดนพอดีขนมเส้นบีบคนละขังผู้เบาผู้สาวสมัยก่อนเป็นทางสันเบิ้งเป็นเห็นเลยนะครับไปบีบมันก็เป็นเส้นรูๆมาเมื่อต่อยปัดเป็นต่อยปัดเนาะถ้าสมมือนี่มันเขาเห็ดขายตลอดแล้วบ่จะจำเป็นต้องมีบุญนี่ล่ะนี่เงินซื้อบ่สุดเออเป็นทางสันโนแม่เนาะเป็นบ่เออโดนเช่นเดียวกันครับเดินกับกาแฟนี่แหละก็มีขายตามต้องตลาดทั่วไปครับตามร้านแต่ระวังให้ดีนะครับเด้อนะครับระวังให้ดีนะครับต้องระวังบางทีคนที่มนุษย์มาหน้าเนี่ยมันเก่งดิฉลาดในการต้มกันตุ๋นนี่ว้ายสมมือนี่ข้อเส้นตอกเส้นเตอร์เลยยังกันแล้วแต่ครับเลยเฮ็ดสินค้าต่างๆนี่นะครับแต่ของแท้แน่นอนนี่สัญลักษณ์แก้วสีทองอยู่บนห่อครับรสชาติแท้กาแฟใต้นี่ต้องย้ำนะครับของคอฟฟี่ฟาร์มทีมงานในเชียร์จะรายการนี้ยังครับมันทรงอยู่แล้วนะครับคอฟฟี่ฟาร์มคอฟฟี่ฟาร์มนะต้องฝากไว้ครับนะกาแฟสมุนไพรก็ต้องพีคอฟฟี่ครับพีพีคอฟฟี่กาแฟดีอยากให้คุณได้ลองครับกาแฟรสชาติดีพีคอฟฟี่มีดอกคำฝอยใบแปะกล้วยนะครับบักขามแขกนะบักขามป้อมสมแขกนะครับความหวานจากย่าหวานครับคุณไม่เคยลองซะแล้วคุณจะติดใจนะครับผมต้องฝากไว้นะฮะกับกาแฟ DP Coffee นะครับความดันไขมันเบาหวานกินได้ท่านใดครับนะอันนี้ก็ต้องฝากไว้นะครับรักได้ครั้งรักคนเชื่อใจได้คนรักครั้งจบบ่เนาะนี่นะครับกลัวไม่จบกลัวไม่จบจังเลยนะครับอาจจะได้แค่1ท่อนไม่เอาดีกว่าไว้เปิดชั่วโมง2ดีกว่าเนาะแม่นบอนะครับแล้วก็ฤดูคิดฮอดนี่ก็กลัวจะไม่นั่นกันนะครับรอก่อนวนแคนแกนคูนบ่อืมนะฮะเราขอไว้ตัวนะฮะได้อยู่วนแคนนี่ไปได้ยักน้อยนักถอยสวยสวยสวยอยู่แล้วเนาะเนาะที่ล่าแฟนเพลงทั้งบันดุงครับทางอำเภอเพ่นเนาะแม่รอรับไปเด้อแม่เด้อคิดว่าที่ฮอนมือนี่ล่ะจังไรก็ต้องฮอนมือนี่ล่ะนะครับเพราะว่าบ่ติดขัดจังดอกส่งไปแล้วครับ2ฮอคนละฮอละฮอกินเหมือนแล้วแม่เราว่าโอ้ยถ่ายอยู่เด้อหมูบ่ได้โทรขอเพลงเนาะแต่แม่ฟังรายการอยู่ประจำประจำก็อยู่ได้ย้อนมีหมูนี่ล่ะเพิ่นว่าเอาขอบคุณครับแม่บ่เป็นหยังครับเดี๋ยวได้มันถึงอกถึงใจได้มันม่วนมันซื่อนี่เอาลดนะซื้อกินลดแม่นะครับเอาใจบุรังคนเดือน600ซื้อกินเดือนละห้อก็เอาก็เอาไม่อย่างนะครับห้อเดียวก็อร่อยเนาะอันนี้ต้องฝากไว้เลยเด้อนะครับมนแค่ปฏิบัติท่านเอาอย่างนี้ซะครับเนาะเขาสู้สิ่งดีมีประโยชน์ครับล่าแฟนเพลงคุณพ่อคุณแม่ทั้งบันดุงนะครับ1ชั่วโมงเกาะกันอยู่กับล่าด้วยเวอร์ชันนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเขาสปอร์ตที่หนึ่งพอกันในช่วงชั่วโมงสองครับสำหรับสุรินและศรีสะเกษเชียงใหม่เชียงรายกันเดี๋ยวเขามาในชั่วโมงสองครับ
2: มาแล้วมาแล้วกาแฟเพื่อคนรักสุขภาพมาแล้วกาแฟคอฟฟี่ฟาร์มยูกาแฟคอฟฟี่ฟาร์มยู กาแฟสมุนไพร24ชนิดสมุนไพรที่อยู่ในรูปแบบของกาแฟอุดมไปด้วยคุณประโยชน์มากมายที่ดีต่อสุขภาพจึงเหมาะสำหรับคนที่รักสุขภาพโดยเฉพาะและผู้ที่มากินกาแฟที่มีส่วนสัมพันธ์ของสมุนไพรจึงบอกว่าพลาดกาแฟสมุนไพรคอฟฟี่ฟาร์มยู่ประกอบด้วยสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นโสมเกาหลีทางเจ้าเกากี้ใบแป๊กกล้วยเฮดลินจือและกระชายดำและยังมีลู่ทินซึ่งมีประโยชน์ต่อดวงตาโดยตรงมีวิตามิน A วิตามิน B 12ใส่สู้กะโหลดแท่นน้ำตาลจึงสบายใจผู้ที่บ่ต้องการน้ำตาลแต่จะได้ความหวานนี่เลยกาแฟปรุงสำเร็จรูปคอฟฟี่ฟาร์มยู่กาแฟสมุนไพรใส่ครีมเทียมถั่วเหลืองซึ่งอุดมด้วยวิตามินอย่าลืมรักและห่วงใยสุขภาพหันมาดื่มกาแฟสมุนไพรต้องคิดถึงกาแฟสมุนไพรคอฟฟี่ฟาร์มยู่สมุนไพร24ชนิดราคาบ่แพงบ่แพงสนใจติดต่อสอบถามสักการราคาตัวไปหรือทีมงาน 3D มิตรภาพหรือบ่าวหมูสุรศักดิ์โทร0828477639 0828477639บริการส่งถึงที่ฟรีเด้ออารมณ์ดีสุขภาพดีมีแห้งกระปีกระเป๋ากระชับกระเฉงดื่มกาแฟสมุนไพรคอฟฟี่ฟาร์มยูเดอร์

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา9นาฬิกา
2: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวขั้นเจ็บข้อย่ามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวย่ามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวซุ่มข้อบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทาย่ามเจ็บข้ออยากซุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
3: โรคฤทธิ์ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊ก
4: มันมาอีกแล
5: ้
4: ว
5: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
6: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
7: ยกสุดท้ายยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทำการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาต๊อกน้ำมันยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทำการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
8: ก็เธอถึงสวยสวยใสและเธอถึงหวานหวานหวานถึงเธอถึงงามสุดครั้งสวยจริงมีแฟนแล้วหรือยัง
9: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
10: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
11: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็น

0: เป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำขับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำ

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: ครับ
2: ถูกค่อยลูกสากรวยคักรวยเนี่ย
1: อยากรวยไม่ต้องขอ
3: เน็ตกาแฟโรบัสต้า2นี้เรียกทรัพย์
4: แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า2นี้

0: โมสันชายหอมแดดดูกลิ่นอับแมสสักหนึ่งคืน
1: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานั่งร้านหลังคาอลูมิเนียมเหล็กเส้นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตล
2: อดเปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
3: ไหวบอละน้องพร้อมสิปลอดปองไปทับอ้ายบอไอสิ
4: เอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
5: ย้อนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดี
4: น้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. ฮาลาล GMP HACCPราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร092-812-7589 092-812-7589 ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
6: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้พืไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
7: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
8: ยังมีอยู่บ่ครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกๆแก๊กๆแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททู่ป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องโตขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888043-009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
9: มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางมาอุดตัน
10: ไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
11: เกษตรกรฟังทางนี้ในการทำเกษตรปีนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าไถนาค่าน้ำมันค่าถอนกล้าค่าดำนาค่าปุ๋ยมีแต่ค่าชีวิตเกษตรกรนี้ช่างมีค่าเหลือเกินแล้วเกษตรกรอย่างเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายพวกนี้กลุ้มใจ
12: หยุดไม่ต้องกลุ้มใจอีกต่อไปแล้วต้องการเงินด่วนต้องการเงินหมุนต้องการเงินทุนเงินด่วนเลือกได้บายยูแคปช่วยคุณได้เพียงแค่ท่านมีรถมีเล่มก็มีเงินใช้ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปรีบติดต่อด่วนให้บริการอยู่ที่บริษัทอึ้งกุ้ยเฮงทุกสาขาใกล้บ้านคุณสนใจโทร0610196633หรือ0610203337เงินด่วนเลือกได้บายยูค่ะกู้ง่ายอนุมัติไวถูกใจคุณ
13: บุญบังไฟ
14: ตัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อคคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

สวัสดีนะครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของเพลงเก่าครับวันนี้เรากลับมาดูแลกัน25 กันยายน 2569วันนี้ตรงกับวันศุกร์ครับก็กลับมาดูแลเพลงเก่าเช่นเคยที่นี่ 98.25 กับหน้าที่ผมชัยฤกษ์รัตนารักษ์ครับ1ชั่วโมงจากช่วงเวลานี้ไปนะครับเราจะกลับไปฟังเพลงเก่าเพราะๆด้วยกันรักและคิดถึงเพลงเก่าติดตามได้เลยที่นี่นะ 98.25 ก็จะเริ่มจากช่วงเวลา 9 นาฬิกาโดยประมาณครับจนถึง 10 นาฬิกาและเช่นเคยผมกลับมาพร้อมกับบุญช่วยโอสถสียักษ์ไฟแดงอำเภอบ้านดุงอาคารสีเขียวครับซึ่งจะอยู่ดูแลกับเราตลอด1ชั่วโมงที่นี่นะเราจะย้อนกลับไปฟังเพลงเก่าเพราะๆไปด้วยกันครับแต่ก่อนจะไปฟังเพลงเดี๋ยวย้ำนะฮะกันสักนิดหนึ่งนับถอยหลังงานมหกรรมพืชสวนโลกนะครับเหลือเวลาอีก37 วันแหม37 วันเท่านั้นเองนะครับก็จะมีงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่1 พฤศจิกายน 2569จนถึง14 มีนาคม 2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดตำบลกุสะอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีก็อย่าลืมกันแล้วกันนะฮะนับถอยหลัง37 วันแล้วก็ฝากถึงผู้ที่ประกันตนนะอย่าลืมนะครับวันอาทิตย์ที่27 กันยายนนี้อย่าลืมไปลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมพร้อมกันทั่วประเทศครับตั้งแต่8 นาฬิกาจนถึง16 นาฬิกาสำหรับผู้ที่ประกันตนมาตรา33 39 และ 40 33 39 40นะครับก็ไปลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมกันแล้วกันนะฮะจะได้ดูทิศทางกับการดูแลในรูปแบบของการประกันสังคมโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในกลุ่มผู้ที่ทำงานเนาะผู้ที่มีประกันตนทั้งหลายก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์ของคุณด้วยก็แล้วกันในวันอาทิตย์นี้สามารถเข้าไปดูสถานที่ในการลงคะแนนได้นะครับในแอปของประกันสังคมนะก็จะมีบอกว่าเลขที่บัตรประชาชนเราเลขที่นี้นะฮะจะไปลงคะแนนได้ที่หน่วยไหนนะแล้วก็เขียนเป็นตัวเลขห้ามกากบาทนะฮะย้ำกันว่าเลือกบอร์ดประกันสังคมต้องเขียนเป็นตัวเลขนะชื่นชอบหมายเลขไหนนะที่จะมาเป็นตัวแทนของเราได้ก็อย่าลืมเขียนเป็นตัวเลขอารบิกเท่านั้นนะอารบิกเท่านั้นแล้วก็เลือกได้7 คนในฝั่งผู้ประกันตนเนาะก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงคุณด้วยกันแล้วกันนำมาฝากกันในชั่วโมงเราที่นี่ครับ 98.25 ฟังเพลงดีกว่าครับหยิบเอางานจากซายฟาเรนไฮต์เพลงนี้มาเปิดให้ได้ฟังกันรักเธอให้น้อยลงครับ

รักเธอให้น้อยลงนะฮะเลือกมาเปิดให้คุณฟังได้ติดตามรับฟังกับเราที่นี่ครับในชั่วโมงของเพลงเก่าซึ่งในช่วงเวลานี้เราได้รับการสนับสนุนจาก Nescafe Robusta ซองนี้เรียกซับชวนคนขั้วเข้มลุ้นทองผงซักฟอกโอโมใหม่โอโมซันชายหอมแดดสู้กลิ่นอับแม้ซักกลางคืนตัวจริงเรื่องซักผ้าต้องโอโมซันชายครับแล้วก็ยังมีโกลบอลเฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณสนับสนุนอยู่กับเราที่นี่ในชั่วโมงของเพลงเก่านะฮะ 98.25 มีงานจากเพ็ญพรรคศิริกุลเพลงนี้มาเปิดให้ได้ฟังกันด้วยสำหรับคนไม่รักดีครับ

ไม่ต้องเสียใจครับงานจากเสือธนพลอินทริศนะฮะใครที่ตามหารักแท้อยู่ก็คงจะต้องบอกตัวเองนะว่าอดทนรออีกสักนิดหนึ่งนะฮะอาจจะเป็นวันของเราได้สักวันเลือกมาเปิดให้คุณฟังได้ติดตามรับฟังกับเราที่นี่ครับในชั่วโมงของเพลงเก่า 98.25 กับหน้าที่ผมยุนเฉยเรอคุณฟังครับฝนมาแล้วเนี่ยนะฮะบ้านใครที่มีปัญหาเรื่องของรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยเอาไว้ให้บานปลายนะครับ Goldman House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วนะฮะเรียกได้ว่าครบทุกตัวช่วยงานซ่อมทั้งงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างรวมไปถึงอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายครับและพิเศษสุดนะฮะเมื่อคุณซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทครับซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Goldman House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Goldman House ครบหลากหลายให้บ้านคุณรวมไปถึงผงซักฟอกโอโมใหม่โอโมสันชายหอมแดดสู้กลิ่นอับแม้ซักกลางคืนรวม4คุณประโยชน์ใน1ถุงสดใสสะอาดหอมลดอับตัวจริงเรื่องซักผ้าต้องโอโมสันชายครับสนับสนุนอยู่กับเราที่นี่ในชั่วโมงของเพลงเก่านะฮะ 98.25 0885719422อยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมบอกกับเราได้นะครับมีถามงานของแอนเดรียมาด้วยนะฮะเดี๋ยวขอเวลานิดนึงก็แล้วกันเนาะนะครับบอกว่าติดตามเราเป็นประจำทุกวันอยากฟังแอนเดรียนะเขาจะว่าน่าจะเป็นเพลงช้าเพลงเศร้าเพลงหนึ่งเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวขอเวลานิดนึงนะฮะเดี๋ยวหาเจอแล้วจะเลือกมาเปิดให้ได้ฟังครับ

จี๊ยบวัฒนาวีระยะวัฒนะครับนั่นคือขอบฟ้านะฮะก่อนหน้านั้นขอเวลาทั้งตัวมาช่าวัฒนาผานิชช่วงเวลาของเพลงเก่าคุณผู้ฟังครับเราดูแลกันอยู่ที่นี่นะฮะฟังเพลงเก่าเพราะๆพร้อมการสนับสนุนจากเนสกาแฟโรบัสต้าเนสซองขาวมีกิจกรรมชวนคุณผู้ฟังส่งทองลุ้นอ๋อส่งซองลุ้นทองฮะให้ได้ร่ำรวยไปด้วยกันกับกิจกรรมเนสกาแฟโรบัสต้าซองนี้เรียกทรัพย์ชวนคนคั่วเข้มลุ้นทองแจกกว่า299เส้นรวมมูลค่ากว่า 1,600,000 บาทแจกเยอะจริงๆคุณผู้ฟังครับลุ้นกันก็ง่ายๆเพียงแค่คุณซื้อเนสกาแฟโรบัสต้าซองเปล่าอย่าทิ้งคุณผู้ฟังครับเขียนชื่อนามสกุลที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ให้ชัดเจนนะที่อยู่จะเป็นตามบัตรประชาชนหรือจะเป็นที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ส่งไปชิงโชคที่ตู้ปน22ปนจภาษีเจริญกรุงเทพ10160เพื่อที่จะลุ้นรางวัลต่อไปครับ12เท่ากับ1สิทธิ์ครับอย่าลืมตรวจความถูกต้องของชื่อที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์นะก่อนส่งให้ชัดเจนด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดในการลุ้นทองไปด้วยกันรีบหน่อยนะครับไปซื้อเนสกาแฟโรบัสต้าซองสีขาวๆแล้วก็ส่งมาลุ้นทองกับเราส่งได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง31ตุลาคมนี้เท่านั้นครับอยากรวยไม่ต้องขอเพียงแค่คุณส่งซองก็มีสิทธิ์เป็นผู้โชคดีแล้วส่งเยอะมีโอกาสเยอะเนสกาแฟโรบัสต้าซองนี้เรียกทรัพย์ชวนคนคั่วเข้มลุ้นทองส่วนใครที่มีปัญหาเรื่องการซักผ้านะซักแล้วไม่สะอาดซักแล้วมีกลิ่นอับวันนี้นะคุณเปลี่ยนมาใช้ผงซักฟอกโอโมใหม่โอโมสัญชายหอมแดดสู้กลิ่นอับแม้ซักกลางคืนรวม4คุณประโยชน์ใน1ถุงสะอาดสดใสหอมลดอับตัวจริงเรื่องซักผ้าต้องโอโมสัญชายนะครับนั่นคือผู้ที่สนับสนุนอยู่กับเราที่นี่ในชั่วโมงนี้นะผมมีงานชิ้นนี้ครับหาเจอแล้วงานจากแอนเดรียสวาเลสนะฮะกับเพลงคนดีที่ลืมกันครับ

0: ปณัฐดาเรืองวุฒิครับนั่นคือคนเลวที่รักเธอนะครับเปิดให้ได้ฟังกันในชั่วโมงนี้กับเราที่นี่ครับ9นาฬิกากับ47นาทีอยู่แล้วก็ดูแลด้วยกันที่นี่ครับ 98.25 ฟังเพลงเก่านะฮะเรียกได้ว่า1ชั่วโมงโดยประมาณมาถึงช่วงท้ายชั่วโมงกันแล้วคุณผู้ฟังครับขอบคุณสำหรับการติดตามในชั่วโมงผมด้วยขอบคุณไปถึงผู้ที่สนับสนุนอยู่กับเราครับ Golden House ครบหลากหลายให้บ้านคุณผงซักฟอกโอโมใหม่โอโมสัญชายหอมแดดสู้กลิ่นอับแม้ซักกลางคืนตัวจริงเรื่องซักผ้าต้องโอโมสัญชายครับเนสกาแฟโรบัสต้าซองนี้เรียกซับชนคนขั้วเข้มลุ้นทองและขอบคุณบุญช่วยโอสถสียักษ์ไฟแดงอำเภอบ้านนวลอาคารสีเขียวที่อยู่และให้การสนับสนุนกับเราที่นี่ในชั่วโมงนี้เดี๋ยวจะส่งท้ายที่สาระเรื่องของวิตามินบีแล้วก็งานจากบีมจารุวรรณเมื่อไม่มีเธอในวันที่ฟ้าสีเทาแล้วก็งานจากสตูดิโอตุโมนะฮะกับเพลงไม่มีสิ่งไหนส่งท้ายกันแล้วก็ส่งหน้าที่ทีมงานท่านต่อไปดูแลต่อกลับมาอีกรอบนึงหลังมื้อเที่ยงนะฮะ 13:00 น.ฟังเพลงลูกทุ่งด้วยกันช่วงนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามชัยฤกษ์รัตนารักษ์สวัสดีครับ
1: เติมความรู้กับฟูโนเลจ
2: วิตามินดีมีประโยชน์ค่ะผู้หญิงที่รับประทานอาหารที่มีโฟเลตหรือวิตามินบี9สูงช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งตับอ่อนอย่างเห็นได้ชัดนะคะผลวิจัยจากสวีเดนซึ่งติดตามศึกษาผู้หญิงกว่า 82,000 คนพบว่าผู้ที่รับประทานอาหารที่มีโฟเลตอย่างน้อยวันละ350ไมโครกรัมเสี่ยงเป็นมะเร็งตับอ่อนน้อยกว่า 75% ค่ะอาหารที่มีโฟเลตสูงอย่างเช่นไก่หน่อไม้ฝรั่งผักขมต้มและถั่วดำค่ะ
1: เสริมสร้างความรู้กับ Full Knowledge ได้ครบทุกอย่างง่ายกว่าที่คุณคิดกับสถานีเพลงเพราะฟังสบายและการกระจายเสียงที่ทั่วถึงคุณจึงสามารถสื่อถึงธุรกิจของคุณให้คนหมู่มากได้รับรู้ที่นี่เต็มใจขยายฐานธุรกิจของคุณให้กว้างขวางอย่างไร้ขีดจำกัดในแพ็กเกจที่ถูกกว่าและครบกว่าติดต่อโฆษณา0885719422

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา
2: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อยามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้นำเสียงเพียวเสียงเพียวยามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวสุ่มข้อบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทายามเจ็บข้ออยากสุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็ดก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: ผิวเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊อก
5: ไม่สู้ดิได้ผลเกินคาดถ้าพยาธิก็ผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ครับแน่ปวดเหลือกแต่ยาไม่สู้นิไม่สู้นิไม่สู้นิกระเด้อเจ้า
6: ก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อกะหักแม่กะหักเบื้องคักคักมีแต่ขี่กระตือกินยาหยังกะบ่ถือใส่ยาไว้โซนิกเด
7: ้อไว้โซนิกชนะขาดพยาธิยกข้างนี
8: ้เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
9: ้าวทำไมล่ะเธอ
8: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริงๆ
9: ทำไมไม่กินยามดลูกกาโน่ล่ะ
10: นาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
11: การเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์ความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออสซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าพดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน
12: ยังงงครับว่านี่เป็นเสียงอะไรนี่เป็นเสียงของสมุนไพรลิลลี่ที่กำลังไล่จับไขมันส่วนเกินที่ร่างกายคุณไม่ต้องการนอกจากนั้นยังช่วยแก้ปัญหาการท้องผูกเป็นยาระบายอ่อนๆทำให้ถ่ายง่ายเฮ้ยไม่ใช่ถ่ายอย่างนั้นเพียงก่อนนอนวันละ2แคปซูลแล้วดื่มน้ำตามมากมาก
13: อยากกำจัดไขมันส่วนเกินของคุณให้หมดไปใช้สมุนไพรลิลลี่สิคะลิลลี่ตัวช่วยที่ดีสำหรับคนอ้วน

0: ยัง
1: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้วแต่ถึงจะเป็นคุณแม่ก็เป็นคุณแม่ยังสาวเพราะได้ตัวช่วยดียังยาสมุนไพรฟลอราพลัสชนิดน้ำที่ช่วยให้มดลูกเข้าอู่ตึงกระชับบรรเทาอาการเจ็บปีกมดลูกช่วยไวสาวกลับคืนมา
2: ฟลอราพลัสชนิดน้ำหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
1: โดยห้างขายยาเทพประทานพร

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: ครับ
2: ถูกค่อยลูกสั่งรวยคักรวยแน
1: ่เ
3: ด้ออยากรวยไม่ต้องขอ
4: เน็ตกาแฟโรบัสต้าสองนี้เรียกซับ
5: แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า

0: โอโมสันชัยหอมแดดดูกลิ่นอับแมสสักหนึ่งคืน
1: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีประกันส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391 6644 098 269 2530และ084 247 9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตลอด
2: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
3: ไหวบอละน้องทองสีกรอดตองไปกับไอบอล
4: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้พืชไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
5: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเกดก๊อกๆแก๊กๆแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททู่ป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888043-009กด8อีก3โตด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
6: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจะสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้ารถไฟฟ้าเดโก้และสลิกอย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
7: เตรียมต ัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังลดสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อคช็อคคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่ผ้าล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับแบบนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมิตรแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเล่พะล่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหอน้ําเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พะล่านี่ครับชาวสวนยางนํายางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนํายางเพิ่มขึ้นครับ
5: กันใส่โซเลพาร่านี่ให้ใส่โลดผมเสื้อแล้วนี่ร่องแล้วร่องกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายกะผู้ใดบ่ทันได้ใส่กะให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเลพาร่าตัวนี้น่ะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับร่องเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยร่องยางไหลโลดไหลรวง
4: แม่ใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ํายางก็ออกดีแล้วบ่ติดโปติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มกว่าเก่า
8: แปลกหูแปลกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเสื้อราก็บ่มีเสื้อราดำก็บ่มีราย่อยก็หายราชมพูก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: ยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองตะวันแดงบ่าวเอกโซเล่บอกไปแล้วอีพ่อแม่ก็ใส่มาคักอยู่หรอกน้ำยาท่าหน้ายางแนวท่าหน้ายางเฮ็ดให้น้ำยางไหลๆนี่ตั้งแต่เฮ็ดสวนยางมาเนี่ยโอ้ยใส่มาคักแล้วเพิ่นว่าเด้ยี่ห้อนั่นยี่ห้อนี่เพิ่นก็ไล่ไปผมเอกโซเล่ก็เลยถามขึ้นใส่แล้วเป็นยังไงแน่คุณพ่อคุณแม่ใส่แล้วเป็นยังไงแน่โอ้ยใส่แล้วน้ำยางมันก็ไหลดีอยู่แล้วเบ้าเอกแต่ว่าปัญหาที่ตามมาบาดเปลือกแข็งน้ำเลี้ยงก็ไหลปนมาหลายต้นก็ส้มนายางก็ตายหนึ่งโอ้ยกุมกระมับอยู่บาดปวดประสาทปวดหัวส่วนตัวบาดย่านต้นยางจะของตายก่อนกำหนดมันสิแก้ไขยังได้มันสิเฮ็ดยังไงล่ะเบ้าเอกโซเล่คันบ่ใส่ผลผลิตก็บ่ได้หลายหนี้สินก็จังหลายๆบาทนี่โอ้ยก็เลยพากันอยากได้น้ำยางให้มันหลายๆผลผลิตให้มันได้หลายๆซะเด้มันก็เลยจำเป็นต้องใส่มีบ่บ่าวเอกโซเล่แนวที่มันบำรุงนายางพร้อมบำรุงต้นยางพร้อมแต่ว่าให้ได้ผลผลิตหลายๆได้น้ำยางตามที่เจ้าของขึ้นนี่มันมีบ่มาเว้าให้ฟังกันน่ะเพิ่นหันว่าเด้มีตัวคุณพ่อคุณแม่อีพ่อไอ้แม่โซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณการไหลของน้ำยางเพิ่มเปอร์เซ็นต์น้ำยางให้เข้มข้นกว่าเก่าใส่แล้วในที่อีพ่อไอ้แม่เอ้ยบ่อยากเว้าอโลดนะครับน้ำยางนี่ไหลดีไหลดีไหลดีคือข้าเจ้านั่นละแต่ว่าสิ่งที่แปลกจากน้ำยาทั่วไปตามท้องตลาดสิ่งที่แปลกจากสารทั่วไปตามท้องตลาดสารเหล็กที่เขามาใส่ท่าหน้ายางตามท้องตลาดทั่วไปของเขาแปลกของเขาแตกต่างจากยี่ห้ออื่นจากบริษัทอื่นก็คือโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองเวลาท่าแล้วเปลือกสีนิ่มกรีดง่ายน้ำยางไหลดีดีไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาสิไปซอยขยายท่อน้ำยางเฮ็ดให้ท่อน้ำยางบ่อุดตันไปซอยรักษาซอยป้องกันซอยยับยั้งเรื่องของเชื้อรานะครับบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราแชมพูนี่ว้ายถ้าไป 2-3 เทื่อนี่หายเกลี้ยงปั๊บเลยพ่อยแม่นะครับสำหรับเชื้อราเชื้อราในสวนยางผ้าล่านี่ติเห็นโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองถือยางกายซื่อๆนี่ว้ายยานคักยานแน่สักบุบๆสักรัดเหรอพี่น้องนะครับซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่ให้หายไว้แผลใหม่ที่เฮากรีดนี่หายเร็วๆนะครับเปลือกก็หุ้มไว้ใส่ไปเรื่อยๆนะครับเวลาเฮาใส่ไปเรื่อยๆต้นยางสิบ่ส้มหน้ายางสิบ่ตายหนึ่งคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองนะครับโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองเท่านั้นพี่น้อง ขนาดบรรจุ500ซีซีนะครับขนาดบรรจุ500ซีซีสามารถท่าได้500ต้นนะครับสามารถท่าได้500ต้นราคากับบ่แพงครับราคา350บาทเท่านั้นเองนะครับราคา350บาทต่อขวดเท่านั้นเองเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาประหยัดประหยัดนะครับท่าแล้วเปลือกนิ่มกลีนง่ายไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลผลออกมาได้ผลผลิตหลายได้ผลผลิตสูงผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดส่วนตัวอีพอยแม่นะครับสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นครับสิท่าเก็ดมือเทือนึงก็ได้นะครับหรือว่าวิกละเทือก็ได้15มือต่อเทือนึงล่ะครับสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับใส่แล้วรับรองว่าบ่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางนี่ไหลดีไหลดีนะครับกรีดบ่สะดุดมีดน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาป้องกันเรื่องของล่าดำล่าย่อยล่าชมพู่ได้ดีดีเรื่องของเปลือกเน่าหากเน่าจังซี่ที่เป็นปัญหากวนคิดกวนใจอีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนหยังรับรองว่าปัญหาที่เว้ามาน่ะติเสียไปเลยอีพ่อแม่เอ้ยเชื่อล่าเห็นโซเลพาล่าพี่เมียมนี่ว่ามันปอบพ่อพาพุ่นแล้วย่านคักย่านแน่นะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเลทั้งหมดนะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองตามที่ผมเอกโซเลนะครับออกเยี่ยมยามถามข่าวออกไปเยี่ยมพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างหลายๆพื้นที่หลายๆจังหวัดหลายๆอำเภอโอ้ยตอบเป็นเสียงเดียวกันนี่พ่อไอ้แม่เอ้ยใส่แล้วบ่ผิดหวังใส่แล้วถืออกถือใจแห้งยืนยันว่าสิใส่ต่อนะครับผมเอกโซเลอยากฝากถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างที่บ่ท่านได้เคยใส่นะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับมีหยางอยู่พันต้น400 500ต้นอย่าเอามาเฮ็ดทั้งหมดนะครับเอามาจักแถวเดียวก่อนก็ได้นะครับเอามาใส่ลองเบิ่งเปิดอกเปิดใจลองทดลองเบิ่งว่ามันสิเป็นคือผมเบาเอกโซเลเว้าบ่มันสิเป็นคือเกษตรกรที่เพิ่นเคยใส่เว้าให้ฟังบ่มันต้องลองเบิ่งครับสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้นะครับหรือว่าอยากสั่งซื้อสามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122บริการทุกระดับประทับใจจริงใจกับลูกค้าสู้ผู้สู้คนนะครับกับทีมงานโซเลพาราพรีเมียมนะครับโซเลพาราพรีเมียมคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับผม

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเธอหนึ่งครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทอง

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ว่าผมเอกโซเล่ครับวันนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทางอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายนะครับเดี๋ยวเสกคุณพี่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางเนาะค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะก็ชื่อดวงมณีสุรานารายณ์นะคะอยู่บ้านสังคมอำเภอสังคมนะคะ
0: อำเภอสังคมจังหวัดหนองคายนะครับ
1: จังหวัดหนองคายค่ะ
0: ชื่อว่าจังใดก่อเบ้าซ่าๆนี
1: ่ชื่อดวงมณีสุรานารายค่ะ
0: โอ้ชื่อว่าคุณดวงมณีสุรานารายชื่อเล่นชื่อว่าไงครับ
1: ชื่อมวยค่ะ
0: มวย
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวสิถามก่อนบาดคุณมวยนี่เฮ็ดสวนยางนี่เฮ็ดจักไรทั้งหมดน่ะ
1: ทั้งหมดบ่ค่ะ
0: ครับ
1: ทั้งหมดกับประมาณ10หาไรได
0: ้ประมาณ10หาไรได้เนาะเอาถามพี่มวยก่อนว่าเฮาเฮ็ดยางนี่พอเฮาเริ่มปีดแรกๆเลยนี่ผลผลิตเรื่องน้ำยางมันเป็นยังไงแน่แรกๆของเฮา
1: แรกๆบ่ค่ะก็บ่ค่อยได้เนาะ
0: บ่ค่อยได้ปานใดแรกๆเฮากรีดมานี่ก็ไหลแน่บ่ไหลแน่สิแม่นบ่ครับ
1: แม่น
0: บาดเฮาเคยไปซื้อน้ำยาท่าหน้ายางมันใส่บ
1: ่ก็เคยอยู่ค่ะ
0: ใส่ตามท้องตลาดทั่วไปนี่บ
1: ่แม่นค
0: ่ะไผว่ายังดีเขาน้ำเขาเบิด
1: ค่ะ
0: เอาถามก่อนว่าใส่ของตามท้องตลาดทั่วไปมันเป็นยังไงแน่ตามที่เคยใส่มา
1: ตามที่เคยใส่มา
0: ครับ
1: เปลือกมันจะดำแล้วก็แห้งม
0: ัน
1: บ่ค่อยนิ่ม
0: เปลือกแห้งเปลือกแข็งกินยากเปลือกแข็งเปลือกแห้ง
1: ๆค่ะ
0: เปลือกบ่ค่อยนิ่มแม่นบ่
1: ค่ะแม่น
0: แล้วเรื่องของน้ำยางเป็นยังไงไหลดีบ
1: ่ก็ดีแต่มีดแรกค่ะ
0: ดีแต่มีดแรกแล้วมันมีหยังปนออกมาบ่ตอนเฮากรีด
1: มีน้ำเลี้ยงหลาย
0: โหน้ำเลี้ยงมันหลายเฮาสังเกตจังได๋ยามคนน้ำคดนี่บ
1: ่เวลาเฮาคนน่ะมันบ่ค่อยจะอยากแข็ง
0: โอ้มันเป็นจุงเลี้ยง
1: มันแข็ง
0: มันคนโดนม
1: ัน
0: เป็นจุงเลี้ยงจุงเลี้ยง
1: แม่น
0: ค่ะพอจับตัวกันเป็นก้อนแล้วเฮาขี้บ่อแกกถ้วยมันเป็นจังได๋แน่มันแฟบบ
1: ่มันแฟบลงน่ะมันจากก้อนใหญ่ๆเต็มถ้วยมันเป็น
0: โอ้
1: นถ้วยแบบสินะ
0: จากเขาเห็นว่าป้ามันเต็มถ้วยนี
1: ่แม่นค
0: ่
1: ะ
0: พอหยอดน้ำกรดแล้วเขาเห็นพ่อมือเขาสิมาแกะออกจากถ้วยมันแฟบลง
1: แม่นค่ะ
0: เห็นให้น้ำหนักมันลดมันบอกบ้านนี้ถามพี่มวยก่อนว่าไปรู้จักโซเล่พาราไปหูมาแต่ทางใดก่อน
1: ไปรู้จักร้านปลาเล่ค่ะ
0: โหร้านปลาเล
1: ่มือแรกที่เพิ่นเอามาเลยค
0: ่
1: ะ
0: โหมือแรกที่เพิ่นลงโซเล่พาราเพิ่นเอามา
1: แม่นค่ะ
0: ก็เลยไปพ่อเพิ่นแนะนำเสื้อเพิ่นบอกที่แรก
1: บอเสื้อ
0: บ่เสื้อ
1: ลองซื้อ
0: โอ้บ่เสื้อ
1: บ่เสื้อเด้บ่เคยเสื้อเด
0: ้โอ้พี่มวยว่าบ่เคยเสื้ออยากลองซื้อซื้อนี่ซั่น
1: ลองซื้อซื้อ
0: ลองแล้วเป็นจังได๋เนี่ย
1: ก็ถือว่าโอเค
0: โอเคถามก่อนว่าสวนที่เฮายืนอยู่นี่ได้ข่าวว่ายางเฮานี่มันบ่ไหลมาจักปีแล้ว
1: ก็บ่ไหลมาซ้ำกับปี1 2ปีแล้วเพราะว่ากินแล้วออกมามันจังได๋ล่ะ
0: มันแทบสิบ่ได้น้ำยางเลย
1: บ่ได้น้ำยางอ่ะ
0: มันบ่ไหล
1: แม่นค่ะ
0: จนสิขายเขาลงเลยแล้วมันบ่สวนน่ะ
1: บอกเพิ่นมาตัดแล้ว
0: บอกเพิ่นมาตัดแล้วบาดก็เลยไปบ้านปะเล่มาแม่นบ่
1: แม่นค่ะ
0: ก็เลยเอาลองมาทดลองอัน
1: แม่นปะเล่แนะนำมา
0: ก็เลยมาทดลองแปลงที่ว่าสิตัดเขาลงเลยน
1: ี่แม่นค่ะ
0: มันเป็นยังไงบาดพอใส่แล้ว
1: ก็เปลี่ยนใจเลยค่ะ
0: เปลี่ยนใจแบบได้ของพี่น้องเพิ่นฟัง
1: ได้เปลี่ยนใจแบบกระทันหันเลยโอ้บ่ขายแล้วบ่ขายแล้วต้นยางสิกีดเอาเงินก่อนสินะ
0: อ๋อสิกีดเอาเงินก่อนเดี๋ยวครับขอโทษนะครับขยับเข้ามาอีกยักน้อยนะเจ้าจะยับไปไกลแล้วเออบอกไปน้ำผอยไปบอกให้เพิ่นฟังยักน้อยกันนะครับว่าเขาเปลี่ยนใจแบบไหนจากว่าสิตัดเขาลงเรื่อยนี่บอกเขาวางไหน
1: ก็เลยว่าอันน้ำยางน่ะมันออกอยู่เด้อเปลี่ยนใจเด้อบ่ขายก็บอกลงเรื่อยเพิ่นเลยบอกคนที่สิมาตัดเลยค่ะ
0: บอกคนที่สิมาตัดว่าคอยเปลี่ยนใจแล้วน้ำยางคอยไหลแล้วสิบอก
1: แม่น
0: ถามก่อนอันนี้จักมีดนี
1: ่โปนี่มีดเดียว
0: มีดเดียว
1: มีดเดียวได้โปนี่นะ
0: โอ้พี่น้องเบิ่งนี่กีดมันขึ้นจังโมงกว่านี
1: ่ประมาณตีสองค่ะ
0: ปีสองจากบ่เคยไหลมาสองประมาณปีสองปีนี่แม่นบ่
1: แม่นค่ะ
0: มันเปลี่ยนใจย้อนแบบนี้แม่นบ่นี
1: ่แม่นค่ะ
0: โอ้ก็เลยเปลี่ยนอกเปลี่ยนใจ
1: เพราะว่าตัดต้นอย่างเนี่ยมันได้รอบเดียวนะ
0: ได้เงินเทียเดียว
1: แม่นได้รอบ
0: แต่ว่าขันกีดนี่เฮากีดมาได้เฮาได้เงินบาทนั้นเด้
1: แม่นขนาดจากที่บ่เคยออกมากีดงวดแรกนะยังได้เงิน 7,000 กว่าบาทแล้ว
0: ว้าจากบ่เคยได้มานี
1: ่แม่น
0: แสดงว่าพี่มวยกับแฟนนี่เปิดหน้าใหม่เลยแม่นบ่
1: แม่นค่ะ
0: ถ้าเราเปิดหน้าใหม่ก็ได้แบบที่เห็นนี่แม่นบ
1: ่
0: อืมอยากให้พี่มวยนี่ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรที่บ่ทันได้เคยใส่โซเล่พาราที่ผู้ใดกําลังสิเอายางเขาลงเลื่อยย้อนมันน้ํายางบ่ไหลลองเว้าให้เพิ่นฟังนี่ครับเกี่ยวกับความประทับอกประทับใจถึงโซเล่พารา
1: คือว่าถ้าผู้ใด คิดที่สิตัดต้นยางตอนนี้นะกะลองมาใส่โซเล่พาราสักก่อนเลยค่ะ
0: ค
1: จะคอยตัดเลยค่ะ
0: ขันบ่ได้อีหลีจังจังตัด
1: แม่นค่ะขันบ่ได้อีหลีจังตัดค่ะ
0: อันนี้เห็นมากครับแต่ของแล้วเปลี่ยนองค์เปลี่ยนใจกลางคันเลย
1: คร
0: ับผมนี่แหละครับคือเสียงจากปากคุณพี่มวยนะครับอำเภอสังคมตำบลสังคมอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายนะครับก่อนจากกันมื้อนี้อยากให้พี่มวยบอกมองอยู่มองเศร้าอีกทีนึงครับว่าซื้อวายจังไหนอยู่บ้านไหนเชิญครับ
1: กะดวงมณีนะคะสุรานารายอยู่บ้านสังคมตำบลสังคมอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายค่ะ
0: นี่แหละครับคือเสียงจากปากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่เพิ่นใส่อีหลีสวนนี่กำลังสิตัดเขาลงเลยแล้วบอกเขามาตัดแล้วก็เลยไปพ่อปาเล่เลยแนะนำเพิ่นก็เลยบ่เสื้อแต่ว่าอยากร้องคือซื้อมาสั่นพี่มวยว่าข่อยบ่เสื้อได้แต่ว่าข่อยอยากร้องพอร้องแล้วเปลี่ยนองค์เปลี่ยนใจเลยพี่น้องนี่ล่ะมีดเดี๋ยวเต็มกระโปรงคือเห็นนี่ล่ะครับนะครับ
1: น้ำเลี้ยงดอกบัวล
0: ายน้ำเลี้ยงแทบสิบ่มีเลยนะครับ
1: ปกติช่วงนี้น้ำเลี้ยงน่ะจะเยอะเด
0: ้อ
1: หนาแรงนะ
0: หนาแรงน้ำเลี้ยงสิหลายอันนี้บ่มีเลย
1: แม่น
0: ครับผมนี่ล่ะครับคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวนะครับยุติทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพารานะครับเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางไหลไหลแต่น้ำยางพี่น้องน้ำเลี้ยงบ่ไหลนะครับและที่สำคัญซอยป้องกันเรื่องของราดำราย่อยราชมพูได้ดีนะครับสำหรับมื้อนี้ผมกับพี่มวยฝากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางไว้สำนีนะครับจังพ่อๆครับผมเอกสุเรในทิพนาว่าสิไปเยี่ยมถามข่าวพี่น้องเกษตรกรทั้งหลายสำหรับมื้อนี้เฮา2คนฝากไว้สำนีขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: ค่ะ

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่ผ้าล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับเนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมีแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกอย่างนี้สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเล่พาร่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหอน้ำเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาร่านี่ครับชาวสวนยางนำยางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำยางเพิ่มขึ้นครับ
5: กันใส่โซเล่พาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วได้ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายก็ผู้ใดบ่ทันได้ใส่ก็ให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเล่พาร่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจอเลยครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองยางไหลโลดไหลลวง
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโปติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มขึ้นกว่าเก่า
8: แกหูแปลกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเสื้อล่าก็บ่มีเสื้อล่าดำก็บ่มีล่าย่อยก็หายล่าชมพูก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: ยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียม

พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางหลายๆพื้นที่พากันเฮ็ดสิล่มสิตายโอ้ยแต่ละปีนี่เฮ็ดสิล่มสิตายบาดพ่อพากันไปขายราคาถือกำหนดโดยพ่อค้าคนกลางเขาว่าจังได๋ก็ได้บาน้ำเขากำหนดว่าสิซื้อโลละเท่านั้นโลละเท่านี้มันก็เป็นไปตามเขาเลยอีพ่อไอ้แม่ซึ่งพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนี่บ่มีสิทธิ์กำหนดราคาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเฮาสิพากันเฮ็ดจังได๋ให้ได้ผลผลิตหลายๆผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดแต่ว่าต้นทุนนั่นบ่ต้องสูงนะครับบอกง่ายๆผลิตน้ำยางให้ได้หลายๆนะครับเฮ็ดจังได๋ก็ได้นะครับเพื่อให้ได้น้ำยางหลายๆคุณภาพดีๆเอาหลายสู่คันผลผลิตบ่ดีผลผลิตบ่หลายราคาก็ยังต่ำอีกโอ้ยมีแต่ถูกถึงตัวอีพ่อไอ้แม่แบบนั้นเออคันสมมติว่าราคาซ้ำนี่ผลผลิตเฮาได้หลายมันก็ได้เงินหลายคือกันนะครับก็เลยเห็นให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางหลายๆพื้นที่หลายๆตำบลหลายๆอำเภอหลายๆจังหวัดคิดหาวิธีการที่สิเพิ่มผลผลิตในสวนยางว่าเฮ็ดจังไดสิได้ผลผลิตหลายๆลงทุนหน่อยๆต้นยางบ่ส้มเปลือกนิ่มๆกรีดง่ายๆเฮาสิเฮ็ดจังได๋เฮาสิเฮ็ดจังไดก็พากันคิดแล้วคิดอีกเด้ตัวเลือกแรกๆนั่นก็คือสารท่าหนายางก็พากันไปหาซื้อตามท้องตลาดเลยบาดนี้ซื้อมาท่าบางส่วนนี่วายไหลทั้งน้ำยางไหลทั้งน้ำเลี่ยงนะครับเปลือกแข็งหนาแห้งหนายางตายหนึ่งต้นยางส้มตายก่อนกำหนดเพราะว่าน้ำยาท่าหนายางหรือว่าสารท่าหนายางที่พี่น้องเกษตรกรพากันไปซื้ออยู่ตามท้องตลาดมาใส่กันอยู่ทุกมือนี่เกือบ 80% นะครับเป็นสารเล่งนะครับเป็นสารเล่งใส่แล้วน้ำยางนี่ไหลรั่วไหลลวงหมดแล้วแต่ว่ามันไหลทั้งน้ำยางไหลทั้งน้ำเลี่ยงนะครับมันเฮ็ดให้หนายางตายหนึ่งต้นยางส้มตายก่อนกำหนดเชื้อรากควรคิดควรใจบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูนะครับที่สำคัญเปลือกแข็งหนาแห้งกีดนี่โอ้ยดังแค่แขกผ่านเสียงนาฬิกาปลุกแต่พี่น้องเกษตรกรหลายๆพื้นที่

ได้ปนออกมายามคนน้ำกดนี่ห้อยบาดเหล็กหนึ่งไทยซื่อนี่แข็งเป๊กพุ่นแล้วครับคันน้ำเลี้ยงปนออกมาหลายๆนี่เวลาหย่อนน้ำกดมันสิคนจุ้งเลี้ยงจุ้งเลี้ยงคือยังเฮาคนนุ่มนี่นะครับแต่ว่าสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางสวนใดที่ใส่โซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับที่ใส่โซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองใส่แล้วตีพลอยแม่เอ้ยใส่แล้วมันสิเป็นจังไหนบัดนี่คน 2-3 บาทแข็งเป๊กเหนียวตุ่ยเลยเด้ออีพลอยแม่นะครับสำนั้นยังบ่พอครับยังซอยป้องกันซอยยับยั้งซอยรักษาเรื่องของเชื้อรานะครับบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูใส่โซเล่พาราพรีเมียมเข้าไปเลยว้ายหายเกี่ยงตับพุ่นล่ะครับซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่ให้หายไว้นะครับสำหรับแผลใหม่ที่กรีดนี่แผลสิบ่บอบช้ำสร้างเปลือกใหม่ได้เร็วสร้างเปลือกใหม่ได้ไวนะครับเห็นผลไวท่านอกท่านใจปลอดภัยไร้สารตกค้างอย่างแน่นอนสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองขนาดบรรจุ500ซีซีนะครับสามารถท่าได้500ต้นสามารถท่าได้500ต้นป๊าดบ่แม่นหน่อยๆนะครับขวดนึงท่าได้ตั้ง500ต้นราคาก็บ่แพงครับขวดนึงราคาก็บ่แพงราคาขวดละ350บาทเท่านั้นเองนะครับราคาขวดละ350บาทเท่านั้นเองท่าได้500ต้นนะครับเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาประหยัดประหยัดนะครับลองเบิ่งพี่น้องลองเบิ่งนะครับลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งกับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นพี่น้องมันเป็นทั้งแนวบำรุงเป็นทั้งแนวเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณการไหลของน้ำยางนะครับใส่ไปแล้วนี่บ่ผิดหวังอย่างแน่นอนคันท่าไปแล้วเกิน3ชั่วโมงคันฝนตกห่ำหรือว่าถึกน้ำนะครับบ่ต้องท่าซ้ำเด้ออีพลอยแม่บ่ต้องท่าซ้ำอีกนะครับพอหอดเวลากรีดถึงเวลากรีดก็สามารถกรีดได้เลยนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122หยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นครับผม

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่กับผมเอกโซเล่คือเก่าพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทางอำเภอสุวรรณภูมินะครับอยู่ตำบลห้วยหินลาดจังหวัดร้อยเอ็ดนี่เองนะครับเดี๋ยวเสียคุณพ่อเพิ่นแนะนำตัวจังหน่อยว่าเพิ่นอยู่บ้านใดนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจังหน่อยครับเชิญครับ
1: สวัสดีครับผมนายณรงค์ฤทธิ์วงละคร
0: ครับผม
1: บ้านเลขที่36หมู่5บ้านคำแม่แสงตำบลห้วยหินลาดอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครับ
0: อันนี้บ้านคำแม่แสงเน
1: า
0: ะ
1: ครับบ้านคำแม่แสง
0: บ้านคำแม่แสงหมู่5ถามคุณพ่อณรงค์ฤทธิ์วันซื้อเลนซื้อว่างได้กับค
1: ุ
0: ณพ่อ
1: ซื้อฤทธิ์นี่แหละครับ
0: คุณพ่อฤทธิ์สันๆนี่เนาะ
1: ครับสันๆ
0: พ่อฤทธิ์เฮ็ดหยังแค่ไรคุณพ่อ
1: เฮ็ดหยัง17ไร่ครับ
0: ปาด17ไร่พี่น้องหยังพันกว่าต้นพุ่นต้นนี่
1: ครับ
0: ครับผมเฮ็ดมาโดนไปครับ
1: โอ้เฮ็ดมา10ปี20ปีแล้วบ่ครับ
0: เกือบ20ปี
1: ครับ
0: เบ้อเฮาเฮ็ดแต่สวนหยางแม่นบ่หรือว่าให
1: ้นาน้ํา
0: ก็เฮ็ด
1: เฮ็ดนาน้ํา
0: ให้นาก็เฮ็ดคือกันเฮ็ดสวนซุแนวล่ะ
1: ครับ
0: ที่ได้เงินเนาะมาเว้าถึงเรื่องสวนหยางสวนหยาง17ไร่นี่แต่กี่เป็นจังได๋นะครับเรื่องของผลผลิตตั้งแต่เริ่มขีดมา
1: เริ่มขีดมาตอนหยางนุ่มมันก็ดีมาอยู่ก็ได้ถึกไร่ละสอบอยู่แต่ว่าหมดมาหยางใหญ่มาอายุหลายขึ้นหยางมันก็เริ่มลดถอย
0: พอหยางอายุหลายขึ้นนี่ผลผลิตเริ่มถดถอยลง
1: ถดถอยลง
0: บ่ได้เต็มมีเต็มหน่วย
1: เต็มมีเต็มหน่วย
0: บัดนี้ถามผลผลิตวันพอผลผลิตเฮาบ่ได้เต็มมีเต็มหน่วยนี่ได้ไปหาแนวมาเลี้ยงนำหยางได้ไปหาแนวมาท่าหน้าหยางเพื่อต้องการนำหยางบ
1: ่เคยไปเอามานำตลาดมาใส่แล้วมันเฮ็ดให้เปลือกมันแข็งผลผลิตมันก็ออกบ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ว่ามันเฮ็ดให้หน้าหยางแข็ง
0: หน้าหยางแข็งนำเลี้ยงมันหลายบ
1: ่นำเลี้ยงมันหลาย
0: บาดย่านมันส้มบ่เฮ็ดน้ำเลี้ยงหลายพุ่น
1: เลยจังว่าเว้ยหยุดหยุดเบิ่ง
0: โอ้หยุดเซามีแห้งจอบเบิ่งตะเกินเป็นจังได๋น้อบัดนี
1: ้บาดนี้ก็เลยมาฟังรายการรายการวิทยุเพิ่น
0: โอ้มาฟังวิทยุ
1: ครับเพิ่นพันว่าอันเสียงโซเลพาราเฮานี
0: ่โหโซเลพารา
1: ครับก็เลยแปลมาลองเบิ่ง
0: ถามพอดีก่อนเป็นจังได๋ก่อนฟังโซเลพารานี่ฮู้จากวิทยุ
1: ฮู้จากวิทยุ
0: ฟังโดนปานใด
1: โยน้องเมียฟังเปิดให้ฟังทุกเช้าทุกเช้าฟังมา
0: เดี๋ยวฟังเอียงหูฟังน้ำน้องเมีย
1: ฟังกลับมาจากสวนยางมากับน้องเมียก็เปิดก็ฟัง
0: ครับผม
1: เฮ้ว่าสนุกของเพิ่นนี่กับท้องท้องตลาดเปียกแข็งขวัญเพิ่นว่าเปียกของเพิ่นบ่แข็งเปียกนิ่มอยากก็อยากลอง
0: ก็เลยอยากลอง
1: เลยอยากลอง
0: มาถามผลิตก่อนพ่อเอามาลองแล้วมันเป็นยังไงแปลกหูแปลกตาขึ้น
1: มันดีลองแล้วมันดี
0: มันดี
1: ผลผลิตผมขายเมื่อวานนี
0: ่ครับขายเมื่อวาน
1: ขายเมื่อวานนี่ถือว่าน้ำหนักเกินคาด
0: เกินคาดได้หลายกว่าเก่า
1: ได้หลายกว่าเก่า
0: ป๊าดได้หลายกว่าเก่าถืออกถือใจ
1: บ่อกถือใจเพราะว่าหน้ายางก็นิ่ม
0: หน้ายางนี่เปลือกนี่
1: เปลือกนิ่ม
0: ขีดง่ายบ่บัด
1: ขีดง่าย
0: มาน้ำเลี้ยงที่ว่า
1: น้ำเลี้ยงก็บ่มียอดน้ำกดง่าย
0: โอ้น้ำเลี้ยงก็บ่ไหลผลออกมายอดน้ำกดนี่คน 2-3 บาทนี
1: ่แม่นยอดน้ำกดง่าย
0: แข็งเร็ว
1: แข็งเร็ว
0: ตะกี้นี
1: ่ต้องเลี้ยงต้องเลี้ยงต้องกวนโดน
0: โอ้
1: แล้วก็บานนายางก็แข็ง
0: มาถามถามผลผลิตก่อนเคยมีปัญหาเรื่องเชื้อราบ่อยู่ในสวนเฮาม
1: ันก็โตนี่ล่ะตัวนึงที่ฟังรายการวิทยุเฮาเอาของตลาดเพิ่นมาใส่เพิ่นนี่มันเพชรให้เปียกแข็งกับในเมื่อเปียกแข็งแล้วมันมีการบ่รักษานายางเฮา
0: ครับ
1: แต่ว่าผมมาใส่โซเลพาราลองเบิ่งนี่ไฟนี่แล้วใส่มาอยู่นี
0: ่ครับ
1: ถือว่าหน้ายางสิเปลี่ยนไป
0: หน้ายางเปลี่ยนไปเลย
1: หน้ายางนิ่ม2ที่เคยเป็นเชื้อราดำหรือเชื้อราสีชมพู
0: ครับ
1: กับหายไปปกติผมสิพกมีดเท่าละ 2-3 ดวง
0: เป็นอย่างพวกหลายเด้อย่านเฮาบ่ป่น
1: ย่านเอามีดดวงจิตตัวมันเป็น
0: เชื้อรา
1: เชื้อราพันธุ์ไปแปดตัวอื่น อันนี้คือผมก็ได้ยินคนแนะนำมา
0: ก็เลยบ่ย่านมัน
1: ก็เลยย่าน
0: ก็เลยพกหลายดวง
1: แต่ว่าเดี๋ยวนี้ผมพกดวงเดียวแล้ว
0: พกดวงเดียว
1: แม่
0: แต่พกหินฝนน้ำบ่
1: เมื่อบ่มันเปียกนิ่มครับ
0: มาถามก่อนได้ข่าวว่าต้นนี่แต่กี่มันไหลบ่ก็ต้น
1: ต้นนี้มันหยุดไป
0: หยุดไปเลย
1: มันหยุดไปเลยต้นใหญ่กว่าหมู่สมบูรณ์กว่าหมู่หยุด
0: ไปเออนี่ล่ะผมว่า
1: บ่มีน้ำยาง
0: มันบ่มีน้ำยางจักปีที่มันหยุดไป
1: บ่มีน้ำยางมัน1ปีนี
0: ่ปีเต็ม
1: ๆแม่น
0: เอาแล้วเดี๋ยวนี้มันคือมีน้ำยาง
1: ผมเอาโซเล่พารามาใส่และลองเปิดเบิ่งใหม่บาดนี้กลับมีน้ำยางไหลกลับขึ้นมา
0: ดีใจบ่บาดนี
1: ้โอ้ย
0: ก็ได้กินอีกหลาย10ปีเด้อตัวนี
1: ้ได้กินอีกหลาย10ปีตัวเนาะ
0: จากที่บ่เคยไหล
1: จากที่มันหยุดไปมันหายไป
0: ว่าสิโซทิ่มแล้วที่แรก
1: ก็สิโซทิ่มแล้วกลับสิได้ผลผลิตกลับขึ้นสู่ตลาดอีกแล้วนี
0: ่โอ้ผลผลิตสิกลับขึ้นสู่ตลาดอีกแล้ว
1: กีดมีดเดียวเนี่ยนั่น
0: เริ่มไหลแล้วพี่น้อง
1: เริ่มไหลแล้วพี่น้องเห็น
0: จากบ่เคยไหล
1: จากบ่เคยไหลจากหายไป
0: ครับ
1: เดี๋ยวนี้กลับขึ้นมาอีกแล้ว
0: หายไปเป็นปีแล้ว
1: หายไปเป็นปีแล้ว
0: กลับขึ้นมาอยากให้คุณพ่อฤทธิ์นี่ฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นบ่เคยใส่โซเลพาราฝากบอกพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเพิ่นที่เพิ่นบ่ท่านได้เคยใส่เคยลองเบิ่งคือพ่อฤทธิ์ฝากความประทับอกประทับใจถึงเพิ่นจังหน่อยครับเชิญครับ
1: พ่อฤทธิ์บ้านคำแม่แสงตำบลเฮลาดเฮานี่ล่ะที่เฮ็ดสวนยางที่ผมใส่โซเลพารามาผู้ใดบ่ได้ใส่เอาไปทดสอบลองเบิ่งน้ำผมสิเห็นว่าของผมนี่ที่ต้นมันหนาตายไปเป็นปีๆผมเอามาลองเบิ่งแล้วมันได้ผลมันกลับขึ้นมาแล้วก็หน้ายางก็นิ่มดีให้พี่น้องลองเอาไปใส่ลองเบิ่งโซเลพาราของที่ผมเอามาใส่นี่ผมถือว่ามันก็ใส่ดีล่ะตามที่ผมใส่ของผมมานี่ผมว่ามันเกินคาด
0: เกินคาดแล้ว
1: ครับผม
0: ผลิตยังสิใส่ต่อบ
1: ่ยังใส่ต่อไป
0: ใส่ต่อไปเจอกันอีกต่อไปเอาก่อนจากกันมื้อนี้อยากให้คุณพ่อฤทธิ์บอกบ้านอยู่บ้านเซาอีกทีนึงครับคุณพ่อเชิญครับ
1: ครับผมนายณรงค์ฤทธิ์วงละคร
0: ครับผม
1: บ้านเลขที่36หมู่5ตำบลห้วยเห็นลาดสุวรรณภูมิเฮานี่ล่ะครับ
0: ครับผม
1: มาเบิ่งสวนยางบ้านข้าแม่แสงได้เลยครับ
0: ครับผม
1: สว
0: ัสดีครับนี่คือคุณพ่อณรงค์ฤทธิ์วงละครนะครับอยู่บ้านข้าแม่แสงหมู่5ตำบลห้วยหินลาดอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับสำหรับวันนี้ผมกับคุณพ่อฤทธิ์นะครับฝากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางไว้ซ้ำนี่คันผู้ใดมีปัญหาคือของคุณพ่อฤทธิ์นะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับซอยลดต้นทุนซอยเพิ่มผลผลิตต้นยางแข็งแรงยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพารานะครับเปลือกนิ่มกรีดง่ายนำยางหลายป้องกันเชื้อราบัวสเวนราดำราชมพูราหน่อยได้ดีดีพี่น้องนะครับลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับโซเลพาราจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาต้องโซเลพาราสำหรับวันนี้มีความสุขสุขภูมิสุขคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองทอน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา 11:00 น.
2: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อยามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้นำเสียงเพียวเสียงเพียวยามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวสุ่มข้อบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทายามเจ็บข้ออยากสุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
3: โรคฤทธิ์ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหนองคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊ก
4: มันมาอีกแล
5: ้
4: ว
5: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
6: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
7: ยกสุดท้ายยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทำการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาต๊อกน้ำมันยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทำการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
8: ก็เธอถึงสวยสวยใช่แต่เธอถึงหวานหวานหวานถึงเธอถึงงามสุดครั้งสวยจริงมีแฟนแล้วหรือยัง
9: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
10: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอร่าพลัส
11: ยาฟลอร่าสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอร่าสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป

0: ็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่เจ็ดเป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำขับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

0: ลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้พืชไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
2: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร0870118353 0870118353
3: ครับ
4: ถูกค่อยลูกสากรวยคักรวยเน
3: ี่
4: ย
3: อยากรวยไม่ต้องข
5: อเน็ตกาแฟโรบัสต้าสองนี้เรียกซับ
6: แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเน็ตกาแฟโรบัสต้าสองนี้เท่านั้นสำเร็จ

0: โอโมสันชายหอมแดดลูกกลิ่นอับแมสตักกลางคืน
1: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิบซ้ำโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเช่นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีประการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391 6644 098 269 2530และ084 247 9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตล
2: อดเปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงาม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจไหวบอ
3: ละน้องพร้อมมาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยราชมพูดได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
4: เกษตรกรฟังทางนี้ในการทำเกษตรปีนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าไถนาค่าน้ำมันค่าถอนกล้าค่าดำนาค่าปุ๋ยมีแต่ค่าชีวิตเกษตรกรนี้ช่างมีค่าเหลือเกินแล้วเกษตรกรอย่างเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายพวกนี้กลุ้มใจ
5: หยุดไม่ต้องกลุ้มใจอีกต่อไปแล้วต้องการเงินด่วนต้องการเงินหมุนต้องการเงินทุนเงินด่วนเลือกได้บายยูแคปช่วยคุณได้เพียงแค่ท่านมีรถมีเล่มก็มีเงินใช้ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปรีบติดต่อด่วนให้บริการอยู่ที่บริษัทอึ้งกุ้ยเฮงทุกสาขาใกล้บ้านคุณสนใจโทร061-019-6633หรือ061-020-3337เงินด่วนเลือกได้บายยูแคปกู้ง่ายอนุมัติไวถูกใจคุณบุญบังไฟ
6: ตัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อคคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดคือครบ10,000บาท าทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: นี่คือเสียงบอกเราของผู้ที่ใส่โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่พาล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับเปลือกนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมิดแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยางนี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเล่พาร่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหัวน้ําเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาร่านี่ครับชาวสวนยางนํายางจะไหลดีครับออกดีหัวทายปริมาณนํายางเพิ่มขึ้นครับ
5: กันใส่โซเล่พาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วนี่ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายก็ผู้ใดบ่ทันได้ใส่ก็ให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเล่พาร่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองยางไหลโลดเลยลวง
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ํายางก็ออกดีแล้วบ่ติดโตติดหยังอันยางก็หนักเพิ่นก็เก่า
8: แปลกหูแปลกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเพื่อล่าก็บ่มีเพื่อล่าดำก็บ่มีล่าย่อยก็หายล่าชมพู่ก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: หยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองตะวันแดงบ่าวเอกโซเล่บอกไปแล้วอีพ่อแม่ก็ใส่มาคักอยู่หรอกน้ำยาท่าหนายางแนวท่าหนายางเฮ็ดให้น้ำยางไหลๆนี่ตั้งแต่เฮ็ดสวนยางมาเนี่ยโอ้ยใส่มาคักแล้วเพิ่นว่าเด้ยี่ห้อนั่นยี่ห้อนี่เพิ่นก็ไล่ไปผมเอกโซเล่ก็เลยถามขึ้นใส่แล้วเป็นยังไงแน่คุณพ่อคุณแม่ใส่แล้วเป็นยังไงแน่โอ้ยใส่แล้วน้ำยางมันก็ไหลดีอยู่แล้วเบ้าเอกแต่ว่าปัญหาที่ตามมาบาดเปลือกแข็งน้ำเลี้ยงก็ไหลปนมาหลายต้นก็ส้มนายางก็ตายหนึ่งโอ้ยกุมกระมับอยู่บาดปวดประสาทปวดหัวสันตัวบาดย่านต้นยางจะของตายก่อนกำหนดมันสิแก้ไขยังได้มันสิเฮ็ดยังไงล่ะเบ้าเอกโซเล่คันบ่ใส่ผลผลิตก็บ่ได้หลายหนี้สินก็จังหลายๆบาทนี่โอ้ยก็เลยพากันอยากได้น้ำยางให้มันหลายๆผลผลิตให้มันได้หลายๆซะเด้มันก็เลยจำเป็นต้องใส่มีบ่บ่าวเอกโซเล่แนวที่มันบำรุงนายางพร้อมบำรุงต้นยางพร้อมแต่ว่าให้ได้ผลผลิตหลายๆได้น้ำยางตามที่เจ้าของขึ้นนี่มันมีบ่เบาให้ฟังกันน่ะเพิ่นหันว่าเด้มีตัวคุณพ่อคุณแม่อีพ่อไอ้แม่โซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองซอยพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางได้ครับโซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางใส่แล้วนี่ดีว้ายน้ำยางนี่ไหลดีไหลดีไหลดีคือข้าเจ้านั่นละแต่ว่าสิ่งที่แปลกจากน้ำยาทั่วไปตามท้องตลาดสิ่งที่แปลกจากสารทั่วไปตามท้องตลาดสารเหล่งที่เขามาใส่ท่านายางตามท้องตลาดทั่วไปของเขาแปลกของเขาแตกต่างจากยี่ห้ออื่นจากบริษัทอื่นก็คือโซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองเวลาท่าแล้วเปลือกสีนิ่มกรีดง่ายน้ำยางไหลดีดีไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาสิไปซอยขยายท่อน้ำยางเฮ็ดให้ท่อน้ำยางบ่อุดตันไปซอยรักษาซอยป้องกันซอยยับยั้งเรื่องของเชื้อรานะครับบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูนี่ว้ายถ้าไป 2-3 เทื่อนี่หายเกลี้ยงปั๊บเลยพ่อไอ้แม่นะครับสำหรับเชื้อราเชื้อราในสวนยางพาร่านี่ติเห็นโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองงางกายซื่อๆนี่ติเอ้ยย่านคักย่านแน่ย่านก็ปอบพ่อพระซักบุบๆรัดพุ่นได้อีพ่อยแม่เชื่อล่าซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่ให้หายไว้แผลใหม่ที่เฮากรีดนี่หายเร็วๆนะครับเปลือกกระหุ่มไว้ใส่ไปเรื่อยๆนะครับเวลาเฮาใส่ไปเรื่อยๆต้นยางสิบ่ส้มนายางสิบ่ตาย1คุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวเลยสำหรับโซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองขนาด500ซีซีสามารถท่าได้500ต้นนะครับขนาด 500 ซีซีหรือว่าเครื่องลิตรนั่นล่ะสามารถท่าได้500ตนนะครับประหยัดประหยัดอีพ่อยแม่นะครับขวดนี้ราคากับบ่แพงครับราคากับบ่แพงขวดละ350บาทเท่านั้นเองนะครับขวดละ350บาทเท่านั้นเองสามารถท่าได้ตั้ง500ตนนะครับท่าเก็ดมือเทื่อนึงก็ได้หรือว่าท่าวิกละเทื่อนะครับ15มือเทื่อนึงก็ได้นะครับใส่แล้วรับรองว่าบ่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางนี่ไหลดีไหลดีนะครับกรีดบ่สะดุดมีดน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาป้องกันเรื่องของล่าดำล่าย่อยล่าชมพู่ได้ดีดีเรื่องของเปลือกเน่าหากเน่าจังซี่ที่เป็นปัญหากวนคิดกวนใจอีพ่อยแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางรับรองว่าใส่โซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเข้าไปแล้วนี่ที่ว้ายเชื่อล่าเห็นนี่ย่านคักงานแน่ปัญหาที่เว้ามาทั้งหมดนั่นหายแบบเกี้ยงตับนะครับเชื่อล่าเห็นนี่ว่ามันปอบพ่อพายานคักงานแน่สำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเล่ทั้งหมดนะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองตามที่ผมเอกโซเล่นะครับออกเยี่ยมยามถามข่าวออกไปเยี่ยมพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างหลายๆพื้นที่หลายๆจังหวัดหลายๆอำเภอโอ้ยตอบเป็นเสียงเดียวกันนี่พ่อไอ้แม่เอ้ยใส่แล้วบ่ผิดหวังใส่แล้วถืออกถือใจแห้งยืนยันว่าสิใส่ต่อนะครับผมเอกโซเล่อยากฝากถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างที่บ่ท่านได้เคยใส่นะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับมีหยางอยู่พันต้น400 500ต้นอย่าเอามาเฮ็ดทั้งหมดนะครับเอามาจักแถวเดียวก่อนก็ได้นะครับเอามาใส่ลองเบิ่งเปิดอกเปิดใจลองทดลองเบิ่งว่ามันสิเป็นคือผมเบาเอกโซเลเบาบอมันสิเป็นคือเกษตรกรที่เพิ่นเคยใส่เบาให้ฟังบอมันต้องลองเบิ่งครับสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจหรือว่าอยากหูรายละเอียดหลายกว่านี้นะครับหรือว่าอยากสั่งซื้อสามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222บริการทุกระดับประทับใจจริงใจกับลูกค้าสู้ผู้สู้คนนะครับกับทีมงานโซเล่พาราพรีเมียมนะครับโซเล่พาราพรีเมียมคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับผม

骂了骂了，说了怕那批命发洗汤，说了怕那批命发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือก

ปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงยุบผมเอกโซเล่คือเก่าพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทางอำเภอปากชมจังหวัดเลยนะครับเดี๋ยวเสียงคุณพี่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับว่าซื้อไว้ยังไงเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: สวัสดีจ้าหนูซื้อนางสาวกนกก่อนสวรรณสายจ้า
0: ครับผม
1: ซื้อเล่นชื่อว่าแม่น้องปูปับจ้า
0: อยู่บ้านไหนครับ
1: อยู่บ้านแกงปับโปกจ้า
0: ตำบล
1: สมเจริญอำเภอปากชมจังหวัดเลยจ้า
0: แม่น้องปูปับ
1: จ้าแม่น้องปูปับ
0: ซื้อนี้ซื้อกนกก่อนนะครับ
1: จ้า
0: พื้นที่เที่ยวยืนอยู่นี่เฮ็ดสวนยางแจ๊กไร
1: ประมาณ25ไร่จ้ะ
0: พันกว่าต้นนี่นะ
1: จ้า
0: เฮ็ดเองบ
1: ่เฮ็ดเองจ้ะ
0: เฮ็ดเองบ่ให้ฟังขนาดยางพันกว่าต้นนี่ตั้งแต่กรีดมานี่ผลผลิตเป็นจังได๋เนี่ย
1: ตะกี้ผลผลิตก็บ่ค่อยได้หลายบ่ออก
0: โอ้บ่ค่อยออกบ่ค่อยได้หลาย
1: จ้า
0: ในช่วงที่ผลผลิตมันได้บ่หลายนํายางไหลกับปิดกับปล่อยไหลกับปิดกับปล่อยไหลกับท่อนกับแท่นนี่เฮาได้หาซื้อแนวท่าหน้ายางมาใส่บ
1: ่ใส่จ้ะหาซื้อนําของตลาดมาใส่จ้ะ
0: โอ้ซื้อตามท้องตลาดทั่วไปมาใส่ใส่แล้วเป็นยังไงเนี่ย
1: ใส่แล้วมันก็น้ำเลี้ยงมันก็หลายจ้ะ
0: น้ำเลี้ยงหลาย
1: จ้าผลผลิตมันก็น้อยมันบ่ได้ส้มฮีบมันน้อยจ้ะมันออกมามันน้อยนั้นมันน้ำเลี้ยงมันหลายกว่าจ้ะ
0: โอ้
1: น้ำเลี้ยงต้นนะจ้ะ
0: น้ำเลี้ยงนี่ไหลออกมาหลายกว่าน้ำยาง
1: จ้าน้ำยางมันน้อย
0: น้ำยอดน้ำขวดนี่เป็นยังไงเนี่ย
1: มันเป็นคือบ่อแค้นนะจ้ะ
0: โอ้เวลายอดน้ำขวดนี่ขวดเป็นจุงเลี้ยงจุง
1: จ้าเป็นจุงเลี้ยงจุงเลี้ยงมันบ
0: ่แค้น
1: จ้านั่นแค
0: ้
1: นถ้าฝนตกมาก็บ่หันได้
0: บ่ทันคันเนี่ยคนตรงนี่บ่ทันเลย
1: บ่หันจ้ะบ่หันเลย
0: เปลืองน้ำกดบ่
1: เปลืองน้ำกดหอมจ้ะ
0: เปลืองน้ำกดแต่ว่าก็ยังใส่อยู่แม่นบ
1: ่ก็ใส่จ้ะ
0: เป็นยังคือใส่ย้อนอยากได้ผลผลิตหลาย
1: จ้าย้อนอยากได้ผลผลิต
0: โอ้บ่มีตัวเลือกบ่มีทางเลย
1: จ้าแม่นจ้ะตัวใดออกมาหนูก็เอามาใส่ตัวใดออกมาหนูก็เอามาใส่จ้ะ
0: เขาว่าตัวใดดีได้ยินมาตัวใดด
1: ีใส่น้ำข้าวเบิด
0: ใส่น้ำข้าวเบิด
1: ครับ
0: มาถามแม่น้องผู้ปราบก่อนว่าไปรู้จักโซเลพาราไปหูมาแต่ทางไหน
1: ข้อตาฟังวิทยุ
0: พ่อตาฟังวิทยุ

0: จ้ะ
1: ฟังโดนบ
0: ่กะแกกะฟังอยู่ประมาณบ่โดนจ้ะประมาณจักสองอาทิตย์นี่เนาะจ้ะ
1: ฟังอยู่ประมาณสองอาทิตย์
0: จ้ะ
1: ฟังแล้วเสื้อเลยบ
0: ่กะบ่เสื้ออยู่จ้ะ
1: บ่ทันได้เสื้อปานใด
0: จ้ะ
1: มันคือสิโพดแท้
0: จ้ะจ้ะนูกะบ่หันเสื
1: ้อ
0: นูกะศึกษาอยู่จ้ะ
1: ศึกษาใส่มาหลายยี่ห้อแล้ว
0: จ้ะแม่น
1: ผู้ใดก็ว่าแต่ของเจ้าของ
0: จ้ะแม่นผู้ใดก็ว่าคักผู้ใดก็ของว่าของผู้ใดคักออกดี
1: ของจะของคักของจะของดีล่ะแม่น
0: ผู้
1: ใดว่าบ้านนี้หลังจากที่เฮาซื้อมาใส่ปั๊บเป็นจังไดนะครับมันแปลกหูแปลกตาบ
0: ่แปลกๆหูแปลกตาหลาย
1: แปลกแบบใดครับ
0: น้ําเลี้ยงบ่หลาย
1: น้ําเลี้ยงบ่หลาย
0: จ้าเฮาจกออกไว้แน่เนาะจ้ะเฮาจกเอาไว้แล้วเฮากีดมันก็บ่แวบมันก็บ่หลงจ้ะ
1: โอ้น้ําเลี้ยงบ่ไหลผลออกมาหลายแ
0: ท
1: บสิบ่มีน้ําเลี้ยงเลย
0: จ้ะแทบสิบ่มีน้ําเลี้ยง
1: เวลาหยอดน้ํากดนี่มันแข็งเร็วบ
0: ่แข็งเลยจ้ะ
1: แข็งเร็ว
0: แข็งเร็ว
1: พอแกเอาแกถ้วยมาวางไว้มันเป็นจังไดมันแฟบบ
0: ่บ่แฟบจ้ะ
1: ก้อนใดก้อนนั้นเลย
0: ก้อนใดก้อนนั้นขันก้อนโป๊ะนึงก็คือโป๊ะนึงเลย
1: โอ้ขันก้อนเต็มกระโปงคือเต็มกระโปงเก่า
0: เต็มกระโปงอยู่คือเก่า
1: บ่แฟบคือขนมโคกตัว
0: บ่แฟบคือขนมโคก
1: บาดเอ้าก็แสดงว่าน้ํากดเฮานี่ประหยัดกว่าเก่าตัว
0: ก็ประหยัดหลายจ้ะจากที่ว่าเฮาใส่มานี่อย่างพันนี้เบิด4แกนซะนะ
1: เออเบิด4แกนล่อน
0: จ้าอันเฮายอดมาตอนนี้ใส่ยาตัวนี้นี่มันก็เบิด2แกนจ้ะ
1: โอ้ตั้งแต่กี้ใส่ยาตามท้องตลาดทั่วไปนี
0: ่4แกน5แกนจ้ะ
1: เบิดน้ํากดนี่ประมาณ4แกนล่อน5แกนล่อน
0: จ้า
1: บาดพอมาใส่ซั่วเลยพาราเบิด2แกลอน
0: จ้าเบิด2แกลอน
1: เอากระประหยัดลงมากหลายตัว
0: จ้าประหยัดหลาย
1: ถูกใจบ
0: ่ถูกใจจ้ะ
1: ยังสิใส่ต่อบ
0: ่ใส่จ้ะ
1: แม่น้องผู้ปรับยืนยันว่าสิใส่ต่อ
0: ใส่จ้ะ
1: อยากให้แม่น้องผู้ปรับนี่ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซเลพาราบ่ความประทับอกประทับใจฝากถึงเพิ่นจักหน่อยอยากให้เพิ่นมาใส่คือเจ้าของบ่เชิญครับ
0: อันนู้นอีบ่เด้อจ้ะใส่คือน้ำยางมันก็แข็งดีแข็งดีน้ำยางได้ประสิทธิภาพหลายจ้ะ
1: ครับ
0: จากที่ว่าหนูขายมาสมมุติว่ายางพันต้น
1: ครับ
0: ขาย4เมตรถ้าหนูเก็บ4เมตรมันก็อีได้อยู่ประมาณจัก300 400
1: ครับ
0: 300 400โลนะจ้ะแต่ตอนนี้มือตอนนี้หนูขายอย่าง6เมตรล่าสุดอย่าง6เมตรได้อย่างเก็บตันจ้ะ
1: เกือบตัน 1,000 กิโล
0: จ้ะจะ 1,000 กิโล
1: จะได้จักกิโลก
0: ่อ400 500กิโลจ้ะ
1: จากเคยได้400 500กิโลพอมาใส่โซเลพารา
0: จ้าคันเฮาเอามีดเพิ่มไปอีกมันก็ได้ไปอีกจ้ะ
1: ได้เป็นตัน
0: จ้าได้เป็นตันได
1: ้มีดขึ้นมาเครื่องต่อเครื่อง
0: ได้มีดละ100กว่าโล
1: จ้ะมีดละ100กว่าโล
0: จ้าได
1: ้แสดงว่ารวยหนูตัวกันซั่น
0: จ้าย
1: ังสิใส่ต่อบ่โซเลพารา
0: ใส่จ้ะ
1: ยืนยันเน
0: า
1: ะ
0: ยืนยันจ้ะว่าใส่ต่อ
1: นี่แหละครับคือเสียงการพาแม่น้องปุ๊บปั๊บนะครับก่อนจากกันมื้อนี้อยากให้แม่น้องปุ๊บปั๊บบอกบ้านอยู่บ้านเศร้าอีกทีนึงครับเชิญครับ
0: หนูอยู่บ้านแกงปะโปกจ้าตำบลชมเจริญอำเภอปักสมจ้าหนูยืนยันว่าหนูอีใส่โซเลพาราตัวนี้นี่ต่อไปจ้าน
1: ี่แหละครับคือเสียงจากปากแม่น้องปุ๊บปั๊บนะครับอำเภอปากชมหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพารานะครับจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาต้องโซเลพาราเปลือกนิ่มกรีดง่ายไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลผลออกมาครับรักษาเรื่องของเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราหน่อยราชมพูได้ดีนะครับสำหรับวันนี้ผมเอกโซเล่ครับแม่น้องปุ๊บปั๊บฝากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางไว้ทำนี่นะครับขอบคุณในหลายสวัสดีครับ
0: สวัสดีจ้า

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำไหนไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่ผ้าล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับเปิดนิ่มจริงไงทำเลี่ยงบ่มีมิตรเนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกีดง่าย
5: ใส่โซเล่พารามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหอน้ําเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาร่านี่ครับชาวสวนยางนำยางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำยางเพิ่มขึ้นครับ
5: กันใส่โซเล่พาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วนี่ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายกะผู้ใดบ่ทันได้ใส่กะให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเล่พาร่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจอเลยครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองยางไหลโลดไหลรวม
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโตติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มขึ้นกว่าเก่า
8: แต่หูแตกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเพื่อล่าก็บ่มีเพื่อล่าดำก็บ่มีล่าย่อยก็หายล่าชมพูก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: ยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่

สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพ่อปลูกยางมาแล้วฮอดฤดูการกรีดยางได้อายุถึงงามกรีดโอ้ก็พากันอยากได้ผลผลิตหลายๆคันกรีดตามธรรมชาติยางหนุ่มยางสาวมันก็พอได้อยู่แต่พออายุยางเริ่ม40ปีขึ้นผลผลิตเริ่มบ่เต็มมิดเต็มหน่วยได้บาดนี่ผลผลิตเริ่มกระปิดกระปล่อยไหลกระท่อนกระแท่นไหลหัวไหลท้ายลำต้นแตกแน่สันตัวปัญหาเริ่มลุ่มเล่าได้บาดนี่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางอะไรอย่างอายุหลายขึ้นเดี๋ยวก็เป็นนั่นเป็นนี่เชื้อราระบาดเชื้อรากวนคิดกวนใจอยู่ในสวนอย่างเจ้าของซะตัวบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเปลือกเน่าหากเน่าโอ้ยสารพัดแนวสิเป็นย่ำหน้าฝนนี่ก็ราดำระบาดซะตัวบาดนี่หน้าหนาวคันราชมพูมากวนคิดกวนใจซะแน่โอ้ยจักสิเฮ็ดจังได๋อีพ่อยเมียเอ้ยพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างก็พากันคิดหาวิธีต่างๆสิเฮ็ดจังได๋สิให้ได้ผลผลิตหลายๆสิเฮ็ดจังได๋ให้ได้ผลผลิตดีๆพากันไปซื้อสารเล่งพากันไปซื้อแนวท่าหน้ายางมาใส่ซะได้บาดนี่ส่วนมากก็สิถือสารเล่งนั่นล่ะเพราะว่าพอท่าไปแล้วนี่ว้ายขีดลงไปนี่นำยางไหลรั่วไหลหลวงพุ่นแล้วแต่ว่าบ่ไหลแต่นำยางอีพ่อยแม่เอ้ยไหลมาถึงน้ำเลี้ยงบาดนี่เฮ็ดให้ต้นส้มหน้ายางตายหนึ่งเปลือกแข็งเปลือกด้านหน้ายางแห้งหน้ายางบ่ชุ่มชื้นซั่นตัวบาดนี่โอ้ยปัญหาก็ลุ่มเล่าพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางแต่ว่าก็จำเป็นต้องใส่เพราะว่าอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตคือจะของขึ้นก็เลยหาตัวซอยซะเด้มื้อนี้ครับผมเอกโซเลมีของดีมาฝากมาตอนอีพอยแม่พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานะครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองใส่แล้วสิเป็นจังไหนวะติว้ายปัญหาที่เว้ามานั่นบ่เกิดถ้าลงไปแล้วติเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาซอยขยายท่อน้ำยางเฮ็ดให้ท่อน้ำยางบ่อุดตันไปซอยปิดท่อน้ำเลี้ยงไว้บ่ให้น้ำเลี้ยง

ที่กรีดนี่เฮ็ดให้แผลหายเร็วเปลือกสิหุ่มเร็วเปลือกสิหุ่มไว้นะครับสำหรับโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วนายางบ่ตาย1ต้นบ่ส้มอย่างแน่นอนบ่แม่นสารเหล่งอีพ่อยแม่บ่แม่นสารเหล่งนะครับมีอยู่2ขนาดครับมี2ขนาดสำหรับโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองขนาด500ซีซีนะครับ 500 ซีซีหรือว่าเครื่องลิตรนี่แหละสามารถใส่ได้ถ้าได้500ต้นเปิ้ดบ่ธรรมดานะครับขวดนึงราคาก็บ่แพงครับขวดนึงราคาก็บ่แพง350บาทเท่านั้นเองนะครับราคา350บาทเท่านั้นเองให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเฮาถ้าโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองนะครับในมือที่พักนายางให้ท่าในมือที่พักนายางนะครับแนะนำให้ใส่แปรงท่าสีขนาด1นิ้วนี่สิพอดีนะครับแปรงท่าสีนี่ขนมันสินิ่มเวลาท่านี่มันสิบ่เปลืองน้ำยาเว้าง่ายๆนะครับมันสิอุ้มน้ำยาได้ดีแต่ว่าส่วนมากพี่น้องเกษตรกรนี่พากันมักง่ายมักใส่แปรงสีฟันนะครับถามว่าใส่ได้บ่กะใส่ได้คือกันนะครับใส่ได้อยู่แต่ว่ามันบ่ค่อยอุ้มน้ำยาตัวระบาดเรื่องของเรื่องมันสิเฮ็ดให้เปลืองน้ำยานะครับแล้วขนแปรงสีฟันมันก็ค่อนข้างสิแข็งคันแม่นคนนี่คิดง่ายๆเนาะคนมีบาดมีแผลจังซี่พอแปรงสีฟันไปถูนี่ห้วยเออพุ่นแล้วมันเก็บมันก็สิบ่คือกันติกับเปลือกยางกับต้นยางนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยแนะนำให้ใส่แปรงท่าสีนะครับขนาด1นิ้วหรือว่าใหญ่กว่านั้นก็ได้นะครับเอาตามสะดวกเอาตามสบายเลยนะครับช่วงแรกๆนี่ให้ต้นยางเฮาปรับสภาพจักหน่อยก็ท่าอาทิตย์ละเทื่อนะครับหลังจากนั้นก็ท่า15มื้อเทื่อนึงก็คือวิกละเทื่อนั่นล่ะนะครับเพราะว่าโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองนี่น้อยอีพ่อยแม่โซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองนี่มันบ่แม่นสารเหล่งเด้เป็นสารบำรุงนะครับเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มปริมาณเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางได้ทั้งน้ำยางได้ทั้งบำรุงต้นรักษาทั้งโรคเชื้อราต่างๆที่มากวนคิดกวนใจอยู่ในสวนยางพาราของอีพอยแม่นะครับจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาต้องโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองเท่านั้นนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางท่านใดสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122จบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาต้องโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองเท่านั้นนะครับโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองสังเกตให้ดีครับตัวหนังสือข้างขวดต้องเป็นสีทองเท่านั้นนะครับตัวหนังสือข้างขวดโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองตัวหนังสือต้องเป็นสีทองเท่านั้นลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับผม

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเธอหนึ่งครับพี่

0: ต้อง043 840 122
1: คำเตือนโซเล่ผ้าล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้อง

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่พาล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับเปลือกนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมิตรแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกีดง่าย
5: ใส่โซเล่พาล่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีเฮาน้ําเลี้ยงกีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาล่านี่ครับชาวสวนยางนํายางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนํายางเพิ่มขึ้นครับ
5: คันใส่โซเลพาล่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วนี่ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายก็ผู้ใดบ่ทันได้ใส่ก็ให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเลพาล่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือได้ครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองยางไหลโลดไหลลวง
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ํายางก็ออกดีแล้วบ่ติดโตติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มขึ้นกว่าเก่า
8: แต่หูแปลกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเสื้อราก็บ่มีเสื้อราดำก็บ่มีราย่อยก็หายราชมพูก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: ยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียม

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: อะไรจ้ะ
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่กับผมเอกโซเล่ครับวันนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคายนะครับติดฟังแม่น้ำโขงเลยพี่น้องเอ้ยสวนยางนี่แต่อ่อนซ่อนหลายเดี๋ยวเสียคุณพี่เพิ่นแนะนำตัวจังหน่อยคุณพี่ครับเชิญแนะนำตัวนิดนึงครับเชิญครับ
1: สวัสดีค่ะซื้อปลาคล้องด้วยจ้ะซื้อเล่นซื้อคล้องจ้ะอยู่บ้านสามัคคีชัย
0: ครับ
1: ตำบลรัตนวาปีเอ้ยตำบลพระบาทนาสิงห์อำเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคายจ้ะ
0: โอ้เขียวเป็นไงตำบลเจ้าของตัวนี้ ซื้อว่างไรก่อนซื้อปลาคล้อง
1: จ้ะแมน
0: นามสกุล
1: มุ่งกอกกลาง
0: มุ่งยังก่อน
1: มุ่งกอกกลาง
0: มุ่งกอกกลาง
1: จ้ะ
0: ซื้อว่าปลาคล้องซื้อเล่นซื้อว่า
1: คล้อง
0: ซื้อว่าคล้องนะครับบาดนี้ถามคุณพี่คล้องก่อนเฮ็ดสวนยางนี่เฮ็ดหลายบ่เฮ็ดจักไร
1: เฮ็ดของเจ้าของประมาณ18ไร
0: ่ของเจ้าของ18ไร่
1: จ้ารับจ้างอีก20ไร
0: ่รับจ้างอีก20ไร่ป้าเจ้าขึ้นมาอยู่มาเศร้าเถอะ
1: ข่อยมัน
0: จะมันเดี๋ยวข่อยน้ำก่อนจะพาว่ากันเป็นยังขึ้นมันเหตุผล
1: มีไร
0: มีไรโอ้พี่น้องถามผิดข้องว่าเป็นยังเจ้าขึ้นมันมีไรโอ้เบิดคำถามเลยมาเขาเรื่องเขาเล่าเขาย้อนมีไรนี่แหละเขายังได้พ่อกันเป็นบ่
1: จ้า
0: ถามก่อนยางที่จะของเฮ็ดนี่18ไร่เนาะคงจะของ
1: จ้า
0: คงรับจ้างเท่าไหร่ก่อน
1: 20
0: ป้าเจ้าบ่ได้เรียน 500,000 คนเดียวนี
1: ่ได
0: ้ได้อยู่องค์สิซะก่อนสิเว้ากันพากันเล่นตลกซะกันซะเฮาเอาถามพี่ข้องก่อนบาดเขาเรื่องเขาเล่ายาง18ไร่กับยาง20ไร่ที่จะของรับจ้างซึ่งจะของดูแลของเจ้าของนี่ตะกี้นี่เริ่มต้นมานี่ผลผลิตมันเป็นยังไงแน่แรกแรกเลยนี
1: ่แรกมันก็ได้อยู่จ้ะมันก็ดีอยู่
0: แรกๆพ่อได้อยู่เนาะ
1: จ
0: ้
1: า
0: หลังๆมามันเป็นยังไง
1: มันก็บ่ค่อยเพราะว่ามันกรีดโดนเนาะมันก็บ่ค่อยออก
0: นะจ้าโอ้หลังๆมามันเริ่มกรีดโดนแล้วมันก็บ่ค่อยออกไหลบ่สม่ําเสมอจังซี่แม่นบ่
1: จ้
0: าไหลก็ปิดก็ปล่อยเนาะบัดนี้พ่อนํายางเฮาไหลบ่ค่อยสม่ําเสมอหรอกคุณพี่คล้องได้หานํายาท่านายางหรือว่านํายาเล่งนํายางมาใส่บ
1: ่ใส่จ้าใส่ทุกยี่ห้อละที
0: ่ใส่ทุกยี่ห้อไผใบยังดีโดดซักเลย
1: แม่น
0: ย้อนมีหลายเนาะเฮาเนาะโคดเอา
1: จ้า
0: บาดพ่อใส่ตามท้องตลาดทั่วไปแล้วมันเป็นยังไงแน่บอกให้ฟังกัน
1: ก็แรกๆมันก็ดีอยู่จ้ะใส่ไปใส่มามันก็ชินเนาะมันก็ชินกับต้นยางเนี่ย
0: ต้นยางมันชิน
1: จ้ะ
0: บาดนี้เปอร์เซ็นต์นำยางเป็นยังไงแน่ตอนใส่ของท้องตลาดทั่วไปมันเป็นยังไงมันข้นดีบ
1: ่มันก็ใส
0: มันใส
1: จ้ะ
0: ย้ำข้นมันเป็นยังไง
1: มันก็ต้องแรงอยู
0: ่โอ้เป็นจุงแรงจุงแรงคือเขาข้นนุ่มนี่มันบ่
1: จ้ะ
0: คือภาพนุ่มเทลงในถ้วยข้นจุงแรงจุงแรงมันบ่ข้นง่ายมันบ่น้ำเลี้ยงนี่มันมีบ
1: ่มีจ้ะ
0: ตอนใส่ของตลาดทั่วไปนี
1: ่
0: น้ำเลี้ยงหลายบ่
1: หลาย
0: แสดงว่าน้ำยางเวลาเขาแขกก่อนยางนี่น้ำหนักมันดีบ่ตอนใส่ของตลาดทั่วไป
1: มันเป็นโฟมจ
0: ้
1: ะ
0: มันเป็นโฟมมันฟาว
1: มันสิพองขึ้น
0: มันฟ่องมันเป็นพองพอง
1: มันเต็มโป้นะได้ว่าข้างล่างมันเป็นล่ม
0: โอ้
1: พองขึ้นมา
0: เนี่ยมึงนี่ว้ายดีใจเราวะติพอไปสั่งพี่จะล่ม
1: แม่น
0: มันฟอร์มันรีบเนาะเพราะว่ามันน้ำเลี้ยงมันปนออกมาหลายมาถามพี่ข้องก่อนไปรู้จักโซเลพาร่าเนี่ยไปหูมาแต่ทางไหนก่อน
1: เพิ่นมาแนะนำจ้ะมาแนะนำอยู่บ้านมิญญสาดีเจเพิ่นมาแนะนำ
0: อยู่บ้านพี่สาบอก
1: แม่นแม่น
0: มาไปพบเพิ่นมาแนะนำพี่ข้องไปฟังไปได้ยินเสือเลยบอก
1: ก็บ่ได้ว่าเสือดอกก็ลองเบิ่งเนาะก็ลองเอามาใส่เบ
0: ิ่
1: ง
0: แรกๆก็บ่ทันได้เสือดอกแต่ว่าเออบ่เสียหายดอกราคาซ้ำนี่ลองมันก็น่าจังซี่แม่นบ่
1: แม่น
0: พอซื้อมาลองใส่แล้วใส่กับสวนยางเจ้าของนี่มันเป็นยังไงในมันแปลกหูแปลกตาบ่
1: มันก็ออกเพิ่มขึ้นเยอะจ้ะมันก็เพิ่มขึ้นมากครึ่งต่อครึ่งนะ
0: โอ้ได้ผลผลิตครึ่งต่อครึ่งเพิ่มขึ้นมากครึ่งต่อครึ่ง
1: แม่น
0: ระบาดเวลาหยอดน้ำพดนี่มันข้นเร็วบ
1: ่มันก็ข้นเยอะจ้ะข้นมันก็แข็ง
0: ดีข้น 2-3 บาทนี่เริ่มแข็ง
1: จ้ะ
0: บ่เปลืองเวลาแม่นบ่
1: แม่น
0: บ่คือตะกี้ที่ตะกี้จุงเลี้ยงหั่น
1: จ้ะแม่น
0: ว่าสิไปเต้นรถแห่น้ำเขาก็บอกท่านเขาจะเกียร์ได้แต่หยอดน้ำกดวันนี้อยากให้พี่คล้องนี่ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นบอกท่านได้เคยใส่โซเล่พาร่าคือพี่คล้องมาพี่คล้องใส่แล้วประทับอกประทับใจแนวไรปล่อยเพิ่นฟังน้ำเนี่ยครับเชิญครับ
1: จ้าก็สำหรับพี่น้องที่ยังไม่เคยใส่เนาะจ้าเนาะก็ลองเปิดใจมาใส่เบิ่งเนาะว่ามันสิดีบ่ถ้าเขาใส่แล้วมันพอดีเขาก็บ่ใส่ก็บ่เป็นยังค่ะมันดีเขาก็ใส่ต่อไปนะจ้าแต่ว่าก็อยากให้ลองใส่เบิ่งจ้ามันก็สิได้เพิ่มขึ้นลองเบิ่งมันได้ครึ่งต่อครึ่งอ่ะจ้ะ
0: ครับ
1: จากเฮาได้กีดมือแรกมันที่แรกเฮาอาจสิได้ครึ่งโบเนาะของเก่าเฮานี่มันก็อาจสิขึ้นมาประมาณนี้นะ
0: ครับ
1: เท่าโตนะ
0: เพิ่มขึ้นมาเท่าโต
1: จ้ะก็ลองเบิ่งจ้ะ
0: ครับนี่คือเสียงจากปากคุณพี่คล้องนะครับยังสิใส่ต่อบ
1: ่ก็ คิดว่าจะใส่ไปเรื่อยๆจ้ะ
0: ใส่ไปเรื่อยๆเอาตายไปขังนึงก่อนเนาะ
1: จ้ะ
0: ก่อนจากกันมื้อนี้อยากให้พี่ข้องบอกบ้านอยู่บ้านเซาอีกเทื่อนึงครับหาใครเจ้ามาถามหาว่าข่อยได้ยินแต่เสียงเจ้าในวิทยุล่ะเจ้าอยู่บ้านไหนเนาะหาใครเจ้ามานำหา
1: จ้ะ
0: ว่าเบาความขิงบ่ถึงเป็นตัวกันเนาะเชิญครับ
1: จ้ะกับบ้านเนาะจ้ะอยู่บ้านสามัคคีไส้เนาะจ้ะตำบลพระบาทหน้าสิงห์อำเภอรัตนาวาปีจังหวัดหนองคายจ้ะบ้านอยู่เลาะลงสีล่ะจ้ะ
0: เนี่ย
1: มาโดนไกลๆ
0: เจ้าคือบอกคุณคักแต่เจ้าบ่ย่านหนีไร่วันมานำหาติ
1: บ่ได้ตีหนีไร่วัน
0: นี่แหละครับขึ้นเสียงแกะปากคุณผีคล้องนะครับอยู่บ้าน
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
3: ขณะนี้เวลา12นาฬิกา
4: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อย่ามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวย่ามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวสุ่มข้อบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทาย่ามเจ็บข้ออยากสุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
5: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็ดก้น
6: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
5: คิดออกแล้ว
6: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
5: ผิวเลย
6: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
7: ไว้โซดิบได้ผลเกินคาดหาพยาธิเพราะผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ครับแน่ปวดเลือกแต่ยาไว้โซดิบไว้โซนิไว้โซนิสะเด้อเจ้า
8: ก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อก็หักแม่ก็หักเบิ่งคักๆมีแต่ขี้กระตือกินยาหยังก็บ่ถือใส่ยาไว้โซนิเด้อ
9: ไว้โซนิชนะขาดพยาธิยกข้างนี
10: ้เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
11: ้าวทำไมล่ะเธอ
10: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริงๆ
11: ทำไมไม่กินยามดลูกกาโน่ล่ะ
12: นาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
13: การเวลาเป็นสิ่งที่สูตรความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าคดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน

0: ลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: ครับ
2: ถูกค่อยลูกสร้างรวยค่ะรวยเนี่ย
3: อยากรวยไม่ต้องขอ
4: เน้นกาแฟโรบัสต้าสองนี้เรียกทรัพย์
5: แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า

0: ม่ซันชัยหอมแดดสู้กลิ่นอับแมสซักกลางคืน
1: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391 6644 098 269 2530และ084 247-9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตล
2: อดเปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจไหวบอละน้องทอมสีกรอด
3: ตองไปทำไอบอลมาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินเพราะปุ๋ยตาอมรินเป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้เพื่อไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
4: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเกตก๊อกก๊อกแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องโตขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
5: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจัดสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้ารถไฟฟ้าเดโก้และสลิกอย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
6: มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทอง ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
7: ให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อคช็อปคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: เป็นกะละมังสอดหลังข้าหัวล่อปะล่อยาซั่นบ่ของกูนี่คันมันได้ซึกมันได้สุดมันไปเลยเด้ป้า
8: อันใดที่เขาว่าดีอันใดที่เขาว่าไข่ป้าก็ลองกินมาเบิดแล้วสุดท้ายก็คือเก่า
4: ป้าครับป้าดูแลเจ้าของแบบผ่านๆมันบ่พอดอกครับซ้ำเอาน้ำขวดไปดับไฟป้ามันสิเกิดผลได้จังใดตั้งใจดีๆเอากาแฟห้อมเขียวคอลลาเจนที่มีคอลลาเจนไททู่และสารสกัดเกี่ยวแก้กับคอเขาเส้นเอ็นไปลองเบิ่งได้แล้วครับป้ากาแฟห้อมเขียวคอลลาเจนกาแฟที่มีส่วนผสมของคอลลาเจนเอานี่เอาไปกาแฟห้อมเขียวคอลลาเจนโปรโมชั่นฉ่ำๆสั่ง4กล่องเพียง580บาทเท่านั้นเลิกล่องผิดล่องถูกแล้วจัดเอาสารอาหารที่ตรงจุดได้เวลาปฏิวัติเจ้าของหยุดทนเลิกทรมานบ่เป็นภาระลูกหลานในอนาคตโทรเลย0430098888กด043 00983โตเด้อพี่น้อง
9: ฮอมคอฟฟี่เลือกชุดที่เหมาะกับคุณชุดทดลอง1เดือน3กล่อง435บาทชุดเปิดใจห่วงใยสุขภาพ4กล่อง580บาทแถมน้ำมันนวด1ขวดสบู่1ก้อนชุดครอบครัว9กล่อง 1,300 บาทแถมกาแฟ1กล่องสบู่2ก้อนแถมน้ำมันนวด2ขวดรวม10กล่องเหมาะสำหรับทั้งบ้านชุดแบ่งปัน20กล่อง 2,500 บาทเหมาะสำหรับกินแบ่งปันหรือขายต่อแถมสบู่8ก้อนน้ำมันนวด8ขวดเฉลี่ย125บาทต่อกล่องชุดสร้างธุรกิจสร้างรายได้1ลัง 4,820 บาทรับของแถม1โหลฟรีเหมาะสำหรับซื้อไปขายต่อเลือกชุดที่เหมาะกับคุณสนใจสอบถามได้เลยโทร043-009-888 043-009กด83ตัวนะทุกคนทอมคอฟฟี่คุ้มค่าทุกชุดเลือกได้ตามกำลัง
10: ดื่มกาแฟให้ปลอดภัยทั้งสุขภาพและกระเป๋าสตางค์เลือกกาแฟฮอมคอฟฟี่เขียวคอลลาเจนโทร043-009-888 043-009-83ตัวนะทุกคน
11: ในไทยเนี่ยอีกไม่นานซิมมือถือกับ
12: มั่วดีหลีรายการหนุ่มสยามใช่สนใจสั่งซื้อสินค้าโทรออเดอร์พี่น้อง0894224444 0894224444

0: นี่คือเมืองที่เขาบอกว่าหอแก้วสูงเสียดฟ้าภูผาเทือกแก่งกระเบาแปดเผ่าชนพื้นเมืองตะการตาชายโขงเชื่อมโยงอินโดจีนเอาเพิ่มอีกทินผู้ไทยเลนูโอ้อันนั้นนครพนมแล้วตัวนครพนมมุกดาหารสกลนครกาฬสินธุ์จริงๆแล้วก็มีวัฒนธรรมอันดีงามโดยเฉพาะหลายผู้หลายคนแม่จ๋าคันเดินทางจากจังหวัดขอนแก่นไปนี่นะครับผ่านวัดหลวงปู่ศิลาไปนี่โอ้ยสถานที่ท่องเที่ยวตีอย่างเดียวบ้านหัวเขายังสิพาเข้าไปได้บ่แอลสิพาแม่ไปสะดวกบ่น่ะนะเพราะว่าสถานที่ท่องเที่ยวมุกดาหารนี่โอ้ยแม่จ๋ามันหลายเสลือเกินนะครับบ่สิเป็นหาดมโนพิลมอันนี้จริงๆแล้วแต่กี้แต่ก่อนนี่คักสยามใช่กับท่านอยู่ท่านคือหมายความว่าตั้งแต่เคลื่อนกินก็เจ้าสั่งบ่ท่านแล้วแล้วเวลาหน้าแรงนี่น้ำมันก็สิลดลงแล้วก็ได้เล่นอีหลีจนฮอดสงกรานต์สินะแต่ปัจจุบันบ่เอาสิเอาหามันบ่ได้ลังเทียไปเฮ็ดซุ่มไปแล้วกำลังสิเอาไก่ย่างมาขายจักน้ำมาแต่ใสขึ้นนั่นเป็นจังซั่นเอาไปไหว้วัดศรีมงคลเหนือก็ได้นะครับเนาะไปขอพรเจ้าแม่สองนางซื้อเลขน้ำเด้อนี่นะครับผู้ใดก็ได้หรือว่าจะไปไหว้ศาลเจ้าพ่อฟ้ามุ่งนี่อยู่เมืองมุกคือกันครับแม่จ๋าผู้ลังคนอยากไปขึ้นผู้สูงสูงแม่นั่นละเขาเรียกว่าผู้มโนล่มได้นั่นนะครับเนาะมีพญานาคนะครับให้อีพ่ออีแม่ได้ไปขอพรน้ำนะครับเป็นวัดที่มีร้อยพระพุทธบาทนะครับคือวัดผู้มโนล่มหรืออุทยานผู้ผาเถิบอันนี้น่าจะไปหน้าหนาวดีก็เนาะค่อยบ่ฮ้อนไปเบิ่งพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับมุกดาหารที่หอแก้วมุกดาหารนั่นแกงกระเบามุกดาหารบ่หรือสิไปย่างมือแรงไปนั่งกินปิ้งย่างเนื้อย่างเกาหลีอยู่เบิ่งสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่2นี่ครับอันนี้ก็คักไปไหว้หลวงปู่อยู่วัดศรีมงคลใต้จังซี่นะหลายหม่องหลายแก่ก็ติว่ามุกดาหารนี่คันไปนี่เอาจัก1ขึ้น2มื้อกำลังดีนะครับเนาะตามล่าหาหมูยอแซ่บๆก็ต้องมุกดาหารกินเฟ้อแซ่บๆไปคุยกับน้องแอมน้องแอมสาวเวียดนามนะครับเพื่อนขำมาเฮ็ดงานกับพี่กับน้องเพื่อนอยู่ที่มุกนี่คักเนี่ยแอมของอายขายเฟืออยู่กาลสินเด้เคยฟังบ่ง่ายละตีง่ายจากกันมุกดาหารเลยง่ายพอดีบ่าวกาลสินไปกินเฟือแล้วจังได้ไปมักกันจังได้บ่โอ้ยปันบ่าวชัยพรได้เมียเล่าบัดนี้ก็ได้เอ้าแม่นบ่ชัยพรโอ้ยอายเอ้ยว่าซั่นเพชรย้ำหัวใจสาวมุกดาหารสาวอันผู้ไทยข้างนอกตัวก็ได้ผู้สาวผู้ไทยมีแต่คนงามๆเหรอโอ้ยจังได๋ดึกค่อนไก่บักม่วงข้ามสะพานมิตรภาพไทยเล่าไปเอาสาวเล่ามาเป็นสู่เป็นแฟนเนื้อคู่มันอยู่หันอ้ายสันว่าเพิ่นว่าก็ได้เนาะนี่ก็ได้แตกแซ่วๆได้ลูก2คนผู้ยากกับสยามใส่นี่ละผู้ซอยเลี้ยงหลานก็ได้ไอ้ขอเงินค่าขนมหลานแน่ว่าสันท่านดวนก็ได้เป็นว่าสันเด้043009กด83โตบักหลานนุ่มสยามใช่รับผิดชอบเบิ่งแย่งอีพออีแม่กันต่อไปครับแม่จริงๆแล้วกาแฟห้องคอฟฟี่นี่ก็สิเว้านี่บ่แม่นหยังเด้บ่ได้เว้าให้คนเก่าฟังอีแม่คนเก่าจะเฝ้ารำคาญเด้เว้าให้คนใหม่ผู้ข้าเจ้าหัวก็ได้ยินนะครับเพราะว่าตอนนี้นี่ผู้ใหม่กำลังทยอยเข้ามาผู้เก่าก็กำลังฟันเขากอดไว้แน่นขนาดย่านแต่บ่ได้กินกาแฟเงินผู้เฒ่าออก700 800นี่โว้ยจงไว้แต่ค่ากาแฟนี่ก่อนเลยที่เหลือจะค่อยสิเป็นแนวอื่น สวัสดีครับบ่จังได๋มากวกคักกวกคักมาคือจังจอนฟ้อนบูน้ำหมอกซะเนาะบัดนี้เนาะแม่เป็นตาให้ผมซื้อให้ไหมบ่อย่าเนี่ยโทรศัพท์บ่อย่าเนี่ยมันคือดังฟังบ่รู้เรื่องจังซั่นอย่าเนี่ยแม่ฮัลโหลโอ้ยันได้ซื้อมือถือมาเก็บอยู่เด้อคันมันขายดีดีฮัลโหลอันแม่ผมขออนุญาตวางสายชั่วคราวเด้อจะคอยโทรหาลูกใหม่เด้อเดี๋ยวจะชี้ทางอยู่ดอกนี่ล่ะเขาเรียกว่าบักเทคโนโลยีเทคโนโลยีนี่บ่ได้ดีสู้อย่างเด้อนะครับลางคนบอกว่าโอ้ยหนุ่มสยามใส่เลยติดต่อหากันนะครับยุคหูทิพตาทิพลูกอยู่เมืองนอกจะคุยกับแม่ก็เห็นหน้าเห็นตาได้อยู่ว่าซั่นซื้อมือซื้อวันนี่มันจังแม่นดีแต่ว่ามันลังเทียมันก็จังซี่ล่ะแม่เอาค่อยโทรมาใหม่043 009กด83ตัวสวัสดีครับสยามไส้ครับ ได้ได้ครับ
1: กาแฟนะ
0: เอาพ่อเอาซีกล้องหรือว่าเอาซีกล้อง
1: เอาซีกล้องนี่ล่ะ
0: ของแถม2อย่างพุ่นน่ะของแตกอ่ะคักหลายอยู่ข้างๆกันของแถมเอาหยังเอาหยัง
2: เอาน้ำมันนวดสูตรเย็นกับสบู่บักขาม
0: สบู่บักขามกับน้ำมันนวดสูตรเย็นเนาะแม่เนาะครับครับครับแม่สูตรเย็นนี่ก็สามารถปรับปรุงเป็นสูตรฮ้อนได้เด้อคันฮ้อเอาไปนวดตากแดดอ่ะครับกินกับยี่พ่อ2คนที่คือเห็นเว้าสวนกันไปสวนกันหน้าอยู่2คนติ
1: ก
0: ิน น้ำ
1: ก
0: ัน โอ้ยอันผู้ใดกินถือกล่ะพ่ออีพ่อกินถือกหรืออีแม่กินถือก
1: ย่ายย
0: ่ายย่ายโอ้โอ้เอาคือว่าให้ตาสงวนแล้วกินน้ำแน่คือกินผู้เดียวแท
1: ้ตาโอ้เธอกินก็กินโ
0: ยโอ้แต่ว่าแล้วแต่แม่อนุญาตให้กินน้ำใดจะค่อยกินทีพ่อ อุ้ยมันจะเป็นสามีในโอวาทครับได้เดี๋ยวลูกส่งให้ซีกล้องน้ำมันนวดขวดนึงสบู่บักขามอีกก้อนนึงเด้อพ่อเด้อครับ
1: ครับร้ายก็ได้ล่ะร้ายก็ได
0: ้ล่ะ580ทอเก่าเราบ่กล้าเพิ่มบ่กล้าขึ้นดอกราคาก็ได้ครับพ่อครับเอาหมองมันได้กันนั่นล่ะครับครับพ่อครับราคานี่มันเป็นราคาที่เขาเรียกว่าสบายใจราคาบ่บีบหัวใจพ่อเอาใจแม่หลายมันบ่แม่ความหมายก็คือว่าลังเทียนี่ผมมาสืบเบิ่งคักๆแล้วกาแฟผมนี่มันดีบ่พี่น้องเพิ่นคือสื่อคักแท้ว่าซั่นสืบไปสืบมามี2ข้อมี2ข้อ1คือมันดีคือว่านล่ะอันที่2คือมันถูกบัดนี้ให้เลือกระหว่าง2อย่างนี่ให้เหลือข้อเดียวเอาอันใดแม่ดีหรือถูกก็สิกินเนี่ยว่าซั่นถูกว่าซั่นอีแม่ว่าแม่คันถูกปานใดคันเอามากินแล้วคือจังขวดในบักขามส้วมน้ํากินคือจังเอาข้าวขวดผสมน้ําฮ้อนนี่ก็บ่กินคือเก่าแล้วเนาะแม่มันบ่มันก็ต้องมีความดีในตัวของมันอยู่นั่นล่ะแม่นบ่ครับเมียเนี่ยถามว่าพ่อผมถามพ่อด้วยพ่อเอาบ่คันว่าคันเมียคันเมียขาแย่งพ่อเอาบ่แต่ว่าค่าดอง200 เป็นโปรดิโอแต่น้อยแม่เฒ่าบอกว่าเอาไปเลี้ยงเอาว่าซั่นเอาบ่ผมว่าอีพ่อก็บ่เอาแตง200เอาบัดนี้ถ้าเกิดอีกผู้นึงบัดเนี่ยแตงเท่าไหร่แตง 2,000 ได้หยังบัดนี่ลูกกำนันหน้าติดทางดำให้กะหนาหน้ากะกวงงัวค่อยบืดอยากเขาอยู่เล่าเต็มอุ้งอ้างฉางเอาว่าบัดนี้ว้ายผมอยากจะคุบปับคุบปับตัวเพราะฉะนั้นแล้วเอาตามนี้ก็แล้วกันเนาะพ่อเนาะ043-009-83 ตัวให้อีพ่อสั่งเอาโลดกินกาแฟให้มันได้ประโยชน์กินกาแฟให้มันปลอดภัยกินกาแฟให้มันสบายกระเป๋าเลือกกาแฟที่ซื้อว่าฮ้อมคอฟฟี่คันผู้ใดกินดีกินถูกใจแล้วแต่ว่ามีปัญหาอย่างเดียวสยามไส้เอ้ยหัวเข่ามันยังปวดอยู่เป็นยังคือปวดล่ะแม่เอ้ยบอกให้ลูกฟังดูก็สิปวดกับบ่แม่นดอกล่ะแต่กี้ลูกย่อกับบ่ได้หน้ากับบ่ได้ไปให้กับบ่ได้มาปัจจุบันนี่ไปมาอยากไปวัดก็ได้ไปบ่นี่กัดพ่อบ่อยู่บ่เซากลับมายามมื้อแลงนอนปวดขาว่าซั่นจะค่อยเอา DLC ไปเติมจังค่อยเอา DLC ยาแคปซูลสมุนไพรแก้ปวดเมื่อยไปเติมเด้อพ่อเด้อตัวนี้ผมย้ําแล้วเด้ว่ามันดีตรงที่ว่ามันเป็นสมุนไพร10ตัวซอยกันแล้วก็เป็นสมุนไพรไทยทํานะบางตัวนี่ปลูกทางตอนเหนือบางตัวเอาขอมาจากจีนเกาหลีบางตัวกะบุไม่ง่ายต่อขึ้นไปดงพญาเย็นนี่แหละให้เพิ่นเอามาให้ก็ได้เนาะโอ้จังแม่นคักคุณพ่อคุณแม่ก็จ้องล่องเบิงคันเฮาปวดหัวเข่าแอวลันตึงน้ำเส้นน้ำเอ็นลูกย่อบ่สะดวกเป็นเมื่อยเป็นล่านะครับเนาะผู้ลางคนบอกว่าไปเอายาแก้ปวดให้กูกินนะซัวสิได้ออกไปทางหน้าออกไปเบื้องนู้นเป็นยังไงจ้างเขาอันสามเขามันได้ย้อนบ่จ้างเขาอันไอตัดหญ้าข้างหน้าได้ย้อนบ่นั่นบืนไปไหวก็กินยาแก้ปวดมันก็ดีพุ่นแล้วย่างจั่นๆไปบัดขากลับมาปวดอีกคือเก่ากินเข้าไปอีกบัดนี่กินไปกินมาไตไปก่อนเลยตับห้างเลยยาเคมีกับตับกับไตมันบ่ใครถือกันพอดีได้ยินรายการหนุ่มสยามชัยเว้าเอ้ามันมีสมุนไพรแบบชนิดเอามาร่วมกันในเม็ดเดียวในแคปซูลเดียวอยู่ตัวนี่ว่าซั่นบัก DLC นะว่าซั่นเอามาคือดีแท้เกิดจากธรรมชาติเฮากับเป็นคนมนุษย์ที่เกิดจากธรรมชาติคือกันเอาล่องเบิ่งก็แน่ผัดว่ากินไปมันผัดค่อยดีค่อยไข้ขึ้นได้บาดนี่หยุดกินมันก็บ่ปวดแห้งทอเก่าพ่อปวดก็ค่อยกิน พิจารณาซ่อมเจ้าของไปเรื่อยนั่นล่ะครับแม่มันดีจังนี่ล่ะสุดท้ายเด้อครับ DLC ที่มันเป็นพระเอกแล้วขายดีแล้วคนเปลี่ยนจากกินยาเคมีแก้ปวดยาสุดแก้ปวดมากินเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีสมุนไพรทำหน้าที่คนละอย่างตีง่ายๆว่าคันเป็นยาเคมียาฝรั่งยาแก้ปวดที่พ่อเคยกินเนี่ยเวลาปวดปั๊บคันเป็นบ้านห้างนี่มันเอาผ้ามาคุมเลยนะครับหยุดปวดเลยบ่เห็นเลยความปวดอ่ะแต่พ่อเบิดลิดผ่ากระลุดออกเดียวเห็นแต่ความเจ็บปวดแท่งกว่าเก่าคือจังเอาอันเอาเคลื่อนไปกั้นน้ำเนี่ยพ่อน้ำก็บ่ไหลแล้วเนาะแต่ว่าพ่อหยุดบ่เนี่ยพ่อหยุดกินปั๊บปวดเคลื่อนแตกพึ่งออกมาส่วนบักดีเอลซี่บ่แม่นทำหน้าที่แบบนั้นพ่อฟังผมให้ดีนะดีเอลซี่มันทำหน้าที่ที่เด็ดมากมันเฮ็ดแบบนี้ครับคือหมายความว่านักโตนบ่อ้าวเถาวันเปียงไปนักตนนักโตกำลังสร้างสรรค์นี่เห็นบ่เออคันรู้สึกว่าเป็นแบบเคงน้ำตนน้ำโตเถาเอ็นออนซะเด้เออเขาไปแก้ไขเออคันรู้สึกว่านอนกลางคืนเป็นภาวะเป็นสะดุ้งเลือดล่มเดินบ่ดีผัดเป็นหัดกำลังหนุมานซะเด้คันรู้สึกว่าปวดย่อนเบาหวานความดันไขมันในเลือดผัดมีเรื่องเล่าของแกนขี้เหล็กกดน้ำเต้าทำหน้าที่แต่ละโตเล่าสังเกตว่าล่ะครับเนี่ยมันบ่ได้เอาไปผ่าปกบ้านหลังคาห้างกับเปลี่ยนหลังคาเออวงกบหน้าต่างพังกับเปลี่ยนวงกบจังซี่นะพ่อเข้าใจว่าเออหัวเข่าค้อนกับเนื่องจากว่ามันเดียดดัดเดียดดัดเส้นเอ็นมันตึงกับมีเถาเอ็นร้อนจังซี่นะอันนี้คือการทำงานของสมุนไพรที่ถือว่าแม้แต่ฝรั่งเขามาเที่ยวภูเก็ตเที่ยวกับบีเขายังต้องซื้อกลับไปไทโตหักดื้อควันกายบักม่วงซื้อบ่สนใจแย่ดีคันพ่อพิจารณาหินตองดีแล้วว่ามันแม่นแล้วละสิเอาแล้วละบัดนี้สยามไส้เซิร์นเด้อพ่อเด้อเซิร์นเด้อพ่อเด้อเซิร์นเด้อล่องเบิ่งดูล่องเบิ่งดูนะครับคันเฮ็ดงานเฮ็ดการบ่ได้มานอนจุกจโลนี่ยิ่งถ้าผู้ใดเป็นลูกเขยคนนี่โอ้ยพ่อเฒ่านี่หลับตาสร้างไส้เด้เออจอบแต่สิให้เมียนี่หนีไปเอาผัวฝรั่งมึงสินางเฝ้านางแฮมันอย่างกระดอกกระเดี่ยแท้บักสมไม้อ่ะอีติ๋มเอากับผัวหนูเนาะพ่อโอ้ยหาผัวกะหาผัวขี้พญาตกูมาสร้างเถอะเหรอผลตัวพ่อถ่อว่าเออจมหาหั่นจากผู้นำครอบครัวแต่กี้แต่ก่อนนี่เฮ็ดหยังก็ได้พ่อเฒ่ากับพ่อใจแม่เฒ่าก็ยิ้มเป้ยๆปัจจุบันกลายเป็นภาระครอบครัวเป็นใดบัดนี้อุ้ยเขามีแต่สิเอาลูกสาวหนีไปเอาผัวฝรั่งไปแล้วที่บัดนี้ติ๋มก็ได้ไปแล้วเนาะพ่อแม่สั่งเนาะก็สิฟังอยู่ตัวเก็บเสื้อผ้าได้ไปแล้วอยู่พัทยาต้อนรับฝรั่งอเมริกาที่กำลังล่องเรือเห็นบอกว่าล่องมือบ้านนี่ตัวแม่นบ่แม่7-11นี่โอ้ยเลี้ยงได้ใส่มีแต่อันเดียวหมวกกันน็อกเอาไว้สำรองครับโพดเอาตุนนะครับเพื่อให้ผู้ใดที่อยากไปเอาผัวฝรั่งจะได้เตรียมพร้อมนะครับเนาะเป็นยังสั้นได้นี่ก็ได้มานี่อีนางติ๋มไปว่าได้โดนดอกไปได้ประมาณ3มื้อไปยังละย่ายคือกลับมาเร็วแท้กลับไปนวดนั่นละ มันนวดหรือนาบเอาดีๆโอ้ยไปนวดพ่อเด้ผัวทำแม่นบ่ล่ะไปนวดนวดหยังอ่ะก็นวดขานี่ล่ะได้หลายปานใดล่ะได้200โอ้นวดขาใหญ่นวดขาใหญ่เด้เนี่ยก็สิได้200เนี่ยนวดขาน้อยเด้นวดขาหน่อยได้ 2,000 โอ้นวดมี2แบบอยู่พัทยานวดขาใหญ่ได้200นวดขาหน่อยได้ 2,000 บ่เอาดอกผัวฝรั่งอ่ะผู้ผัวก็เริ่มดีขึ้นแล้วเด้ตั้งแต่ได้กิน DLC กับอันกาแฟห้อมคอลลาเจนก็ได้เมียไป2อาทิตย์นึงก็ได้นั่งเที่ยงที่รีบัดนี้เมียก็สิมาเฟียดึงแขนเท้าหนีว่ากันดิข่อยมันทุกข์ยากดากดำงามขากระแลขี้ตะแลกระดำว่ามันบอกเจ้าว่าเอาเจ้าก็คือส่งเจียงส่งมืนขึ้นอยู่บ่เห็นเจ้าวัง2อาทิตย์ก็ได้อย่ามาใกล้ผู้หญิงหลายใจแล้วเท้าเจ้าก็สิบ่คิดถึงความเก่าความหลังในตีใส่กาแฟเอาไม้ข่อยเบิ่งดูเจ้าส่งยังกินว่าซั่นหยิบกาแฟไปส่งให้ผัวนะครับแนวเมียกับบ่รู้ว่าผัวกินห้อมคอฟฟี่ก็เลยไปเอาอันที่สยามชัยเถียมให้นะแม่กาแฟมาหาดอันกาแฟอันมาคอบไปส่งให้ผัวบ่นี่ผัวก็กินก็บ่ได้สนใจเนาะมึงเอาใจกูเบิ่งๆว่าซั่นเมียกลับมาจากพัทยาฉีดน้ําหอมแต่งตัวน้ําประปากัดก็ส่งสีเจียงๆมึนๆอยู่กินมาคอบเข้าไปบ่นี่เท้าฮะแล้วเอาคือเสียงคอยกว่าเมื่อเช้านี่มาตัวข้าวแรงมากกินกาแฟมากขอบขึ้นไปนั่นสิเท้า เสียนอนรับยาว่าปูไข่ตื่นนะหูมุ่งขาดหูมุ่งขาด

ผัวเมียนี่กูมึงจะได้ว่าให้มีแต่คอยและเจ้าคำเว้าใส่กันลูกต่างพ่อต่างแม่แห่ต่างจิตต่างจอมขันสิขัดข้องหมองใจและเตรียมแต่หอบผ่านนี้สิไปเอาผัวฝรั่งอย่างเดียวเอ้ยผู้เป็นผัวเขาก็มีหัวจิตหัวใจเนาะกลับมาเปิดออกมันสิคือเก่าบ่ล่ะสิบ่ซ้ำปากสร้างหาวันเตี้ยเปิดยังเปิดยังโอ้ยเปิดกระเป๋าเขาเบิ้งว่ากระเป๋าเขาอันใส่เสียผ้าไปมันกลับมามันคือเก่าวะเวลาเขียนให้กันที่จังใดผู้ใส่ห่อเอาห่อก็ใส่สูตรซีนอเพราะเวลาเขียนให้อีแม่ใส่สูตรซีนอผมสิบอกตัวนี้ได้กันหนึ่งเฮานิ่งก่อนขันเมียจมเนี่ยเฮานิ่งเลยบ่ต้องสนใจบัดนี้ถ้าเกิดยังจมอยู่เฮาหนีอย่าไปทนขันอยู่น้องกันแล้วมันสิได้เถียงกันนะครับมันสิได้ตอบโต้กันหนีไปเลยนอที่สองเนี่ยแล้ววันนี้ขันไปหามูหาพวกกลับมาประมาณใบสามใบสี่แล้วกะกลับมาหอดบ้านนะครับเมียก็ยังจมอยู่ทุ่มสองทุ่มเฮานอนเลยบ่ต้องท่านะครับบ่ต้องสนใจว่าเมียสินอนหรือบ่นอนเฮานอนหลับบ่หลับท่านท่าหลับไปนะครับขันมันยังมาจมใส่หูเฮาอยู่นี่ขนาดเฮานอนนิ่งแล้วก็แล้วหนีแล้วก็แล้วกลับมานอนอาบน้ำนอนแล้วก็ยังมาจมอยู่นี่อีพ่อใส่สูตรนอนสุดท้ายส่วนมากได้ผลสุขคนนั่นคือนับ นับขันหน้าปั๊บนี่จบกับเข่ากับน้ำตื่นมือเศร้าเต็มบอกกอกอยู่กับผ้าเลยหนึ่งเข่าเตี้ยเศร้าหุ่นลูกหนึ่งเข่าว่าเตยเหอเตยเลยเท่าห้าว่าฉันจังว่าไปได้กาแฟใส่ดอกไม้กินก็ได้จังเมียนคักเนาะคอยแล้วว่ามันบ่อยอุบลมือขึ้นนี่ว่าฉันคนคนว่ามันง้อพันเอ้ยจังเมียนคักหลายว่าฉันหูจะเคล็ดเวียเคล็ดงานจังสี่ไข่แม่ผัดว่านั่นแหละครับแม่จ้ามันสำคัญอยู่เด้เนาะพ่อเอาซี่เอาซี่ผู้ใดอยากได้กาแฟมากครับเดี๋ยวมื้อนี้ผมก็สิแจกนะแจกคือกันให้ไปร่องผู้ใดอยากได้ก็จะค่อยบอกอยากได้โกโก้ก็สิแจกให้ไปร่องคนละซ่องผู้ที่บ่กินกาแฟก็ได้อยากได้น้ำมันนวดสูตรเย็นสูตรเย็นคันเอาไปต้อยแล้วมันบ่เย็นจ้อยตำชีตะแล่ก็ไปแช่น้ำถูนวดเบิ่ง สูตรทอดกันมันยังบ่ฮ้อนพ่อก็ไปตากแดดฝิงไฟถูไปโลดโอ้ยจังแม่นบ่แต่สร้างมาสยามใส่ก็ได้ของแถมของแถมได้ดีปานใดแล้วเขาขายขวดละอัน150เขามาแถมให้2ขวดกับเป็นเงิน300เลยได้นี่จัดโปรให้นี่เป็นยังคือแถมเพราะว่านึงกาแฟให้มันดูแลภายในไปซะน้ำมันนวดก็ดูแลภายนอกจังซี่นะเสริมพลังกันมันเลยได้ผลดีผู้ลางคนว่าบ่เจียงบ่มืนงามขาแลฉีตะแลดำโอ้ยสยามใช่เอ้ยกัดพ่อได้เอาสบู่บักขามไปฟอกโอ้ยออกเป็นกับเป็นกับเกี่ยงมืนดีหลายนะครับสิไปพัทยาเดี๋ยวเบิ่งอันไปขูดหินหน่อยไปขูดอันหินปูนเมื่อวานน่ะได้2คู่น้อยนะครับอยู่กับผัวบ่เคยสนใจปากบ่เคยสนใจฟันจักเทียพ่อสิเอาผัวใหม่เหรอเอ้ยพัฒนาเจ้าของคักหลายส่วนตีนกระแตกเขิบเขียดตาหน้าลี่อยู่หั่นเอาลูกหนูมาเจียแตกไฟแตกพากขนาดหินสมยังเอาบ่อยู่เนาะหินขัดบ่เอาบ่อยู่เนาะต้องใส่ลูกหนูเนาะขัดเนาะตีนแตกเขิบเนาะโอ้ยพัฒนาเจ้าของบัดนี้บ่ต้องแม่กินไปเรื่อยๆเฮากินกาแฟบักลาให้มันเจียงมันมึนไปเรื่อยเอาสบู่บักขามฟอกไปเรื่อยสมุนไพรธรรมชาตินี่ดีที่สุดเลยผมอยากให้พ่อให้แม่ลองแบบนี้ล่ะเนาะเอารายละเอียดจะค่อยโทรหาลูกแต่ว่าตอนนี้ผมบ่ขายแล้วเด้อเซาขายชั่วข้าวก่อนกาแฟก็ดีนะครับDLC ก็ดีเซาขายก่อนสิแจกบัดเนี่ยแจกสำหรับนักร้องมาผู้ใดอยากร้องไหมพ่อแต่เปิดผมังกังขอนักร้องจากคนแน่แม่ขอนักร้องจากคนแน่นะครับเคยไปน้ำหมอลำซื้อๆก็ได้นะครับขอให้ขึ้นเป็นพระเอกจะเทียบบ่ให้มีแต่เป็นคนวอยหมอลำขนาดไหนว่าขี่ไล่แท้เอ้ยไปล่ำแต่ละมองแต่ละแกนี่บ่อยากเว้าดอกเจ้าภาพเนี่ยนำมาจ้างนำเอาเงินคืนแต่ว่ามีงานหนึ่งอันนี้เคยไปล่ำยายผมบอกซื้อคณะเถอะเนาะผมไปน้ำเพลินไปน้ำเพลินเป็นพระเอกถอดล่ำก่อนกลางวันเถอะสยามใช่ไปวันนี้พอไปฮอดปั๊บเรียบร้อยแล้วก็ล่ำเทศบ้านเจ้าไหนบ้านนี่พี่บ้านะครับฟังหมอล่ำบ่เปลี่ยนแม่ฟังหมอล่ำบ่เปลี่ยนพากันเก็บของเก็บศาสตร์แม่ข้าปลาหมึกยังพากันเก็บของหนีหมดเลยตั้งแต่สี่ทุ่มบัดนี้หัวหน้าคณะผันเลี้ยวไปเห็นเหลืองๆอยู่หุ่นอยู่มองแถวแถวห้องน้ำพุ่นนะอยู่ประมาณ1 2 4ประมาณ10ประมาณ10องค์เลี้ยงอุ้ยๆๆอยู่ก็เลยว่าหัวหน้าคณะล่ำรอดว่าซั่นล่ำให้มันสอดแจ้งตามที่เพิ่นจ้างมาบ่มีคนเบิ่งก็บ่ต้องสนใจเพราะว่าคนที่จะเบิ่งเฮาอีหลีคนที่จะจ้างเฮาอีหลีคือเจ้าอาวาสพระสงฆ์องค์เจ้านี่ล่ะผู้เพิ่นหาหมอล่ำแสดงว่าเพิ่นอินในบทว่าซั่นล่ำไปตี2กันแล้วนะครับยังบ่ลุกบ่ติงเลยพระ4 5องค์เนี่ยบ่ติงเลยอยู่ข้างห้องน้ำ
ไปใส่หัวล่ำไปล่ำไปจนตีหาจนแก้งแก้งจังปังผลปรากฏว่าอีนั่งหางเครื่องมันไปล่างหนามันแลนมาหยุดหยุดล่ำหยุดล่ำหยุดล่ำวนาคณะกันหยุดจังไดหุ่นพุ่นหลวงพ่อเล่นหน่อยเพิ่นเบิ่งจนในขีตะเว้นขึ้นเพิ่นกระบอกติงบ่ลุกไปเหี่ยวไปหยังได้เห็นบ่นั่นว่าซั่นล่ำให้เพิ่นเบิ่งตัวว่าซั่นมันบ่แม่นมันบ่แม่นมันบ่แม่นพระเพิ่นตากผ้าเหลียงไว้เพิ่นแต่เพิ่นตากผ้าเหลียงเพิ่นตากผ้าเหลียงว่าซั่นโอ้ยหากินคนเลยซั่นกู

0: อยากล่ำจัดให้ไผอยากร้องจัดมาเสียงดีลีลาได้มีของรางวัลให้เด้อพี่น้อง043 009กด83ตัว043 009กด83ตัวพ่อจ๋าแม่ครับมาจัดเต็มๆขอบคุณอีแม่อุทิศแสนหน้าพ่ออยู่บ้านอย่างในบ้านคำพ่นทองมูเก้าเกียนแล่นกุชินาไลอะขอ DLC ไป4กล่องนะครับ980น้ำมันนวดขอบคุณแม่วิไลเด้อดอนกระย่อมครับอยู่บ้านบอตำบลท่านย่าอำเภอกมลาไสยอันนี้กาแฟ2กล่อง DLC อีก1กล่อง580ปุ้ยน้ำมันนวด2ขวดขอบคุณพ่อคำสอนหงเพชรนะครับอยู่ที่ตำบลตรึมอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ DLC มาจากกองด้วยลูกหลาวสันเอ้าเติมกันไปล่องกันเบิ่งครับแม่นั่นละคันเฮากินกาแฟอันนี้มันได้เกี่ยวแก่กับพวกผิวพรรณได้เกี่ยวแก่กับคอลลาเจนน้ำมันไขข้ออายุหลายแล้วก็สิมีพวกนี้มาเกี่ยวข้องแต่คันเฮารู้สึกว่านะครับเนาะอยากได้พวกให้มันต้องมันซุ่นกับหัวเข่าปวดเอวลั่นเอายาแก้ปวด DLC ไปเลย290บาทเท่านั้นเองสวัสดีสวัสดีจ้าคุณแม่จ๋าลูกไส้ขอวายแม่ครับได้ยินบ่เนาะได้ยินบ่เนาะได้ยินบ่เนาะ
1: ได้ยิน
0: ว่าอย่างไรว่าอย่างไรจ้าแม่จ๋าครับ
1: เองก็ DLC ติ
0: ครับแม่ DLC แก้ปวดเมื่อยแบบสมุนไพรธรรมชาติจ้า
1: เอาจัก
0: กองครับแม่2กองอ2กองจาก580เหลือ500ครับได้20แคปซูลเลยจ้า
1: จ้า
0: เอายังอีกบ
1: ่บ
0: ่เอาบ่เล่นเกมติ
1: ว่าอยากได้เจ้าของแถมหั่นล่ะ
0: ของแถมนี่มันมีน้ำมันนวดขวดนึงหรือว่าเอาสูตรเย็นสูตรร้อนกับ2ขวดสบู่ก็ได้กาแฟทันชัยก็ได้หรือจะเป็นโกโก้ก็ได้พาเซตโตก็ได้พาถุงก็ได้เลือกได้เลยจ้า
1: อยากได้ยังวะผ้าขนหนูบ
0: ่เอาผ้าขนหนู
1: พื้นนึงอย่านวดจังเน
0: าะน้ำมันนวดจ้าน้ำมันนวด2ขวดสูตรร้อนสูตรเย็นเนาะใหญ่เนาะสบู่บ่อยากร้องสิพวกสบู่มาขามสบู่บังขาดจังซี่ปฏิติดใจเด้สบู่สมุนไพรน่ะเกี่ยงมือดีดีได้ใหญ่เอาบ
1: ่มันนั่นแม่มันปวดหลายคนอยากถูแม
0: ่โอ้แล้วแต่มันน้ำบ่อาบบ่เป็นยังว่าแต่เศร้าปวดบ่เว้าอยู่เนี่ย
1: แม
0: ่โอเคเอาคณะสั้นเอาให้จักแม่นเอื้อยหรืออีแม่บุ้นเนี่ยอันให้เอื้อนเอื้อยซะเสียงคือจังสาวซ้ำหน่อยอายุ40ปีนี่แม่อายุจักปีแล้วบ่
1: แม่ได้70กว่าแล้วลูกเอ
0: ้
1: ย
0: แม่จะตัวผมเด้ออีดีสิแม่
1: แม่แม่74แล
0: ้
1: ว
0: โอ้ยเสียงแม่จะไปหาตัวผู้เบาซ้ำหน่อยเกิดเขาโทรมาลงนี่เขามักอีแม่อีดีเสียงคือจังอายุ
1: โอ้ยแม่กินกาแฟแห้งแม่แห้งหมดกันเก่าอีก
0: โอ้เตี้ยโอ้แสดงว่าเป็นคนอารมณ์ดีเป็นคนมีความสุขเป็นคนบ่ทุกข์บ่ยากบ่เครียดบ่ขมมันก็ได้เป็นสิล่ะแม่คนเฮาอ่ะจ้า
1: จ้า
0: เอาซีสร้างแต่ DLC 2กล้องติบ่เล่นเกมกับลูกติโทรมาเหรอ
1: โอ้ยยันใกล้บ่ถือว่าพะเทียนน่ะให้เอาแต่น้ำเงินสิได้แต่สีเทปก็ไม่หลอด
0: เอาลองเบิ่งจะได้กลับโทรมาแล้วจังหวะดีลังคนเพิ่นอยากเล่นเกมสิตายเพิ่นยังโทรบ่ถือเจ้าของมาแล้วเสียโอกาสให้หยังอย่างเนี่ยแม่ให้แม่บอกของที่สามารถใส่ขวดได้อยู่น้ำลั่นค่ะอยู่น้ำบ้านน้ำซองอันไหนที่อยู่ในขวดแม่รับมาเลย10อย่างคันแม่ตอบถูกเอากาแฟไปอีก1กล่อง
1: ยังอยู่ในขวด
0: อะไรเอ่ยเด็กหญิงยังไงเด็กหญิงยังลืมถามนักเรียนเด็กหญิงอะไรจ๊ะเธอชื่ออะไร
1: เอ
0: ้
1: ยกับว่ามีของโลดบ่เนาะทางนั้นนึง
0: โอ้เสียงหวานจ่อยๆคือจังสาวซ้ำหน่อยอายุ30ปีนี่มันผู้ใดเนาะนอนๆโอ้ยอีแม่ท้องจันตัวนี่บ่ได้อยู่รัตนวาปีหนองคายน่ะแม่มาซอยกันเฮาของอยู่ในขวดเอาสตาร์ท1แม่1
1: ของอยู่ในขวดกับน้ำปลา
0: อัน1น้ำปลา2
1: 2กับปากกัดอยู่ในขวดที่3
0: ปากกัดโอ้ยเจ้าสร้างคิดพ่อแทบเป็นของอีพ่อหรือมาจะใส่แม่ปากกัดน่ะอัด2ปาก2ปากกัดโอ้ยจะแม่นคิดพ่ออัด3
1: เป็นหนังวะเจอน้ำขวดวะโอ้ยจริงๆล่ะบัดสนใจมากนี่โอ้ยเบาถือเป๊ะๆเลยนะ
0: เจ้าของท่านทา

0: ไอ้เหรียญอยู่บ้านผู้เดียวอ่ะเว้าผู้เดียวอ่ะแล้วโจ้ไม่เขาพร้อมเด้โจ้ไม่เขาพร้อมมึงคืองัวซะเนาะงัวปานิสังกาไปเล่นกับเขาบ่อยากอายคนตีผู้ใดเพิ่นว่า
1: ว่าแล้วเอ้ยน้ําก็อยู่ในขวด
0: อ่ะน้ําเปล่าน้ําขวดน้ําขวดวันเวโอเค3 4แม
1: ่ที่หนังวะ
0: อ๋อ
1: โอ้ยหลานนึงมาซอยแน่เด
0: ้อบ่น่ะเอิ้นหาคนอื่นแล้วบัดนี้ตายอันเอายาดมให้ยายแน่เด้อแม่อันพวกอันน้ําอันนี้เด้พวกไออันน้ําที่เอาใส่ตําบักฮุ้งได้เด้อน้ําหยังน้ําตําบักฮุ้งได้นั่นน่ะ
1: น้ําปลาแดก
0: โอ้น้ําปลาแดกเออเอาหาน้ําหยังอยู่ในตู้แซ่ได้แม่อยู่ในตู้แซ่เด้
1: เออน้ํามันน้ำกดก็อย
0: ู่
1: ในขวด
0: เออน้ำกดโอ้หยอดไอ้หยอดยางเออหยอดยางอ่ะเท่าไหร่แล้วล่ะ5เอา6
1: 6นั่งยังวะ
0: เอาละเด้อบาดนี้เด้อสิได้กินกาแฟฟรีบ่บัดนี้เอ้า
1: สิบ่ได้กินอยู
0: ่หว่าแม่นมันน้ำอัดหยังน้ำอัดหยังน้ำอัดหยังน้ำอัด
1: น้ำอัดลม
0: โอเค6เอา7แม่7เอาซอยกันเนาะ7
1: น้ำเรา
0: อ่ะก็7โอ้เราเอา8แม่8เมาคือเราแต่มันเป็นฟ้องแม่เมาคือเราแต่มันเป็น
1: ว้าวน้ำชม
0: อ่ะน้ำชมอ่ะ8น้ำชม9แม่9อีก2อันแม่อีก2อัน9
1: 9
0: น้ำโคกบ่อ่ะน้ำโคกโอ้ยเนาะจักน้อยก็สิว่าแฟนตายที่บัดนี้ห้ามแฟนตาเด้บ่เอาเด้แม่อันสุดท้ายแม่
1: มันก็คือบ่ได้อยู่หว่ามันคนละชื
0: ่อเอาหยังอีกถามหลานดูซอยยายดูหลานเร็วๆๆน้อง
1: เป
0: ีย
1: วบ่น่าเข้ามา
0: น้องเปียวโอเคโอ้เรียบร้อยเลยอยู่ดีๆก็มาได้กาแฟอีกกองนึงบาดนี้มันคือคักแต่ว่าเออแม่นแม่สยามใช่ก็คิดฮอดแต่เบียร์แล้วเนาะกินเบียร์กับเมียฝรั่งเนาะจ้ะแม่โอเค
1: มาหลังต้องไปกินเบียร์เนาะฝรั่ง
0: เออเมื่อหลังจะค่อยแม่ครับอายุ75ปีเกิดปีใดแม่เกิดปีไอ้เกิดปียังไอ้วอกละกาจอกุนแม่เกิดปียัง
1: ปีมะลง
0: ปีมะลงแล้วไอ้เกิดวันหยังคนวันจันทร์ปีมะลงแม่ครับระวัง75ปีไปหา9 95นี่บ่ใครมีปัญหาหยังดอกสิดีอยู่แต่ว่าระวังช่วงปี95ถึง96นี่สิมีปัญหาเรื่องชู้สาวเข้ามาเด้อแม่เด้อดวงแม่น่ะ เอาบ่ถ้าเกิดว่ามีผู้บ่าวเข้ามาช่วงอายุ95ปีโอ้โหลูกเว้าหยอกกันซื้อดอก
1: ไปแล้วพร้อมไปได้มอง
0: เ
1: ลยมองมีพันไปแล้ว
0: ฝาดเว้าแล้วแม่ละโอเคเอาแม่ได้ DLC 2กล่อง580ได้น้ำมวด2ขวดแล้วก็เล่นเกมได้กับลูกชายอีก1อันโอเคบ่ครับจ้า
1: จ้า
0: อยู่ดี
1: ขอบคุณค่ะ
0: ถือใจบ่ล่ะกาแฟน่ะนะ
1: โอ๊ยถือใจแล้วเนาะ
0: บ่แม่นกินกาแฟแล้วบ่อยู่บ่เซาบ่จักค่อยสิได้กินยาแก้ปวด DLC น่ะบ่แม่นบ่อยู่บ่เซาติคือจังได๋อือ
1: โอ้ยแม่เป็นกระดูกทับเส้นแล้วเป็นไขมันน้ําเส้นเลือด
0: โอ้ดันมันแหละมันเฮ็ดให้ปวดพอดีแล้วมันอืออย่าไปฉีดยาอย่าไปกินยาชุดยาลูกก่อนมันน่ะกินพวกนี้ละดีแล้วเด้อจ้า
1: จ้า
0: จ้าขอบคุณจ้าแม่จ้าโอ้ยอีแม่เฮามันคือคักแท้บุญวาสนาแม่นะครับเนาะมีลูกมีหลานคอยอุปถัมภ์คำสู้043009กด83ตัวเบิดแล้วบ่แม่เบิดแล้วบ่จ้าแม่จ๋าเบิดแล้วบ่ครับที่ฟังรายการบักลาสยามไส้อยู่นั่นน่ะอยากได้อันใดมาเด้อ043009กด83ตัวผู้อยากสร้างของกัดสร้างผู้อยากเล่นเกมก็ได้นะครับและท้ายที่สุดก่อนจะปิดเบรกแม่ผมสิขอแนะนำโปรย่ำโปรกาแฟห้อมคอลลาเจนทำไมจ้องกินกาแฟหนุ่มสยามชัย1เฮาบ่อยากกินน้ำตาลเพราะน้ำตาลเป็นสิ่งที่บ่ควรกินอย่างยิ่งเพราะว่าบ่กินมันก็เสียดให้น้ำตาลเฮาขึ้นอยู่แล้วยิ่งเฮากินนี่ซ้ำไปตื้อมือ2ครับไขมันท่านที่อยู่ในกาแฟทั่วไปมันมีของลูกบ่มีแม่จังบ่ต้องกังวลเรื่องไขมันไปอุดตันหลอดเลือดหัวใจจังซี่นะและสุดท้ายราคามันถูกมันพอกิน พราะว่ากาแฟที่ได้สมุนไพรได้น้ำตาล 0% ได้ครีมเทียม 0% ราคา145บาทนี่หาโคตรยากแต่ของลูกเอามาให้แล้วหวัดดีครับอะโร
1: สวัสดีจ้า
0: จ้าแม่วางได
1: สั่ง DLC อ่ะจ้า
0: เอาจักกองจ้าแม่ DLC ครับ
1: มีโปรตัวไหนบ้างจ
0: ้ะแม่ครับ1กองเนี่ย290เท่า2กล่องมันจะเป็น580ใช่มั้ยล่ะเขาก็เหลือแต่เขาลดเหลือ500นี่คือได้2กล่องแล้วถ้าเกิด4กล่องเนี่ยเป็น 1,000 เนี่ยเขาเหลือ980จ้ะแม่มีนี่ล่ะครับแบบ1กล่อง2กล่องแล้วก็4กล่องจ้ะส่วนของแถมก็ได้2อย่าง
1: อ๋อ
0: ครับ
1: เอา4กล่องจ้ะ
0: เอา4กล่อง980คุณแม่เคยทานหรือยัง DLC อ่ะครับ
1: เคยแล้วค
0: ่
1: ะ
0: โอ้แสดงว่าทานแล้วถูกนะเนี่ยถึงได้มารอบนี้เอาตั้ง4กล่องเป็นเงิน980เลย 1,000 มีทอนปวดขาเลยครับหรือว่าตึงหรือว่าเป็นแบบหนักตัวถึงได้กินเดีย
1: ว
0: โอ้ที่ว่าแม่สมปองใช่ไหมที่อยู่บึงขงหลงใช่ไหมอ๋อจำได้อ๋อครับมันเบาตัวขึ้นเหรอแม่ปวดเข่าแล้วมันเดินสะดวกแล้วครับพอกิน DLC แล้วครับ
1: ใช่ใช่
0: จ้
1: ะม
0: ัน
1: ล
0: ุ
1: กได้ง
0: ่
1: าย
0: โอ้ลุกง่ายอ๋อแล้วกาแฟไปกินคู่กันด้วยไหมคอลลาเจนอ่ะครับแม
1: ่จ้า
0: จ้าเป็นคนกินกาแฟด้วยอยู่ใช่ไหมครับ
1: ใช่จ
0: ้ะโอเคแจ๋วเลยงั้นเดี๋ยวลูกส่งให้ DLC วันนี้เอาไป4กล่องเลยนะครับแม่เนาะจ้าขอบพระคุณนะแม่นะเดี๋ยวส่ง
1: กาแฟแล้วก็ของแถมอะไรเอ่ย
0: บ้างตอนนี้แม่เอาเฉพาะ DLC แม่จะสั่งกาแฟเพิ่มเหรอครับหรือยังไงเอ่ย
1: ใช่ใช่กาแฟเพิ่มด้วย
0: เอากาแฟเอา4กล่องหรือเอา10กล่องจ้า
1: เอา4กล่อง
0: 4กล่อง580 580 DLC 980นะครับเป็น 1,000
1: จ้ะ
0: แล้วก็ของแถมแม่เอาอะไรครับเอาได้4อย่างเลยจ้ะแม่ได้4อย่างครับแม่ของแถมแม่เลือกเลย
1: ได้4อย่าง
0: จ้ะ4อย่างครับ
1: เอาผ้าขนหนูยานวดสบู่
0: โอเคผ้าขนหนูยานวดสบู่ผ้าขนหนูยานวดแล้วก็สบู่ยานวดเอาทั้งร้อนทั้งเย็นใช่ไหมจะได้ครบ4พอดี
1: ใช่ใช่จ้ะ
0: โอเคเอาครับเรียบร้อยได้ครบตามนี้เดี๋ยวส่งให้ที่เดิมนะจ๊ะแม่จ้าจ้า
1: จ้า
0: ขอบคุณครับสัตว์เทียเดี๋ยวพันกว่าบาทเลยอีแม่บื้อ1560บาทขนขาไม่ล่วงหรอกสยามไซไม่ต้องคำนวณว่าสั่นเบ้อเสียทีสวนอย่างเนาะมันหน่อยเสน่ห์ตัวนี้สมหัวใจนี่บ่อยากแถมง่วหน่อยพุ่นละให้อีแม่แล้วสื่อหลายเอาวัสดีครับสยามไซครับผมอรุ
1: แม่จิตังกาแฟน่ะ
0: จ้าแม่เอาตัวค่ะแม่เอาจักกองบอกลูกซ้ายเลย
1: ที่กาแฟน่ะไอเด็ดว่ากาแฟที่เย็นยัง
0: คอลลาเจน
1: มันเหมือนเทียนมัน4กล่องแล้วมันมี4
0: กล่องเอาครับแม่4กล่อง580ได้4กล่องกินได้เดือนกว่าแม่อย่าเป็นของแถมครับบอกลูกเลย
1: เอาเป็นสบู่ก็แล้วกันจ
0: ้
1: ะ
0: สบู่2กล่องได้ทีครับแม่
1: เด็กยานวดมันเป็นแบบไหนนะแม่
0: มันเป็นครีมเป็นเนื้อครีมเหมือนยาหม่องแล้วแต่ว่ามันเป็นเนื้อหน้าโน้ตแอบบักใหญ่50กรัมมักเย็นเก่าเย็นมักห้อนเก่าห้อนมองได้ปวดกับตุกตุ้ยแล้วแม่ครับ
1: ครับเอาน้ำยาหน่วยกดนั่งแล้วกับสบู่ก็นี่ล่ะ
0: ได้อีแม่เคยสั่งกาแฟกับลูกป่ะเนี่ย
1: บ่แม่เพิ่งน้ำมาอยู่เป็นอาทิตย์นึงแล้วเนี่ยแม่ก็เลย
0: โอ้จะแม่นหูนักหูเนี่ยเนาะเจ้าก็ได้จนว่าเขาสิเบิดไล่กันแล้วก็จะคอยโผล่มาเกือบมันบ่ได้คุยกันเอาบอกซื้อมาซั่นลูกสิได้ส่วงให้มหาเศรษฐีมันคิดหลวนสิละดูอยู่
1: ซื้อแม่บุญของสุนเนิน
0: บ้านเลขที่
1: 58ทับ4
0: บ้าน
1: สาสีเรียม
0: ตำบล
1: หมู่ที่14ตำบลบ้านโกกอำเภอจัตุรัสจังหวัดชัยภูม
0: ิโอ้ยเศรษฐีชัยภูมิเนาะจะแม่นคักหลายเครื่องหูหนักหูแน่นแท้เกิดมันไว้กวนขึ้นดอกกระเจียวจะไหนสิได้กิน ฟังอยู่จากมือไหนก็สิตัดสินใจหน่อยแม่
1: ฟ
0: ัง
1: อย
0: ู่
1: เป็นอาทิตย์มาแล้วฟังแต่ว่าฟังมาตลอดฟังทุ่งนั่นแหละ
0: โอ้แจ๋วทำนางก็ดีใจแล้วเอ้ยเกือบแม่นทั่วมาเหรียญเกมตั้งเนี่ย
1: เด
0: ี๋
1: ยวนี้ก็ฟ
0: ัง
1: อยู่จ
0: ้
1: ะ
0: เอาลูกสิไปก่อนเด้อแม่เด้อคอยซุ่มซื่นอยู่ดีมีแฮงเด้อแม่เด้อครับ
1: จ้าก
0: ินให้
1: ลงมามื้อใดลูก
0: มื้ออื่นได้กินครับแม่แม่จ๋ามื้อได้กินครับลูกซ้ายไปด่วนที่สุดเลยจ้า
1: จ้าเดี๋ยวแม่จะได้หาเตรียมตังค์ไว้ให้ขน
0: มเบ้ยไปเบิกรถอยู่ธนาคารน่ะนะ
1: เป็นนี่แหละลูก
0: จ้า
1: เป
0: ็
1: นนี่แหละลูกล้าขอบคุณหลาย
0: ครับมีเงินบ่ใส่แม่เอ้ยไม่ต่างอะไรจากคนจนเพิ่นว่าใส่รถนะครับอันเอาไว้ผมเห็นดอกสังแม่ย่าผมแล้วตายย้ายเขียนแม่ย่าเขียนแล้วตายโอ้ยอยู่ในตาหมากกับบ่แม่นหน่อยอยู่ใต้หมอนกับบ่แม่นหน่อยๆไปลี่อยู่ในอันหม่องตู้กับเข่าอีกเสียงไว้ซุหม่องเงินบ่เท่าแนวบ่ฮู้จักคำสิใส่นั่นแล้วนะครับ
2: เ
0: งินเก่าบ่ทันได้ใส่เบิดเงินใหม่ก็มาอีก
2: ค่ะ
0: ผมสิปิดเบรกแล้วเด้อแม่เด้อสิภาพพี่น้องไปฟังวัชรพรสมสุขนี่คือบรมครูและก็เป็นครูบาอาจารย์ของหมอลำก่อนบ้านเฮาหลายผู้หลายคนนะครับนี่วัชรพรสมสุขตอนนี้เราเป็นคุณนายฝรั่งแล้วเราสิพาพี่น้องไปฟังสิ่งผาแดงนั่งอายซึ่งบังไฟมวนมวนบังลากระซิบไปบัดเนี่ยเอาฟ้อนน้ำกันครับแม่จ๋าขอบคุณเด้อ
2: ผาแดงนั่ง
0: สบายดี
2: กันแพ่งกัน043
0: 009888 043009กด83ตัวเสิร์นครับ
2: ผู้นั่งใดก็อยู่อ่ะบ้าแดงฟังเสียงเร็วอ่ะ
0: พรแม่

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 MHz อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา13 นาฬิกา
2: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อยามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวยามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวสุ่มข้อบดเติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทายามเจ็บข้ออยากสุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที HB 417/69A
3: โรคฤทธิ์ที่ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊ก
4: มันมาอีกแล
5: ้
4: ว
5: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
6: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
7: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป

0: ือยัง
1: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
2: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
3: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็น

0: ผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำขับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ022074522 022074522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: ครับถูกค่อยลูกสร้างรวยคักรวยแน่เด
2: ้ออยากรวยไม่ต้องขอ
3: เน็ตกาแฟโรบัสต้าซองนี้เรียกซับแจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้าซองนี้เท่านั้นสำเร็จ

0: โอโมซันชัยหอมแดดดูกลิ่นอับแมสสักหนึ่งคืน
1: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับ
2: มาได้ตลอดมาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน21600จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
3: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบ.ต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
4: ไหวบอละน้องทอมสีกรอดตองไปกับไอบอไอสิ
5: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเจ็ดก๊อกก๊อแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยห้องคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททู่ป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟห้องเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043009888043009กด8อีก3โตด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
6: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจัดสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้ารถไฟฟ้าเดโก้และสลิกอย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
7: มาแล้วมาแล้วโซเล่ฮาล่าพี่เมียงฟ้าสีทอง ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าสร้อยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองท่อนั้นเด้อพี่น้อง
8: ให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบรถแรงราคาช็อคช็อคคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของเพลงลูกทุ่งนะฮะชั่วโมงบ่ายหลังมื้อเที่ยงแบบนี้เราจะกลับมาฟังเพลงลูกทุ่งเพราะๆไปด้วยกัน 98.25 บันดุงครับณที่ผมเชยฤกษ์รัตนารักษ์ดูแลกัน1ชั่วโมงโดยประมาณทุกวันที่นี่พร้อมกับบุญช่วยโอสถสีแยกไฟแดงอำเภอบันดุงอาคารสีเขียวซึ่งจะเป็นผู้ที่ให้การสนับสนุนหลักกับเราอย่างเป็นทางการเลยทีเดียวนะฮะดูแลกัน1ชั่วโมงจากช่วงเวลานี้ไปครับคุณผู้ฟังที่อยากจะเพิ่มเติมเพลงกับเราสามารถที่จะพูดคุยกันหลังไมค์ได้0885719422 0885719422เราเริ่มต้นที่ตุ้มโฮมอุดรออนซอนพืชสวนโลกเช่นเคยครับต้นชั่วโมงแบบนี้นะฮะก็ยังคงต้องประชาสัมพันธ์เรื่องราวของงานมหกรรมพืชสวนโลกนะฮะซึ่งจะจัดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานีครับ1พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปนะฮะก็อย่าลืมมาร่วมงานด้วยกันแล้วกันนะนั่นคืองานที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกกันเลยทีเดียวนะที่จะมีขึ้นที่จังหวัดอุดรธานีของเราครับก็นำมาประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันส่วนเพลงนะครับคุณผู้ฟังก็ยังคงต่อเนื่องในทุกวันที่นี่บ่ายโมงจนถึงบ่ายสองโมงครับเราไปฟังงานจากชาตรีศรีชนกันดีกว่าสาวผักไห่แล้วก็งานจากคัมภีร์แสงทองกับเพลงนี้ครับร้องไห้กับเดือน2เพลงไปฟังกันครับ

คุณฟังครับสำหรับในชั่วโมงบ่ายของผมนะฮะได้รับการสนับสนุนจากร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในราคาที่เป็นกันเองครบครันแน่นอนครับเดี๋ยวมีรายละเอียดเพิ่มเติมให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันแน่นอนนะฮะแต่ว่าช่วงนี้ไปฟังเพลงก่อนครับผมมีงานจากสแตมป์นะฮะกับเพลงรักสามเศร้าแล้วก็งานจากหนูมิเตอร์กับเพลงนี้ครับหนุ่มบ้านไกล2เพลงเพราะๆกันครับ

ได้ครบทุกอย่างง่ายกว่าที่คุณคิดกับสถานีเพลงเพราะฟังสบายและการกระจายเสียงที่ทั่วถึงคุณจึงสามารถสื่อถึงธุรกิจของคุณให้คนหมู่มากได้รับรู้ที่นี่เต็มใจขยายฐานธุรกิจของคุณให้กว้างขวางอย่างไร้ขีดจำกัดในแพ็กเกจที่ถูกกว่าและครบกว่าติดต่อโฆษณา0885719422

คุณฟังครับสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังมองหาวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างจะงานเล็กงานใหญ่สร้างบ้านต่อเติมบ้านหรือซ่อมแซมบ้านอยากจะได้วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในราคาที่เป็นกันเองไปแล้วครบจบในที่เดียววันนี้ตรงไปได้ที่ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างครับเราจำหน่ายทั้งประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตูหน้าต่างวงกบไม้ประตู PVC อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตะข่ายฟายิบซัมโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกแล้วก็ยังมีสินค้าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างอื่นๆอีกมากมายครับทางร้านยังมีบริการส่งสินค้าฟรีถึงหน้าบ้านกันอีกด้วยสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจต้องที่ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างครับเรายังรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ทางด้านการทำงานด้วยพูดคุยกับเราได้ขอคำแนะนำคำปรึกษาได้ครับร้านตั้งอยู่ถนนบ้านดุงหนองเม็กทางออกบ้านดุงเลยคุปตาบ้านดุงออกมา600เมตรจะอยู่ตรงข้ามกับร้านขาแข่หลังรถโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้เลยครับ0933916644 0982692530และ0842479394อย่าลืมนะครับอยากจะได้วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างตรงไปหาเราได้ที่ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างฟังเพลงกันต่อครับหยิบเอางานจากสิริพรอำไพพงษ์ฮักผัวเขาไปฟังครับ

จบไปสำหรับงานจากเอมอภัสรากับใจแน่แค่ไหนนะคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงเวลาของเพลงลูกทุ่งที่นี่ 98.25 ชั่วโมงบ่ายครับ 13:00 น.จนถึง 14:00 น.หน้าที่ผมยุนเฉยฤกษ์ดูแลกันทุกวันเลยนะฮะติดตามกันที่นี่ได้พร้อมกับร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างเราจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในราคาที่เป็นกันเองครับไปเลือกซื้อหากันเราได้ทั้งประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตูหน้าต่างวงกบไม้ประตู PVC อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตะข่ายฟายิบซัมโครงซีไลน์นั่งร้านหลังคาอลูซิงค์เหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกแล้วก็ยังมีสินค้าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างอื่นๆอีกมากมายครับทางร้านยังมีบริการส่งสินค้าฟรีถึงหน้าบ้านกันอีกด้วยสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจต้องที่ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างครับเรายังรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศว

และนั่นก็คือเสียงร้องของสาธิตทองจันทร์ครับกับมือสังหารคุณฟังครับช่วงเวลาของเพลงลูกทุ่งชั่วโมงบ่ายเดินทางมาถึงช่วงท้ายชั่วโมงแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามในช่วงหลังผมด้วยคุณฟังสามารถติดตามได้ทุกวันเลยนะครับที่นี่ 98.25 13 นาฬิกาโดยประมาณเรื่อยไปจนถึง 14 นาฬิกาครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณไปถึงร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในราคาที่เป็นกันเองขอบคุณบุญช่วยโอสถสีแยกไฟแดงอำเภอบ้านดุงอาคารสีเขียวที่อยู่และให้การสนับสนุนกับเราที่นี่ในชั่วโมงนี้ครับเลือกเพลงมาส่งท้ายกันเอ๋พชนาบอกใจไว้รอเจ็บแล้วก็ลูกแพรไหมทายกับเพลงน้ำตาแมงวีสองเพลงส่งท้ายกันหมดเพลงหมดเวลาลาคุ้มฟังไปก่อนผมชัยฤกษ์รัตนารักษ์สวัสดีครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา14:00 น.
2: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อย่ามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวย่ามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวซุ่มข้อบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทาย่ามเจ็บข้ออยากซุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊อก
5: ไม่สู้ดิบได้ผลเกินคาดหาพยาธิเพราะผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ครับแน่ปวดเลือกแต่ยาไว้สู้นิคไว้สู้นิคไว้สู้นิคเสด็จเจ้า
6: ก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อก็หักแม่ก็หักเบิ่งคักๆมีแต่ขี้กระตือกินยาหยังก็บ่ถือใส่ยาไว้สู้นิคเด้อ
7: ไว้สู้นิคชนะขาดพยาธิยกข้างนี
8: ้เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
9: ้าวทำไมล่ะเธอ
8: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริงๆ
9: ทำไมไม่กินยาหมดลูกกาโน่ล่ะ
10: นาน้ำว่านชักหมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
11: การเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์ความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออสซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าคดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน
12: อย่างงงครับว่านี่เป็นเสียงอะไรนี่เป็นเสียงของสมุนไพรลิลลี่ที่กำลังไล่จับไขมันส่วนเกินที่ร่างกายคุณไม่ต้องการนอกจากนั้นยังช่วยแก้ปัญหาการท้องผูกเป็นยาระบายอ่อนๆทำให้ถ่ายง่ายเฮ้ยไม่ใช่ถ่ายอย่างนั้นเพียงก่อนนอนวันละ2แคปซูลแล้วดื่มน้ำตาลมากๆ
13: อยากกำจัดไขมันส่วนเกินของคุณให้หมดไปใช้สมุนไพรลิลลี่สิคะลิลลี่ตัวช่วยที่ดีสำหรับคนอ้วน

0: ือยัง
1: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้วแต่ถึงจะเป็นคุณแม่ก็เป็นคุณแม่ยังสาวเพราะได้ตัวช่วยดียังยาสมุนไพรฟลอราพลัสชนิดน้ำที่ช่วยให้มดลูกเข้าอู่ตึงกระชับบรรเทาอาการเจ็บปีกมดลูกช่วยไวสาวกลับคืนมา
0: ฟลอราพลัสชนิดน้ำหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
1: โดยห้างขายยาเทพประทานพร

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: ครับถูกค่อยลูกสร้างรวยคักรวยเนี่ย
2: อยากรวยไม่ต้องขอ
3: เน็ตกาแฟโรบัสต้า2นี้เรียกซ้ำแจก5 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า2

0: โม่สันชัยหอมแดดลูกลิ่นอับแมสซักกลางคืน
1: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเช่นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได
2: ้ตลอดเอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
3: งั้นไปกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกข้นการันตีมีอย. ฮาลัน GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร0928127589 0928127589ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
4: ยังมีอยู่บ่ครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเกดก๊อกก๊อกแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องโตขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043009888 043009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
5: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินเพราะปุ๋ยตาอมรินเป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้เพื่อไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร0870118353 0870118353
6: เกษตรกรฟังทางนี้ในการทำเกษตรปีนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าไถนาค่าน้ำมันค่าถอนกล้าค่าดำนาค่าปุ๋ยมีแต่ค่าชีวิตเกษตรกรนี้ช่างมีค่าเหลือเกินแล้วเกษตรกรอย่างเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายพวกนี้กลุ้มใจ
7: หยุดไม่ต้องกลุ้มใจอีกต่อไปแล้วต้องการเงินด่วนต้องการเงินหมุนต้องการเงินทุนเงินด่วนเลือกได้บายยูแคปช่วยคุณได้เพียงแค่ท่านมีรถมีเล่มก็มีเงินใช้ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปรีบติดต่อด่วนให้บริการอยู่ที่บริษัทอึ้งกุ้ยเฮงทุกสาขาใกล้บ้านคุณสนใจโทร061-019-6633หรือ061-020-3337เงินด่วนเลือกได้บายยูคับกู้ง่ายอนุมัติไวถูกใจคุณ
8: บุญบังไฟ
9: เรียน
8: ตัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังลดสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อคคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: นกับผลงานเพลงมวลจากน้องนุ่นธิดาพรสายรักหมอลำบำบัดค่ะตอนรับคุณพ่อคุณแม่เข้าสู่ชั่วโมงที่2ของรายการลูกทุ่งคนหักสุขภาพสาวสกลนางเว้านางจากกับพ่อแม่พี่น้องในชั่วโมงที่2ขณะนี้เวลา 14:14 นทักทายสบายดีมิตรหมอแก่นแฟนหมอลำทางสถานีวิทยุลูกทุ่ง2ฝั่งโขง FM 103.0 อยู่ทางบ้านพันเผาอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายลิงก์รายการสดๆไปที่สถานีวิทยุนำเพิงเรดิโอ FM 101.0 อำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครลิงก์รายการสดๆไปที่สถานีวิทยุทองถิ่นไทยบันดุง FM 98.25 อำเภอบันดุงจังหวัดอุดรธานีคลื่นของเฮียตีและก็ยังลิงก์รายการสดๆไปที่สถานีวิทยุพิลารักเจริญ FM 106.50 อยู่ทางบันบงอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายอยากฟังผลงานเพลงใดแนะนำเติมเข้าสู่รายการมาใดค่ะ0621798555 0621798555พี่น้องถ้าฟังสอปปลาวอยากโทรมาเว้ามารมหน้าไม่หลังไม่มาหยอกมาแซวมอบตอนผลงานเพลงมวนๆให้ซึ่งกันและกันกะ020 5185 2345 020 5185 2345มาในชั่วโมงที่2มาเปิดรับสายหน้าไม่เว้าจากกันซะก่อนจังมาเว้าเรื่องราวของสินค้าโปรโมชั่นสบายดีเจ้าตุ๊ดำเอาคือส่งอยู่ไก่แท้ยับเข้ามายับเข้ามาเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อบ่ได้ยินเสียงเด้อยับเข้ามาแน่
1: ฮัลโหลยินว่า
0: เออได้ยินแล้วอันเจ้าเป็นยังคือไปอยู่ไก่แท้เดี๋ยวนี
1: ้แอบคิดเด้อแอบคิดฟังเพลงกิ้วหาเดือน6เดือนหาไปฟังเจ้าฟังเพลงนี่ล่ะ
0: บ่เฮาก็ได้ฟังนี่บ
1: ่เด้อเดียวนี่ล่ะเกิดหลายมื้อแม่นจะพัดหาเดือนมานี
0: ่อันมันเป็นจังได๋มันเป็นตะคืออยู่บ่มันเป็นตังใบหน้าบ่นี
1: ่เห็นเสียงร้องแล้วยังเห็นหน้าแม่นสิเห็นหน้าได้บ่นี่ล่ะให้เห็นหน้านี่ล่ะ
0: เออก็สิให้เห็นอยู่ดอกคะแนนซื้อผลิตภัณฑ์อันนี้บ่ได้เสียเงินจักบาทสิโทรมาคว้ากับสาวสกลบ่ได้ฟังง่ายๆบ่ได้เห็นหน้าง่ายๆเด้อตู่ดำเด้อเอาไปละติ5 6เดือนที่ผ่านมาหูจักกันมาอ้าวก็ได้ยินเสียงเต็มเนียมนี่ล่ะว่าซั่นเอาตู่ดำคันอยากเห็นหน้าก็ซื้อสินค้าโปรชุดใหญ่เด้อสบายดีพี่เปาเล
2: โดยสบายดีโดยปตู่ดำว่าอยากเห็นหน้าเจ้าวะ
0: แม่นแล้วละคอมาอยู่สาวสกลบ่ยอมเปิดเพราะว่าเราซื้อกาแฟ2ถุงนึง
2: แม่นวะ
0: เจ้า
2: เออแล้วไปหาแล้วมันซื้ออุ่นหนุนกาแฟมาแล้ววะเนี่ย
0: เราซื้อกตดลแล้วเราขี้ถี่มักม่วนกันเลยบ่ให้เราเห็นหน้าซื่อๆนี
2: ่วันน่ะเอ้ยแต่พูดว่าสาสกลกับผู้งามอยู่แล้วเน
0: า
2: ะ
0: เจ้าเราขี้ถี่มักม่วนตู้ดำนั่น
2: โดยทั้งเนื้อสาสกลเนื้อคนผู้งามแล้วก็แก้มเป้าอันกาตากันโลโล่ได้โอ้งามเนาะหน้าตากับฟองไส้อยู่
0: เจ้าโอ้จะแม่นถึกเบิดเด้จะแม่นถึก
2: ก
0: ัน
2: เด้ตบาเสื้อตาตะกุนมีซอกหานย่างแล้วคนงามอยู่ละคนงามเตรียมเป้า
0: เจ้าเก็บเป้าเดี๋ยวเก็บเป้านี่คืออย่างเจ้าบ่เข้าใจ
2: ครับความหมายว่าเฮาความหมายว่าคนตู้เตรียมเป้าแปลว่าคนเฮาบ่ได้เตรียมบ่เตรียมหยังนะแปลว่าเฮาแบบคนหุ่นเต็มนะเอิ้นว่าหน้าตาผิวพรรณเฮาทองใสได้บ่ว่าหน้าตางามดีเฮาเบิ่งหน้าตาเฮาก็หน้าตาเฮากับบ่กี่ลายก็บางคนว่าหน้าตาบ่งามแบบเพิ่นหน้าตาแล้วก็อยากบ่ๆแบบว่าแบบหน้าบ่เต็มที่แบบว่าหน้าเฮามันเต็มส่วนแบบว่าหน้าตาเฮาก็ตึงๆแบบว่าหน้ามันเต็มเด้
0: โอ้แบบคือเฮาตุ้ยนี่บ่คือเฮาตุ้ยนี่บ
2: ่แม่นแบบคือเฮาคนตุ้ยแบบว่าก็เบิ่งแล้วคนตุ้ยคือว่าหน้าตาแซ่บเป้าตุลุรส
0: โอ้ยเนาะจะแม่นเนาะ
2: มันคนกับบ่ได้โวบเด้ก็คือกับคนจ่อยได้คนจ่อยนี่บางครั้งแต่การบ่อยู่เนาะมันก็บ่หน้าคือว่าบ่เบ่งบ่หยังเด้อ
0: โอ้ยจะแม่นปั่นตาเห็นเด้เว้าอันไหนออกมาก็ได
2: ้โดยๆแล้วก็ว่าตามความจริงเนาะเฮาฟังเสียงคนเด้อก็ได้หน้าตาทุกคนนึกคนขาวคนงามด้วยหน้าตาก็เต็มส่วนนี่ล่ะ
0: โอ้ยคันเกิดว่าตกตารางเฮือนนี่ไกลแลนกิ๊กผู้แล้วความขาว
2: โดยๆ บอกรถผู้ใดไม่เห็นสาตะกวนกับว่าที่โอ๊คที่ใจโอ้สาตะกวนกับผู้งามเน
0: า
2: ะ
0: เจ้าเจ้า
2: แล้วกับบริขี่ไล่กับคนกับบริจ้อยกับเงินปุ๋ยเบิ่งละ
0: ไว้บอกว่าแล้วกิ้งงามใดนี่คือองค์นี่ล่ะ
2: แมนผู้ใดเคยเห็นแต่ตะอ่อนตะกะตะวาใครเห็นแล้วแล้วว่าเมื่อเลิศบอกว่าโอ้นอนบ่หลับบ่ได้ได้ไม่เห็นสาตะกวนนั่นผู้งามเน
0: า
2: ะ
0: คันได้เห็นแล้วจกเงินแสนเงินล้านให้พุ่นล่ะถ้าเบิ่งโล
2: ดโดยๆแต่ว่าบาเรียกว่าตามความจริงเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีผู้ใดไม่เห็นแล้วที่เขาคิดใจว่าสาวสกุลเราบริคนสีลายและปรุงงามได
0: ้บ่าวเรียเจ้าอย่าถ้วยไปหาอะไรอันผู้กระเจ้าเคยเห็นข่อยกระเจ้าหัวสักตายแล้วเดี๋ยวนี้นะ
2: เอ้ยก็ผู้บ่เคยบ่เห็นนี่นะจะให้มาเบิ่งนี่นะ
0: เจ้าเจ้านี่ล่ะวันที่10เดือน10ได้พ่อกันแท
2: ้โดยโดย
0: เอาว่าจังได๋บ่าวเรีย
2: บ่าวเรียบ่ได้ขอฟังเพลงเอานั่นเด้ออันเพลงชื่อว่าอันมีมีแม่มาแพรักเด้อ
0: มีแม่มาแพรักเน
2: า
0: ะ
2: โดยโดยสมมติจะให้เจียนนังสะบอนออกขายน้ำนี่เด้อ
0: เจ้า
2: แล้วก็สาวรถจันดาตามไม้สดสดแล้วก็มอแพนตอนนั้นแน่ประตูดำน้ำแน่แล้วก็ประตูดำเด้อมือแรงรุ่นเอาเลขเด้อมือแรงเด้อจะคิดไรให้เบิ่งเบิ่งก่อนจะให้ซื้อตัวใดเนาะแล้วก็เพลงนี่มอให้อาจุดาเดสาวน้ำเพชรบ่าวลองแพรน้ำนี่เด้อเบอร์โทรบาเลกะ030-916-0237เด้อโทรหาได้กันเด้อมันหมานเด้ออันสุดท้ายนี้ขอให้สาธุชนหาเงินครับมันหมานเด้อ
0: เจ้า
2: แล้วก็พิเศษพิเศษมอบให้ไอ้เสียงลอยน้ำนี่เด้อ
0: เจ้า
2: โอ้เหมือนไอ้เสียงลอยคนมาจัดรายการเช็คตามงก็ต่ำ12โมงไว้เนอะ
0: แม่นแล้วใส่งานในห้าง
2: ค่ะแล้วบ่มีลาพักก่อนเนาะสิกินข้าวเที่ยงมันจัด 4:00 นรวด
0: เจ้าเจ้า
2: เอออ่ะโชคดีเด้อ
0: ขอบใจเด
2: ้
0: อ
2: โดยสบายดีคนงามน่ะ
0: สบายดีสําหรับพี่เบาเล่ถึกเบิดสุอันสุยางที่เบาเล่เว้ามาเว้าปานตาเห็นเด้พี่เบาเล่สาวสกลนี่คันเบิ่งความงามให้เบิ่งคันอยากมาเบิ่งความงามกับสาวสกลนี่ให้เอาเสียมเอามักจกมานำเพราะว่าความงามของสาวสกลมันอยู่ลึกคุดจังใดก็คุดยังบ่พอคันแม่นตกตะล่างเฮือนนี่โอ้ยไก่แล่นจิกคิดว่าเป็นเม็ดข้าวสารมันขาวคักหลายสบายดี
3: โอ้ยสบายดี
0: ว่าจังใดเท้า
3: คืนวันที่ช่วงเพลงบทวนดอกจะเป็นฝนสีดาอีกคือเมื่อวาน
0: เอาขอไปหนาตัวเยอะมาเบาความเก่าความหลังอยู่นี่เด้อ
3: เนี่ยนะเอาขอฟังเพลงนี่เด้อ
0: เจ้าเพลงอย่างเจ้า
3: สิอาบน้ำให้อ้าย
0: สิอาบน้ำให้อ้าย
3: เนี่ยเนี่ยมันเป็นมันเป็นมรำของทุ่งนี่เด้อของของคนดาวเด้อ
0: เจ้า
3: สิอาบน้ำให้อ้ายอายใส่ถามไม่อายใส
0: ่เอาอายใส่บ่กันบ่แม่นสาวสกลละเบิ่งซ่องสิเป็นเบาเสียงลอยหั่นล่ะ
3: โอ้ยเป็นผู้หน้าใหม่ไปบ่ได้ดอกอาบน้ําไปอายอยู่หน้าใหม่เห็นเด
0: ้อบัดเว้าน้ําเฮาก็ว่าเฮาบัดเว้าก็อายเสียงลอยก็อายเสียงลอยจะแม่นเจ้าปากหวานคักเนาะ
3: โอ้ยคนบ่เคยเว้าอายเสียงลอยแบบนี้จะเชื่อได
0: ้บ่
3: คือนี่จะเว้าเออมีถามว่าแม่บ่เชื่อน่ะเคยคือจะว่าไปทางอื่นเอามอบไปเด้อ
0: มอบเลย
3: มอบให้แม่วันพอมีเลยไอ้บ้านน้ำช่วงเสียงหวานหวานเลยใส่ต้นหนองแตงเลยจ้าลูกจันนาสาวนิตาไอ้หน้าทองเมียงไอ้บ่าวสิบล้อมันหอมเลยเด้อ
0: เจ้า
3: แล้วก็ไอ้บ่าวเล็กเมืองสังทองน้ำเมยเราอันบุญจันเมืองปากเงื่อนใครสมปันอ้อยอันนี้พิเศษพิเศษไอ้เบาออดโคกสะอาดเนอะ
0: เจ้า
3: และพิเศษอีกเทนึงโคตรสุกเสียงหวานหวานหน้าใหม่ได้สิอาบหน้าใหม่เด้อพิเศษสบู่หอมหอมกันเด้อ
0: โอ้เอาเป็นอันนั้นเด้อ เป็นครีมอาบน้ำเด้อบ่มักสบู
3: ่เออเอาเป็นครีมอาบน้ำก็ได้เมื่อเนี่ยได้ฟังเด้อเมื่อวานนี่ก็บ่ได้ฟังเมื่อวานนี่ค่ะ
0: เจ้าคันว่าสิไปอาบน้ำให้ล่ะเว้ากัน2คนเด้อบ่ต้องเว้าออกหน้าไมค์ดอกย่านผู้อื่นเพิ่นขิว
3: เอาอันนี้หน้าไมค์ข้างหลังไม
0: ค์หน้าไมค์ล่ะเนาะ
3: โอ้ยเว้าไปละเด้อซะนะ เอาเท่านี้เด้อสิพาฟังเพลงเด้อ
0: เจ้าสบายดีขอบใจสำหรับเอ้ยเพชรมณี อยากอาบน้ำให้อ้ายว่าสั้นว่าอุ้ยเว้ามาให้ความหวังสาวสกลแท้น้อบาดที่นี่เนาะมาขึ้นน้ำอำลำอำลำแท้น้อเอ้ยเพชรมานี่เอ้ยเอาไปเตรียมตัวซื้อสบู่เหลวเด้อเอ้ยเด้อสาวสกลมักสบู่เหลวเอากลิ่นที่มันหอมๆเด้อเอ้ยเด้อคันไปแล้วบ่อาบน้ำให้นี่สิมาขายหน้าออกหน้าไม่ซะนี่แม่วัน
3: โอ้แบบนี้สิจะได้ละมั้ยลูกแม่จะคลั่งเพลงอันนั้นหนา
0: เพลงยังแม่ลอง
3: บนมนต์คนสีซ้อนะ
0: ลงบนคนสีซ้อแม่สิให้ลูกร้องอีกลมมันสิบ่เข้าท้องลูกติแม่
3: เอาสุดท้ายเอาสุดท้ายลูกเอาสุดท้าย
0: แม่สิซื้อโปใหญ่อีกบ่แม
3: ่บ่ร้องกับบ่
0: แม่เอากลางคืนซักเขาเจ้าสิมุนคืนนี้เอากลางคืนสิร้องให้ฟังเน
3: า
0: ะ
3: แม่สิว่าอันนึงให้ฟัง
0: จ้า
3: เราเล่ถวยลูกถึกเนาะ
0: ถึกคักถึกคัก
3: แม่นโอ้ฝันตาเห็นเนาะ
0: แม่นแล้วแม่นแล้ว
3: พี่เด้อมาถวยแม่บัดเนี่ยบอกว่ามาถวยแม่เลยเด้อว่าแม่เป็นคนจังไหนเด้อ
0: จ้าได้ค่ะแม่แม่แต่ว่าเพลงแม่ขอมาเดี๋ยวกลางคืนเฮาจะร้องฟังเด้อ
3: ลูก
0: จ้า
3: โดยโดยแม่หยอกสิโอ้เสียงม่วนลูกร้องแบบร้องเพลงไว้ลูกบ่ปานใด
0: บ่ร้องเพลงซ้าละม่วนบ่
3: เมียนเสียงได้อยู่ลูก
0: เจ้าเจ้าเป็นตาได้จกเงินซาวเงินร้อยให้บ่ล่ะมื้องานนั่น
3: อันใดก
0: ็เป็นตาจกเงินให้บ่ล่ะให้พ่อวีเตรียมติปมาให้แน่เด้อ
3: เออส่งวีบ่มีเงินไปดอกมิใช่ในวันละเดีย
0: วโอ้ยก็เฮ็ดพวกมาไล่มาให้ตัวเนาะ
3: ได้ใบละพันบ่ได้ยืดใบละพันล้าน
0: เจ้าเจ้าเจ้าเอาใบแล้วถ้าได้เอาเงินมาใส่ถุงให้ในเด้อเอาเงินขวัญถุงอันเอาใบน้อยสุดก็ได้เด้อแม่เด้อ
3: โดยแม่บอกพ่อแล้วลูก
0: เจ้า
3: โดยสบายดี
0: นั่นเห็นบ่ร้องเพลงนึงยังบ่จบอีกได้อีแม่ข่อยก็ขออีกโม

คือสิบ่โลกไงเด้อเด้อมื้อนี้วันโกนกับคุณบอกคุณแม่เอ้ยใจขึ้นฮึบฮึบฮึบฮึบอยู่เด้อเอาส่วนผลงานเพลงนี้ตามคำขอจากตู่แจดค่ะ

0: นี่ดีจัดสรรตามคำขอตามคำแนะนำถูกอกถูกใจอยู่บ่น้อพี่น้องกำลังให้เกียรติที่ตามรับฟังช่วงของรายการลูกทุ่งคนรักสุขภาพฟังรายการนี้แล้วอยากสั่งซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์เป็นกำลังแรงใจให้ทีมงานของเฮาทุกๆช่วงของรายการโทรมาได้เด้อคุณพ่อคุณแม่เด้อ0621798555 0621798555พี่น้องทางสปป.ลาว02051852345มาเปิดรับสายหน้าใหม่กันช่วงนี้สบายดี
1: เจ้าสบายดี
0: เจ้าแมลี
1: เจ้ามื้อนี้แมลีขอประชาสัมพันธ์ถึงบรรดาแฟนเพลงทุกทุนาภาวะอยากเห็นนุ่มดาวเสียงไหลกับชาวสากลวันที่10เดือน10ไปซื้อโปสนับสนุนซอยกันเด้ออยากเห็นสาวสากลนะเชิญทุกทุนาซื้อโปซอยแล้วก็ไปเห็นสาวสากลแบบพลังความสำเร็จถ้าว่าใครอยากเห็นอยากคู่สาวสากลงามสันใดรอสันใดให้ไปเบิ่งเด้อวันที่10เจ้า
0: เจ้าสิได้ล้อมผ่าเบิ่งเนาะแม่เนาะ
1: โดยอาจารย์เล่ช่างได้จักปูแล้วล่ะกะอยากเห็นล่ะกะให้ไปเบิ่งทุกคนพวกกันสาวมีสาวยังให้ไปเบิ่งเด้ออยากเห็นสาวสกุลคนงามคนเจ้าสู้สนใดให้ไปเบิ่ง
0: แม่คนเจ้าสู้อย่ามาใส่กับลูกไปใส่กับเบาเสียงลอยแม
1: ่คนรออันคนสวยลากะใครอยากเห็นสนับสนุนสร้างปูน้อยปูใหญ่ก็ได้เด้อเบาเล่เจ้าจักปูกะเสนอสาวสกุลแต่ว่าเมลีนได้หลายปูแล้วเมลีนน่ะ
0: เจ้าคุณแม่แล้วเป็นได้ไหนมื้อนี้ไปส่งสินค้าให้ลูกค้ายอดปังๆบ่แม
1: ่อันมื้อนี้แม่เฮ็ดแม่เอาบุญแม่บ่ได้ไปเจ้า
0: ปูบ่ได้ส่งสินค้าเนาะมื้อนี้เนาะ
1: โดยเพราะว่าเพิ่นก็สินค้าอันลูกค้าเพิ่นก็ทำบุญคือกันเด้
0: เจ้าเพิ่นห่อข้าวต้มเนาะแม่เนาะ
1: โดย
0: เจ้าเอาฝากความขึ้นฮอดคิดถึงหาลูกค้าได้แม
1: ่โดยมื้อนี้เมลีขอฝากความขึ้นฮอดถึงลูกค้าทุกทุนหน้าเด้อถ้าอันทีมงานพาแขกก็ได้ถ้าว่าต้องการสินค้าของเบาเสียงลอยก็โทรหาเมลีโลดราหาว่าพาอยากไปอันพลังความสำเร็จนำเบาเสียงลอยกับสาวสกุลก็เชิญติดต่อนเจมี่ได้เด้อสิสร้างปู่น้อยปู่ใหญ่เจ้าสร้างน้ำสาวสกุลสร้างน้ำเมลีก็ได้บ่เป็นยังสิจัดสรรหาเลยปู่น้อยปู่ใหญ่เบาเล่เจ้าเป่าใหญ่บ่เจมี่เก้นั่นสิเอาปู่ใหญ่ก็โทรมาก็ได้สิติดต่อให้ลาไปปลูกความสำเร็จความสำเร็จอยู่วันที่10อยู่สปป.ลาววันนี้แม่จู้สวยนะหนูหันขอฟังเพลงตามหาสายแนน
0: เจ้าได้เลยเพิ่นตอบตกลงล่ะไปว่าเฮาสิไปหาเพิ่นแม
1: ่โดยโทรไปหาแม่โทรไปปรึกษาเพิ่นแล้ว
0: เจ้า
1: ราคาว่าใครอยากเห็นสาวสกุลคนสวยอันบ้าเสียงลอยคนรอล่ะไปเบื้องโลดทงข้าวหาตู้สายทายแขกเด้อเมื่อวันจันทร์ลูกสาวทีมงานบ่าวเชียงรายกับสาวสกุลกับเมลีสิไปพ่อแม่ทุสาอยู่ท่าแขกบ้านท่าแขกโฮมซีเด้อเจ้า
0: ท่าแขกโฮมซีเนาะแม่เนาะ
1: โดยท่าทีมงานที่ว่าสนับสนุนสินค้าของเมลีละไปเลยมื้อนั้นน่ะเมลีสิเอาสินค้าไปขายน้ำไปแจกพร้อม
0: จ้าแม่ถ้าเจ้าสิบ่ลังมาเบิ่งเบิดบ้านบ่แม่คันเฮาประกาศจังซี่หั่นน่ะ
1: โอ้ยประกาศมาแล้วเด้อพยังเห็นชาวสกุลคนสวยน่ะตาปันเสียงลอยคนรอน่ะถ้าใครอยากกอดอันเสียงลอยละไปแล้วเด้อเพราะว่าเมลีกอดหลายเทื่อแล้ว
0: เจ้าคุณแม่
1: จักงามจักรอซั่นใดให้ไปเบิ่งประกาศหาทีมงานอันเบาเล่บ้านอันโคกแฮเด้ออยากเห็นชาวสกุลไปเบิ่งสวยซั่นใดก็ได้ตั้งปูจักสองปูสามปูแล้วก็ไปเบิ่งเด้อทีมงานทาแขกน้ำพวกทีมงานแจ้งใบย่างคือกันถ้าว่าอยากเห็นบ่าวเสียงลอยกับสาวสกุลเพิ่นสิไปทาแขกเมื่อวันจันทร์ บ้านตู้สายเด้อใครอยากเห็นนั่นคนรอๆคนสวยๆละไปโลดมือนั่นน่ะพ่อกันแน่นอน
0: ทั้งไปขายทั้งไปแจกบ่แม่
1: โดยทั้งไปขายทั้งไปแจกเมลิสเอากาแฟไปนำขายเพราะขายเมลิสกับจีนถือขึ้นไปนำรถเลย
0: เจ้าเจ้า
1: โดยเมลิสเอาไปขายบ้าเสี่ยงร้อยเพิ่นที่แจกกับเรื่องของเพิ่นอันนั้นน่ะ
0: บ่ได้แจกดอกแม่มีแต่สิไปเอาเงินเพิ่นน่ะล่ะ
1: ลาเรนไปเบิ่งไปยังน้ำกันวันที่10เดือน10วันจันทร์กับพ่อกันเด้อสู้สวยนะโนเด้อบ่าวเสียงร้อยสิไปเห็นตัวกิ่งไปเบิ่งตัวกิ่งแม่ตู้สวยคนสวยกะสวมชื่อสวมชื่อเด้ตู้สวยน่ะ
0: เจ้าคุณแม
1: ่ตั้งสวยแท้เด้แม่ตู้สวยสวมชื่อเราเด้
0: เดี๋ยววันจันทร์พ่อกันเด้อแม่เด้อ
1: โดยเปิดเพลงให้แม่ตู้สวยนะโนตามหาสายแนนลูกเด้อ
0: เดี๋ยวสิเปิดเป็นเพลงต่อไปเลยค่ะ
1: โดยเชิญทุกคนแฟนเพลงทุกคนไปสร้างสิ้นซื้อปูแล้วก็ไปเบิ่งวันที่10ไปปลูกพลังความสำเร็จเมลีไปปลูกพลังมาอุดรเทื่อนึงแล้วเสื้อสองหยิบไปอยู่สปปลาว
0: เมนคุณแม่สาวสกลถามแน่ว่าไปปลูกมาเทื่อแรกนี่กลับมาขายยอดปังๆบ่
1: โดยแม่ไปปลูกมาเทื่อแรกโอ้ยขายยอดปังๆแล้วก็รางวัลจนเอามาบ่ไหวเลย
0: เจ้ารอบนี้เด็ดเตรียมตัวแล้วไปรอบนี้น่ะ
1: ไม่รอบนี้ว่าสิเอาจักซี่ปูหาปูได้แต่สามปูที่กำลังสิเข้ามาแล้วนี่
0: เจ้าเอาคุณพ่อไปขนซอยเด้อรอบนี้เด้อ
1: จะให้ลูกสาวสกุลแล้วขนซอย
0: ไม่ปั่นกันแล้วกันเกิดมาได้เนาะ
1: โดย
0: เอาแล้วเจอกันเด้อแม่เด้อ
1: เจ้าสบายดีเชิญเด้อเชิญทุกท่านเด้อเจ้า
0: ขอบคุณค่ะ
1: เจ้า
0: สบายดีสำหรับคุณแม่ลีคันผู้ใดที่เพิ่นเคยไปปุ๊กพลังของความสำเร็จแล้วเพิ่นกลับมาเพิ่นมียอดปังๆเป็นหยังคือเป็นจังซั่นไปเติมไฟกล้าเว้ากล้าปากกล้านำเสนอแล้วก็เว้าด้วยความมั่นอกมั่นใจบ่ว่าจะเป็นมาตรฐานของโรงงานเจ้าของโรงงานเจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์มีตัวจริงเสียงจริงคุณพ่อคุณแม่คะธุรกิจของบ่าวเสี่ยงหลอยบ่แมนตองโซบ่แมนเครือข่ายแต่เป็นธุรกิจแบบซิงเกิลซื้อมากขายไปผู้ใดซื้อหลายก็ได้ราคาทรงราคาถูกผู้ใดมีทุนหน่อยก็ซื้อแบบราคาปรีแล้วที่นี่เสน่ห์ของธุรกิจของบ่าวเสี่ยงหลอยตอนนี้ที่คุณพ่อคุณแม่ได้ซื้ออยู่ซื้อกินแล้วเพิ่นกลับมาซื้อซ้ำแล้วเพิ่นบอกต่อแล้วยังมีโอกาสสะสมเขาเอิ้นว่ายอดขายเพื่อจะไปเที่ยวฮ่องกงในเดือนมีนาคมแล้วขอบอกเปเปอไว้เด้อคุณพ่อคุณแม่ตอนนี้มีผู้ที่พิชิตตั๋วเที่ยวฮ่องกงแล้วทั้งเบิด4ตัวคุณพ่อคุณแม่อยากฮู้บ่ว่าเป็นไผเฮายังบ่เปิดเผยในตอนนี้เขาจะไปเปิดเผยในวันที่10เดือน10แล้วคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นนักค้านักขายอยากเป็นหนึ่งในนั้นบ่บ่แม่นธุรกิจที่เอาเงินมาลงทุนแล้วบ่ได้หยังอันนี้คือมีเงินหน่อยมีทุนหน่อยซื้อเอาไปค้าไปขายหมุนเวียนอยู่จังซี่ล่ะคือพ่อช่วยแม่ลีนี่คือสาวสกลว่ายกยอดให้เลยเพราะว่าหยังจากพ่อค้าแม่ค้าขายข้าวหลามในมื้อนั้นยอดก็บ่ได้กระเตื้องพอปานใดพ่อไปงานประชุมปุ๊กพลังครั้งที่1ที่อุดรธานีกลับมามียอดขายปังๆกล้าเว้ากล้าปากกล้านำเสนอกล้าลงพื้นที่เบาซึ่งหลอยเห็นความตั้งอกตั้งใจความขยันหมั่นเพียรวันจันทร์นี้สิข้ามไปหาพ่อช่วยแม่ลีไปหาคุณลูกค้าเคสลูกค้าที่เพิ่นได้อยู่ได้กินแล้วเพิ่นกลับมาซื้อซ้ำแล้วยังบ่พอเด้สินำจักรยานเป็นของขวัญให้สำหรับพ่อช่วยแม่ลี1คันเป็นหยังคือให้แต่พ่อช่วยแม่ลีเพราะว่าเพิ่นขยันลงพื้นที่บ่มีรถจักรเพิ่นก็เอาปั่นจักรยานปั่นรถถีบไปหาค้าหาขายบ่าวเสี่ยงหลอยเล็งเห็นความสำคัญเห็นความตั้งอกตั้งใจของแม่ลีถือว่าตอนนี้พ่อช่วยแม่ลีนี่เป็นมือขายอันดับรองจากพี่เอมมี่พี่สมิธเด้เป็นมือขายอันดับที่2ที่สปป.แล้วขอเสียงปรบมือให้พ่อช่วยแม่ลีนะคะ จ จากชาวบ้านธรรมดาก้าวเข้ามาเป็นนักธุรกิจก้าวเข้ามาเป็นนักขายดีอกดีใจนำหันผู้ใดที่อยากหูจักรายละเอียดความเป็นไปเป็นมาของโรงงานเป็นจังไดเจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์ที่มาที่ไปเพื่อสิผลิตสินค้าออกมาแต่ละอย่างเป็นไปเป็นมาจังไดแล้วมีผู้ใดแน่ที่จะพิชิตตัวไปท่องเที่ยวฮ่องกงในเดือนมีนาคมต้องตั้งใจขยันลงพื้นที่มักค่ามักขายมักว่าวมักปากอยากให้คุณพ่อคุณแม่ตั้งอกตั้งใจหันผู้เอาไปค้าไปขายมีรายได้หันผู้ซื้ออยู่ซื้อกินมีสุขภาพดีสุขภาพที่แข็งแรงและขอบคุณสรับพลังมืดพลังเงียบทุกๆพลังที่ซ้อยกันสั่งซื้ออุดหนุนสนับสนุนเอาไปยู่ไปกินแล้วก็บอกต่อบอกต่อบอกต่อจนสินค้าผลิตภัณฑ์ของเบาสักหน่อยในตอนนี้เป็นสินค้าขายดีที่สปป.ลาวสนใจสั่งซื้อได้ที่ยะเอ้ยเอมมี่เด้อคุณพ่อคุณแม่เด้อรับออเดอร์อยู่ซุมือซุมือเจ้า020 5588 7656 020 5588 7656ส่วนพี่น้องที่ฟังอยู่ทางอำเภอบ้านดุงให้ไปซื้อที่ร้านเฮียตีร้านบุญช่วยโอสดตึกสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์042-271-462 042-271-462คันพี่น้องทางสกลนครตอนนี้มีร้านค้าตัวแทนจำหน่ายมากกว่า20ร้านค้าหรือติดต่อคุณพ่อสุบินบุญพูนได้เจ้า09652499630965249963ส่วนพี่น้องที่ฟังทางคลื่นของพี่เบาไปรษณีย์ก็โทรหาพี่เบาไปรษณีย์ได้เลย0819657463 0819657463ฝากผลงานเพลงนี้ตามคำขอตามคำแนะนำจากพ่อช่วยแม่ลีท่าเดือหอม8ฝากให้สรับตู้สวยนาโนฝากเป็นพิเศษสำหรับพี่น้องที่อยู่ทางท่าแขกหอมซีตามหาสายแน่นมวนๆค่ะ

นี่คือผลงานเพลงมวลๆรจนาลาบานฝากเป็นความมวลความสื่นสารพี่น้องแฟนคลับ FC ทุกพื้นที่เดินทางมาหอดช่วงถ่ายรายการขอบบุญขอบคุณกับการติดตามรับฟังของพี่ของน้องผลงานเพลงที่ขอมายังบ่ทันได้ฟังบอกว่าจะเป็นจากเจนางคนสวยเจออนตู่ดำบ้าเล่เอ้ยเพชรมณีแม่วันหรือว่าจะเป็นแม่หมายสดโสดนะคะขอบคุณครับความหักความคืนหอดคิดถึงความเมตตาที่มอบให้ดีเจสาวสกลสิได้ล้ำเลยนะพ่อแม่พี่น้องไปตอนแรกกะว่าสิไปทางร้านแสงพาณิชย์แต่ว่าตอนนี้ฝนตกโปรยไปลงมาเนาะคุณพ่อคุณแม่เนาะเพราะว่ามีคุณลูกค้านี่ไปถามสินค้าของเบาเสียงหลอยอยู่ที่ร้านแสงพาณิชย์เจตักก็เลยโทรมาว่าสาวสกลเอ้ยมาแนะนําแน่ว่าตอนนี้สินค้าของเบาเสียงหลอยนี่มีทั้งเบิดจักอย่างแล้วมีหยังแน่กินแบบใดรับประทานแบบใดซอยมาเว้ารายละเอียดสู่ฟังแน่เพราะว่าส่วนมากเพิ่นเป็นร้านค้าร้านขายเพิ่นสิบ่มีเวลามาอธิบายเด้อค่ะคุณพ่อคุณแม่มันต้องเว้าหลายเนาะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารส่วนมากร้านค้าเพิ่นก็เลยบ่ได้ค่อยเอาอาหารเสริมลงเอาแต่กาแฟลงเพราะว่าบ่ได้อธิบายยากกาแฟนะแต่ว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนี่ต้องใส่เวลาในการอธิบายลูกค้าก็อยากซอพ่อค้าแม่ขายเพิ่นก็ยากเด้เพราะว่าเพิ่นเป็นร้านขายปลีกขายส่งสินค้าเบตเตอร์เรทเครื่องดื่มต่างๆที่ร้านแสงพาณิชย์ตอนนี้เพิ่นสิเอาสินค้าของเบาเสียงหลอยลงจำหน่ายทั้ง3อย่างเดี๋ยวสาวสกลสิไปหาเด้อเจตักเด้อหันคุณบอกคุณแม่ที่ฟังอยู่อยากอยู่อยากกินใกล้มองใดซื้อได้อยู่มองหันสำหรับร้านค้าร้านขายอยู่ทั้งจังหวัดหนองคายบ่ว่าจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อนัวอยู่ตรงข้ามสนามกีฬาจังหวัดหนองคายร้านขายเสื้อผ้ามือ2ไม้สดๆบานบ่แปบร้านของคุณแม่แสงเดือนบ้านดอนขมร้านขายทรงจุฬาสาขา2ติดกับโลตัสหมู่1อำเภอท่าบ่อร้านจุ๋มบาร์เบอร์ตรงข้ามสถานีตำรวจอำเภอศรีเชียงใหม่ร้านแสงพาณิชย์ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยอำเภอศรีเชียงใหม่และก็ร้านทวีวัฒน์ขายอุปกรณ์เย็บผ้าเลยวัดกลางซอย16 17ไปหาคุณแม่พ่อนโลมีสินค้าจำหน่ายขายพี่น้องทั้ง3อย่างเลยคุณแม่พ่อนโลขายอุปกรณ์เย็บผ้านำขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพร้อมแล้วก็ยังมีร้านลาบเป็ดซอย15อำเภอศรีเชียงใหม่ไปกินลาบเป็ดนำซื้อกาแฟติดไม้ติดมือกับบ้านกับเฮือนพร้อมแล้วก็ยังมีร้านสเต็กสบายดีถนนริมโขงอำเภอศรีเชียงใหม่ร้านพี่น้อยอาหารตามสั่งที่ศูนย์รับแลกแรงงานอำเภอศรีเชียงอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายนะคะสำหรับร้านพี่น้อยอาหารตามสั่งที่ศูนย์รับแลกแรงงานจังหวัดหนองคายติดกับปตท.นาดานจังหวัดหนองคายติดกับปตท.นาดานใกล้มองใดไปซื้อไปอุดหนุนได้อยู่มองหันหรือสิโทรตรงมาหาสาวสกลมาสอมาถามสกล062 179855062-179-8555พี่น้องทั้งสปปลาวโทรสั่งซื้อออเดอร์กับเนื้อเอ้ยเอ็มมี่ได้เลยตอนนี้ถามสายคุณพ่อคุณแม่อยู่หมายเลขโทรศัพท์020-5588-7656 020-5588-7656พี่น้องทางสกลนครติดต่อพ่อเขยร้อยหนึ่งคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ทางจังหวัดสกลนครติดต่อพ่อเขยร้อยหนึ่งทีมงานนุ่มน้ำยามหรือร้านค้าตัวแทนจำหน่ายของเพื่อนได้เลยขันพี่น้องทางบ้านดุงไปติดต่อสั่งซื้อกับร้านบุญช่วยโอสดตึกสีเขียวไปหาเฮียตีหรือร้านของคุณหมอยาวเด้อเจ้าไปซื้อไปอุดหนุนได้เลยใกล้มองใดอุดหนุนอยู่มองหันเวลาเปิดลงค่ะสาวสกลกลับมาอีกเทื่อนึงช่วง2ทุ่มฮอด4ทุ่มขออวยพรอวยชัยคุณพ่อคุณแม่มีแต่ความสุขกายสบายใจส่งท้ายผลงานเพลงอาบน้ำให้อ้ายแน่จากสาวเพชรมณีลองฟังก่อนหน้าเพลงเนี่ยนะเพิ่นคือตั้งใจขอให้แท้เดี๋ยวจบผลงานเพลงนี้สาวสกลไปแล้วสบายดีสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา
2: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อย่ามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวย่ามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวซุ่มข้อบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทาย่ามเจ็บข้ออยากซุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 417/69A
3: โรคฤทธิ์ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเลื้อยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊ก
4: มันมาอีกแล
5: ้
4: ว
5: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
6: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
7: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
8: ก็เธอถึงสวยสวยใช่แต่เธอถึงหวานหวานหวานถึงเธอถึงงามสุดแสนสวยจริงมีแฟนแล้วหรือยัง
9: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
10: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
11: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยา

0: เป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำขับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

0: ลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: ครับถูกค่อยลูกสร้างรวยค่ะรวยเนี่ย
2: อยากรวยไม่ต้องขอ
3: เน็ตกาแฟโรบัสต้าสองนี้เรียกซับแจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า2

0: โอโมซันชายหอมแดดสู้กลิ่นอับแมสซักกลางคืน
1: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิบซ้ำโครงซีลายนั่งร้าน

0: ได้กินทั้งเช้าทั้งเย็นเลย
1: จ้า
0: อ
1: ือมันอยากเนาะ
0: โอ้อยากกินกินข้าวแซ่บไหมคะกินน้ำคุณแล้ว
1: โอ้ยกินข้าวนี่แซ่บปวดเลยเท่าซื่อๆ
0: เ
1: ออยันมันอันนี่ยันมันอ้วน
0: โอ้กินข้าวอร่อยกินน้ำคุณ
1: น่าจะดีนี่พี่เจ้าว่ามีขีดตาเท่านั้นแหละออกมาคือเล็กหน่อยนี่
0: จ้ามันน่าจะขับออกมาแล้วว่าแม
1: ่เป็นขีดตาออกมาเนี่ยพี่มายำเสาเล็กๆอะไรเนี่ยสักคน
0: อ
1: ืมมาก
0: อืมลานกลับมาแล้วค่ะแม่ลูกรบกวนเท่านี้แหละค่ะ
1: จ้า
0: ขอบคุณนะคะพ่อขอบคุณนะคะแม่สุขภาพขอให้แม่กับพ่อสุขภาพแข็งแรงนะคะถ้าเกิดว่ามันทานดีขึ้นอีกลูกก็จะมาหาอีก
2: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้

0: อำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวาลพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเพศัตว์หรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรี3ขวดเล็กจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่เสียค่าส่งท่านใดที่ซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรมาสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์0902857589หรือสามารถสั่งซื้อได้ที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดตราแซมบุรีทุกวันนะคะ
1: ต่อไปหลวงปู่ทิมวัดระหารไร่จังหวัดระยองครับ1คนเขาด่าว่าเราก็ทำเฉยๆเสียมันก็ลอยไปตามลมเหมือนเขาเอาผลไม้มาให้เรากินถ้าเราไม่กินไม่รับมันไม่นานมันก็เหม็นเน่ามือเขาเอง 2. เขาขอให้ฉันเสกฉันก็เสกแต่จะลอยขึ้นมาหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะหลับตาเสกก็เลยไม่รู้ 3. เป็นพระสงฆ์พูดมากไม่ดีมีแต่เสีย 4. เราทุกคนที่ใจคิดจะทำความดีนั้นทำไปเถอะความดีนั่นดีแน่ๆถ้าใจเราตอนนี้คิดจะทำความชั่วก็ให้รีบงดเถอะจะปล่อยให้เวลาที่คิดนั้นล่วงเลยไปเปล่าอย่าลืมว่าเวลาเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนแต่ความดีที่เราหมั่นทำเอาไว้เสมอนั้นแน่นอนตายแล้วก็พกพาความดีเอาติดตัวไปถึงชาติหน้าได้อีก 5. ครั้งหนึ่งศิษย์เคยถามว่าถ้าหลวงปู่ทิมมรณภาพไปแล้วจะมาช่วยศิษย์ได้ไหมท่านก็บอกว่าช่วยได้ขอให้นึกถึงฉันเอ่ยชื่อฉันฉันก็มาช่วยได้ต่อไปหลวงพ่อฤาษีริงดำวัดท่าสุงอุทัยธานีครับ 1. การเจริญพระกรรมฐานนี่ความมุ่งหมายจริงๆก็คือต้องการอรหัตผลแล้วคำว่าอรหัตผลก็หมายถึงว่าผลที่จะพึงได้จากการไกลจากกิเลสแต่ว่าก่อนที่จะไกลจากกิเลสมันก็ต้องวิ่งเข้าไปใกล้ชิดกิเลสก่อนนะนี่มันเรื่องจริงๆนะที่ว่าต้องเข้าไปใกล้กับกิเลสนี่เป็นหลักการของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงสอนให้คนปลดจากความทุกข์แต่ก็ต้องวิ่งเข้าไปดูตัวทุกข์เสียก่อนว่าทุกข์เนี่ยมันอยู่ที่ไหนเมื่อรู้จุดของความทุกข์มันอยู่ที่ไหนเราก็หาเหตุแห่งความทุกข์เมื่อพบเหตุแห่งความทุกข์ก็ฆ่าเหตุแห่งความทุกข์ได้เมื่อเหตุมันดับทุกข์มันก็ดับใช่ไหมนี่เป็นหลักการในพระพุทธศาสนาไม่ใช่ว่าพอเห็นทุกข์แล้วเราก็วิ่งหนีทุกข์ไอ้ทุกข์มันก็ตามอยู่นั่นมันก็วิ่งอยู่นั่นแหละดีไม่ดีก็หกล้มทุกข์มันก็กดคอจนลุกไม่ขึ้นแล้วทีนี้ 2. อย่าลืมนะเวลาสวดมนต์ให้สวดคาถานี้9จบเท่าเดิมนะแล้วก็เวลาภาวนา นอนภาวนาก็ได้ว่าเรื่อยๆไปจ

0: ระทั่งหลับไปเลยตื่นขึ้นมาสวดต่อทำกรรมฐานทำใจให้สบายๆนะบางทีเผลอๆฉันก็ต้องว่าของฉันเรื่อยๆไปคาถาเงินล้านนี่สมเด็จให้มาเมื่อปีฝังลูกนิมิตท่านบอกว่างานข้างหน้าจะหนักมากหลังจากนี้เป็นต้นไปเงินจะใช้มากกว่าสมัยที่สร้างโบสถ์อย่าลืมนะเวลาว่างๆนั่งนึกก็ได้เดินไปก็ได้ไม่ห้ามเลยให้มันติดใจอยู่อย่างนั้นให้ถือว่าเป็นกรรมฐานไปในตัวสำเร็จเพราะคาถาที่พระพุทธเจ้าสอนทุกบทก่อนที่จะทำต้องนึกถึงท่านถือว่าเป็นพุทธานุสติกรรมฐานต่อไปหลวงปู่ง้นวัดพระพุทธบาทเขารวกจังหวัดพิจิตรครับ 1. ลาภยศที่ได้มาจากคนอื่นนั้นมันให้ความสุขเป็นสวรรค์ในฉากหน้าแต่มันเป็นนรกในฉากหลังฉันจึงไม่หวังอะไรในการที่จะได้อะไรมาจากคนอื่นเพราะฉะนั้นฉันเองจึงเป็นคนปลอดภัยทางจิตที่ไม่ได้รับของใครไม่เป็นหนี้บุญคุณใครแล้วก็ไม่ต้องการอะไรจากใครทั้งนั้นแม้แต่กุฏิกระท่อมที่อยู่อาศัยก็มีสภาพอย่างนี้มานานแล้วแล้วก็ไม่ต้องการดีกว่านี้พอกันทีชาตินี้ที่ได้ต่อสู้เจอศัตรูมาอย่างโชคโชนต่อไปยาท่านสวนวัดนาอุดมอุบลราชธานีครับอย่างเรามันต้องเสือซ่อนเล็บไม่จำเป็นจะต้องไปโอ้อวดคนอื่นเขาหรอกเราเป็นพระบรรณอกอย่าไปโอ้อวดเลยถ้าคนเขาศรัทธาเขาก็จะมาหาเองอ่ะแหละต่อไปหลวงปู่เปลื้องวัดลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ครับยังติดยังสนใจในรูปอยู่อีกเหรอถ้าจะดูรูปก็ให้เห็นว่ารูปนี้ต้องแตกดับไม่เที่ยงแล้วจะเห็นยิ่งกว่าเห็นรูปซะอีกต่อไปหลวงพ่อจรัญวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีครับเด็กหรือใครก็ตามต้องประสบทุกข์ถึงจะฉุกคิดถึงแม่ถ้าไม่ประสบทุกข์ให้เงินไปแล้วมันฟุ้งเฟ้อไม่คิดถึงแม่ต้องประสบทุกข์มันถึงจะเห็นตัวธรรมะ 2. อาตมาจึงสอนการสวดพาหุงมหากาให้แก่ญาติโยมเป็นต้นมาเพราะอะไรเพราะพาหุงมหากานั้นเป็นบทสวดมนต์ที่มีค่าที่สุดมีผลดีที่สุดเพราะเป็นชัยชนะอย่างสูงสุดของพระบรมศาสดาจากพญาวสวัตตีมารจากอารวกะยักษ์จากช้างนาราคิรีจากองคุลีมารจากนางจินจะมานวิกาจากสัจจกะนิครนจากพญานันทูปนันทะนาคราชและท่านท้าวพระกาพรหมเป็นชัยชนะที่พระพุทธองค์ทรงได้มาด้วยอิทธิปาฏิหาริย์และด้วยอำนาจแห่งบารมีธรรมโดยแท้ผู้ใดได้สวดไว้เป็นประจำทุกวันจะมีชัยชนะมีความเจริญรุ่งเรืองตลอดกาลนานมีสติระลึกได้จะตายก็ไปสู่สุคติภูมิขอให้ญาติโยมสวดพาหุงมหากากันให้ทั่วหน้านอกจากจะคุ้มตัวแล้วยังคุ้มครองครอบครัวได้สวดมากๆเข้าสวดกันทั้งประเทศก็จะทำให้ประเทศมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองพวกคนผ่านสันดานหยาบก็จะแพ้ภัยไปอย่างทั่วหน้าทีเดียวต่อไปหลวงปู่หงสุสานทุ่งมนจังหวัดสุรินทร์ครับ 1. คนเราถ้ามีศีลมั่นยึดมั่นถือมั่นในปฏิปทาแห่งคุณพระพุทธเจ้าและครูบาอาจารย์แล้วเชื่อว่าตกน้ำก็ไม่ไหลตกไฟก็ไม่ไหมประกอบกับการที่เรามีเมตตาอธิษฐานแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลาย 2. ต้นไม้เมื่อตัดแล้วก็ให้รู้จักปลูกปลาเมื่อกินแล้วก็ต้องรู้จักปล่อยเราอยากมีน้ำใช้ก็ต้องหมั่นปลูกต้นไม้แล้วก็ต้องรู้จักสร้างแหล่งเก็บกักน้ำยามขัดสน 3. หากลูกศิษย์ลูกหลานของหลวงปู่นั้นมีความประพฤติดีประพฤติชอบรักษาศีล5บูชาแม่พระธรณีปฏิบัติตามที่หลวงปู่สอนทุกประการเมื่อบูชาวัตถุมงคลของหลวงปู่แล้วชีวิตยังไม่ดียังตกต่ำไม่เจริญรุ่งเรืองหลวงปู่ขอยอมตายแทนลูกศิษย์วันละ100ครั้งเลย 4. อย่านอนอย่างควายอย่าลุกอย่างวัวควายเนี่ยมันชอบนอนในโคลนตมเพราะฉะนั้นอย่าไปนอนอย่างควายแล้ววัวนั่นเวลาลุกมันลุกช้า ชื่องช้าอ้อยอิงอย่าลุกอย่างวัวอย่านอนอย่างควายเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ
1: ท่านผู้ฟังคะช่วงนี้สาวล่าพาขวัญก็อยากจะมาแนะนำโปรโมชั่นดีๆน้ำมังคุดตราแซมบุรี1ขวดราคาเพียง360บาทแถมฟรี1ขวดเล็กด้วยนะคะแต่โปรโมชั่นวันนี้พ่อๆแม่ๆซื้อ3ขวด 1,000 บาทแถมฟรี3ขวดเล็กค่ะสามารถซื้อได้ที่ตามจุดขายที่สาวล่าพาขวัญประกาศหรือพ่อๆแม่ๆท่านใดที่ไม่สะดวกไปซื้อโทรหาสาวล่าพาขวัญได้เลยสาวล่าพาขวัญจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางพ่อแม่ไม่ต้องออกไปซื้อเองก็ได้ค่ะรอรับสินค้าที่หน้าบ้านได้เลยช่วงนี้เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วค่ะพรุ่งนี้มาพบกันใหม่กับรายการดีๆรายการสุขภาพดีไปกับน้ำมังคุดตราแซมบุรีและสาวล่าพาขวัญได้ใหม่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณค่ะ
2: น้ำมังคุดออร์แกนิก 100% ตราแซมบุรีกล่องสีส้มสกัดจากมังคุดที่เราคัดสรรจากสวนมังคุดปลอดสารพิษผ่านกระบวนการการผลิตใต้มาตรฐาน GMPและผ่านการพัชเจอร์ไลท์ไม่ใส่สารกันบูดสกัดด้วยเทคโนโลยีพิเศษในการเพิ่มปริมาณสารแซนโทนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระไม่ให้ทำลายเซลล์ในร่างกายช่วยลดความดันโลหิตและลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตดีและยังช่วยลดการอักเสบของเซลล์ในร่างกายที่เกิดจากการทำงานหนักออกกำลังกายหนักพักผ่อนน้อยช่วยให้ผิวพรรณสดใสไม่เกิดริ้วรอยน้ำมังคุดตราแซมบุรีสกัดจากผลมังคุด 100% ดื่มเพื่อดูแลสุขภาพดื่มทุกวันโดนทุกวันน้ำมังคุดออร์แกนิกตราแซมบุรีกล่องสีส้มเท่านั้นนะครับ
3: พักสักครู่ค่ะเดี๋ยวค่อยมาฟังกันต่อนะคะ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร 042-274-0707

0: คหรือที่ดูทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาริดสะดวงทวารหนักตราสามก๊กยาเม็ดบรรเทาริดสะดวงทวารหนักตราสามก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาริดสะดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาริดสะดวงทวารหนักตราสามก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาริดสะดวงทวารหนักตราสามก๊ก
1: มันมาอีกแล
2: ้
1: ว
2: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
3: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
4: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป

0: ยัง
1: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบเนี้ยเป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
2: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
3: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็น

0: เป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำขับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประธานพรจำกัด
2: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391 6644 098 269 2530และ084 247 9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจ
3: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินเพราะปุ๋ยตาอมรินเป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
4: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
5: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตากาเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
6: ไหวบอละน้องพร้อมสิกลอดตองไปกับอ้ายบอไอสิ
7: ถ้าสำหรับกาแฟหอมคอฟฟี่สีเขียวนะคะพิมพ์ใจกินประจำนะคะรู้สึกว่าสิบ่แพ้ตัวอื่นทั้งนั้นเลยนะคะก่อนสิไปลองไปล่ำย่ามมือเศร้าก็กินล่างมือพิมพ์ใจคิดว่าตัวเองสีเมื่อยๆเพี้ยๆมาพิมพ์ใจยังกินเลยนะคะสำหรับกาแฟหอมคอฟฟี่สีเขียวคอลลาเจนนะคะลองเบิ่งนะคะแฟนๆของพิมพ์ใจถ้าบ่ลองบ่รู้ค่ะ
8: ช่วงหน้าที่ทองหน้าที่ทุกโทรตอนนี้เลยครับ043009888รับไปเลยกาแฟห้อมเขียวคอลลาเจนนุ่มสยามชัยกาแฟดีต่อสุขภาพน้ำตาลบ่มีไขมันท่านบ่มีโทษตอนนี้รับไปเลยสั่ง4กล่องแถม1กล่อง580บาทสั่ง9กล่องแถม3กล่อง1,300บาทตอนนั้นแจกจริงให้จริงทุกต้นชั่วโมงโทษ043-009-888 043-009กด8 3โตตอนนี้เดี๋ยวนี้เด้อพี่น้อง
9: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
10: ๆมันเป็น
9: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นที สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

ัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังลดสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อคคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: านผู้ฟังกำลังให้เกียรติรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับน้ำมังคุดแซนบุรีน้ำมังคุดสูตรต่อยอดพัฒนาล่าสุดน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญเชิญทุกท่านติดตามรับฟังค่ะ
1: สุขกายสบายจิตทุกทิศทั่วไทยไปกับน้ำมังคุดออร์แกนิกตราแซนบุรีกล่องสีส้มเท่านั้นนะครับ
0: สวัสดีท่านผู้ฟังค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการสุขภาพดีไปกับแซนบุรีชั่วโมงนี้ทุกท่านอยู่กับสาวล่าพาขวัญเหมือนเดิมค่ะวันนี้ก็มีเรื่องราวดีๆมาให้รับฟังกันเช่นเคยท่านผู้ฟังคะร่างกายของเราสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือสมองเราต้องดูแลมันให้ดีอายุมากขึ้นบางทีจะจำอะไรไม่ได้ได้หน้าแล้วก็ลืมหลังเขาว่ากันอย่างนั้นนะคะเราต้องดูแลสมองก็คือต้องดื่มน้ำเยอะๆสมองของเราเนี่ยมีน้ำอยู่ 85% ดังนั้นน้ำเนี่ยก็จะสำคัญกับร่างกายแล้วก็สมองของเรามากๆดื่มน้ำทานน้ำเยอะๆค่ะและก็ต้องหัวเราะบ่อยๆยิ้มเรื่อยๆหัวเราะเรื่อยๆและอย่าลืมรับสิ่งใหม่ๆเรียนรู้สิ่งใหม่ๆออกไปหาเพื่อนลองกินอะไรใหม่ๆลองทำอะไรใหม่ๆให้สมองของเราเนี่ยเกิดการผ่อนคลายพอสมองได้ผ่อนคลายแล้วนะคะก็จะไม่เครียดหากเรามีความสุขสมองก็จะหลั่งสารหนึ่งที่เรียกว่าสารแห่งความสุขสมองของเราเนี่ยหลั่งสารแห่งความสุขมาแล้วก็จะทำให้สมองของเราโล่งสบายไม่ตื้อค่ะท่านผู้ฟังคะอะไรที่ทำให้เราเนี่ยเครียดหรือไม่สบายใจให้ทุกท่านนะคะวางไว้ด้านหลังก่อนอย่าเพิ่งไปโฟกัสมันค่ะให้เราจำแต่เรื่องราวดีๆสิ่งดีๆเพราะว่าเรื่องดีๆเนี่ยจะทำให้สมองของเราผ่อนคลายแต่ก็อย่างว่ามีสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่สาวล่าพาขวัญอยากจะแนะนำก็คือน้ำมังคุดค่ะน้ำมังคุดตราแซนบุรีเป็นน้ำมังคุดออร์แกนิกนะคะสกัดพิเศษเข้มข้น 100% ท่านฟังอยากได้การผ่อนคลายหรือตัวช่วยเกี่ยวกับสมองตัวนี้ก็ช่วยได้เพื่อสุขภาพที่ดีเลยนะคะควรดื่มน้ำมังคุดเนี่ยวันละ1แก้วหรือ30มิลลิลิตรดื่มแล้วก็อย่าลืมดื่มน้ำตามด้วยที่สำคัญเลยนะคะเปิดขวดแล้วควรแช่ตู้เย็นเพราะว่าน้ำมังคุดของเราไม่มีสารกันบูดค่ะขอบคุณท่านผู้ฟังคะเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังค่ะ
2: สุขกายสบายใจดื่มน้ำมังคุดตราแซนบุรีดื่มได้ทุกเพศทุกวัยผลวิจัยยืนยันมาแล้วน้ำมังคุดยืนหนึ่งเรื่องเสริมภูมิคุ้มกันอยากสุขภาพดีแข็งแรงเลือดลมเดินดีต้องมีติดบ้านน้ำมังคุดตราแซนบุรีดื่มก่อนทำงานตอนเช้าดื่มตอนเย็นสุขภาพดีไม่มโนไม่ใช่แค่ความสดชื่นแต่ให้สรรพคุณเชิงยา เราทำงานร่วมกับทีมแพทย์และงานวิจัยระดับโลกประโยชน์เยอะเกินตัวจริงๆตอบโจทย์ปัญหาสุขภาพคุณได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่หรือเรื่องไหนดื่มน้ำมังคุดตราแซนบุรีอุ่นใจแน่นอนค่ะสดชื่นลื่นคอรสชาติอร่อย
3: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
4: ท่านผู้ฟังเต่าเนี่ยเป็นสัตว์สี่เท้าสะเทือนน้ำสะเทือนบกมีอยู่หลายชนิดด้วยกันนับตั้งแต่เต่าน้ำเค็มที่มีชื่อว่าเต่าตะนุจนกระทั่งถึงเต่าเหลืองเต่านาซึ่งอยู่น้ำจืดแล้วก็ตามป่าดงพงไพรเต่าทุกชนิดมีลักษณะพิเศษเหมือนกันอย่างหนึ่งก็คือมีกระดองเป็นลักษณะกระดูกครอบคลุมร่างกายแล้วก็มีขาสั้นเดินช้าต้วมเตี้ยมไม่มีอาวุธและพิษสงในการต่อสู้มีแต่หดหัวหดขาเข้ากระดองเมื่อมีภัยมาถึงตัวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานั้นเต่ามีบทบาทสำคัญหลายเรื่องด้วยกันเช่นในพัทรกัปอันเป็นกัปในปัจจุบันนี้ท่านกล่าวว่าจะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ถึง5พระองค์แล้วก็พระพุทธเจ้าองค์ที่3มีพระนามว่ากัสสปะพุทธซึ่งมีประวัติสืบเนื่องมาจากเต่าทั้งในนิทานชาดกก็มีเรื่องเต่าอยู่หลายเรื่องด้วยกันเมื่อเต่ามีเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธศาสนาชาวพุทธแต่โบราณก็เลยห้ามลูกหลานไม่ให้ฆ่าเต่าแม้ว่าจะกินเพื่อเป็นอาหารท่านก็ไม่ยอมโดยกล่าวว่าการฆ่าเต่านั้นเป็นบาปหนักลูกหลานในสมัยนั้นก็เลยละเว้นไม่เบียดเบียนทำร้ายเต่าเพราะว่าเกรงบาปเกรงกรรมจะตามทันแม้ในปัจจุบันนี้ยังมีพุทธศาสนิกชนอีกเป็นจำนวนมากที่ยังกลัวบาปกรรมอยู่เขาเหล่านั้นงดเว้นจากการฆ่าเต่าอย่างเด็ดขาดตลอดกระทั่งเนื้อเต่าก็ไม่บริโภคและเมื่อเห็นใครจับเต่ามากักขังก็จะซื้อเอาไปปล่อยตามสระหนองคลองบึงซึ่งถือว่าการปล่อยเต่าก็เป็นสิ่งที่ได้บุญมากจากที่ชาวพุทธถือเอาการปล่อยเต่าเป็นกุศลกรรมนี่เองก็เลยมีบุคคลหลายคนคิดค้าเต่าเป็นอาชีพโดยวิธีหาเต่าทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กนำเอามาขายตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เช่นศาลหลักเมืองหรือตามวัดวาอารามต่างโดยถือเอาว่าการปล่อยเต่าเป็นการสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาอะไรทำนองนั้นก็ทำให้สินค้าประเภทเต่ามีผู้สนับสนุนพอสมควรทีเดียวหลังจากซื้อหาเต่าแล้วเขาก็จะนำไปปล่อยลงน้ำตามที่เขาจัดไว้บ้างปล่อยลงในสระวัดบ้างปล่อยตามแม่น้ำลำคลองบ้างที่ปล่อยลงแม่น้ำลำคลองนั้นก็นับว่าเป็นการดีเพราะเป็นแหล่งน้ำที่กว้างขวางเต่าจะได้แสวงหาอาหารเพื่อต่ออายุได้อย่างอิสระแต่ถ้าปล่อยไว้ในที่จำกัดเต่าก็จะมีเสรีภาพเพียงครู่เดียวเท่านั้นเองเพราะว่าคนขายก็จะไปจับมันมาเพื่อขายต่ออีกอันหนึ่งในการที่นำเต่าไปปล่อยในสระวัดที่มีบริเวณคับแคบเช่นที่วัดเบญจมบพิตรวัดประยูรวงศาวาสเต่าจะว่ายวนเวียนอยู่ในสระอย่างแออัดอาหารการกินก็ขาดแคลนแล้วก็ทำให้เกิดน้ำเสียเต่าทั้งหลายก็พากันล้มหายตายจากไปเสียก็มากเพราะเป็นการกักกันสัตว์ให้อยู่ในที่คับแคบแล้วก็เป็นการทรมานสัตว์โดยใช่เหตุแต่ก็ยังมีคนดื้อดึงนำไปปล่อยอยู่เสมอเคยไปนมัสการพระที่วัดพนัญเชิงจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีเด็กนำเต่าตัวเล็กๆมาขายแถวท่าน้ำเมื่อมีคนซื้อแล้วก็ปล่อยลงแม่น้ำทันทีแต่เจ้ากรรมเอ้ยพอเต่าโผล่ลงน้ำยังเห็นตัวไวๆอยู่เด็กเหล่านั้นก็จะโดดน้ำตามไล่ไขว่คว้าจับเต่าซึ่งหนีตายตัวนั้นขึ้นมาขายอีกจนได้เออดูแล้วช่างน่าเวทนาขณะที่สาธุชนพวกหนึ่งนิยมการซื้อเต่าปล่อยเต่าอยู่นั้นก็ยังมีบุคคลอีกพวกหนึ่งตามล่าเต่ามาเป็นอาหารโดยพวกเขาเหล่านั้นคุยโอว่าเนื้อเต่านั้นมีรสเลิศโอชาเหลือเกินหากใครได้ลิ้มรสแล้วจะลืมไม่ลงทีเดียววิธีการสร้างบาปของคนเหล่านั้นก็คือตามล่าด้วยวิธีแปลกๆกันไปเช่นค้นหาตามห้วยหนองคลองบึงบ้างจุดไฟเผาป่าให้เต่าหนีตายออกมาบ้างใช้สุนัขที่ฝึกไว้อย่างดีช่วยจับบ้างอันสุนัขที่ฝึกไว้หาเต่านั้นช่างมีความสามารถพิเศษจริงๆคือเมื่อมันเข้าป่าเห็นเต่าคลานอยู่สุนัขมันก็เอาจมูกงัดเต่าให้หงายท้องและมันก็จะเห่าเรียกเจ้าของก็จะมาจับเอาเต่าไปเป็นอาหารอย่างสบายก็เพราะเต่านั้นเมื่อหงายท้องแล้วร้อยทั้งร้อยมีแต่ตายกับตายลูกเดียว เรื่องการกินวิตฐานของมนุษย์เรานั้นนับว่ามีแบบแปลกๆพิสดารเป็นอย่างยิ่งจนบางครั้งฟังแล้วแทบไม่น่าเชื่อเช่นคนกินมันสมองลิงกินดีงูกินอุ้งตีนหมีกินตัวเดียวอันเดียวดูเขาบรรยายแล้วมันสะอิดสะเอียนขยะขยงจนกินไม่ลงแต่ว่าก็ยังมีมนุษย์กินอย่างนั้นได้เขาเล่าว่าคนจะกินมันสมองลิงเนี่ยต้องนั่งล้อมโต๊ะเป็นวงกลมเจาะรูโต๊ะตรงกลางให้พอเหมาะกับหัวลิงแล้วก็เอาไม้ขนาบคอลิงไว้ไม่ให้มันเคลื่อนไหวใช้มีดคมๆตัดหัวลิงเป็นเปิดให้เห็นมันสมองที่กำลังเต้นตุบจบแล้วใช้ช้อนตักมันสมองลิงกินกันอย่างอร่อยอร่อยเรื่องนี้จะจริงเท็จยังไงไม่ทราบเพราะเคยอ่านพบในหนังสือบ่อยแต่พวกเราชาวพุทธเนี่ยคงจะกินไม่ลงแน่ๆส่วนเรื่องของการกินเต่านั้นก็มีผู้คิดค้นวิธีการฆ่าเต่าหลายรูปแบบเพราะว่าเต่ามีกระดองหุ้มเนื้ออยู่แล้วก็เป็นสัตว์ตายยากเสียด้วยนักกินเต่าจึงคิดวิธีฆ่าเต่าให้ตายสนิทจะใช้ค้อนทุบหรือว่าเอามีดแทงรับรองมันไม่ตายง่ายๆใจมันแข็งเอากันจะทุบหัวมันหรือก็หัวก็ลี้ภัยเข้ากระดองเอามีดแหลมแทงตามเข้าไปก็เพียงเลือดสาดอย่างเดียวไม่ถึงตายนักกินเต่าก็เลยจับเต่าหงายขึ้นแล้วใช้หัวขวานทุบหน้าอกแต่มันก็ยังตายยากอยู่นั่นแหละเขาจึงจับเต่ายกขึ้นเอาก้นเต่ากระแทกกับพื้นแข็งๆวิธีนี้ตายเหมือนกันแต่ไม่นิ่มนวลเลือดเต่าทะลักออกมาจากปากจากจมูกหมดโอชะวิธีดีที่สุดก็คือเอาเต่าเผาไฟโดยก่อไฟให้ลุกโชนแล้วจับเต่าหงายท้องบนกองไฟเต่าจะดิ้นกระเสือกกระสนเพราะความร้อนประมาณ10นาทีก็ขาดใจวิธีนี้กล่าวกันว่าเลือดฝาดของเต่าอยู่ครบบริบูรณ์ในร่างกายรับรองว่ามีรสโอชาเหลือหลายทีเดียวว
0: ันนี้สาวล่าปลาขวัญก็อยากจะมาแนะนำตัวช่วยดีๆที่เป็นทางเลือกจากธรรมชาติก็คือน้ำมังคุดตราแซงบุรีน้ำมังคุดออร์แกนิกสกัดเข้มข้นพิเศษ 100% น้ำมังคุดช่วยเรื่องอะไรบางท่านยังไม่เคยได้ฟังอาจจะฟังรายการของสาวร่าปลาขวัญเป็นครั้งแรกน้ำมังคุดของเราจะช่วยเรื่องลำไส้กระเพาะปวดแข้งปวดขาแขนขาอ่อนแรงแต่ส่วนมากที่ลูกค้าจะโทรมาหาสาวร่าปลาขวัญก็จะมีอาการเกี่ยวกับลำไส้ซะส่วนมากเป็นแผลในลำไส้เจ็บหรือก็แสบร้อนบริเวณลำไส้และกระเพาะค่ะตัวนี้จะมีสารแซนโทนที่ได้จากเปลือกมังคุด 100% สารแซนโทนช่วยเรื่องอะไรสารแซนโทนจะช่วยเกี่ยวกับการอักเสบแล้วก็เป็นแผลตัวนี้ท่านใดที่มีอาการอักเสบกล้ามเนื้อหรือมีการเป็นแผลที่บริเวณลำไส้ภายในร่างกายสารเซนโทนจะช่วยเข้าไปเคลือบแล้วก็ปรับสมดุลร่างกายสมานแผลทำให้เราเนี่ยไม่รู้สึกเจ็บหรือแสบร้อนขึ้นมาได้อีกค่ะจะบรรเทาให้อาการที่พ่อจ๋าแม่จ๋าเป็นอยู่บรรเทาลงแล้วก็ท่านไหนที่มีอาการแขนขาอ่อนแรงไม่ค่อยมีแรงตัวน้ำมังคุดก็จะเข้าไปช่วยปรับสมดุลร่างกายจะเข้าไปช่วยกระจายเลือดกระจายลมทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นค่ะพ่อจ๋าแม่จ๋าที่มีอาการแขนขาอ่อนแรงไม่ต้องกังวลไปทานได้เหมือนกันแต่เราจะค่อยๆทานค่อยๆทานในปริมาณที่เหมาะสมไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบจนเกินไปส่วนพ่อจ๋าแม่จ๋าท่านใดที่มีอาการกังวลเกี่ยวกับโรคที่เป็นอยู่สาวล่าพาขวัญคิดว่าสามารถทานได้เพราะว่าน้ำมังคุดเป็นน้ำมังคุดที่สกัดมาจากเปลือกมังคุด 100% สกัดมาเป็นออร์แกนิกตัวนี้ไม่มีสารผสมไม่มีการเจือปนของยาหรือปรอทพ่อจ๋าแม่จ๋าสบายใจได้การทำงานของไตพอเรากินน้ำมังคุดเข้าไปก็จะทำงานได้ดีขึ้นเพราะว่าตัวนี้เขาเป็นน้ำสามารถซึมซับร่างกายได้ดีกว่ามีผลดีต่อร่างกายที่มีสารหนึ่งที่เรียกว่าสารแซนโทนพาขวัญย้ำประจำกับพ่อจ๋าแม่จ๋าที่โทรมาหรือฟังในรายการสารแซนโทนเป็นสารที่ดีกับร่างกายมากๆเพราะว่าเขาจะช่วยปรับสมดุลร่างกายแล้วก็ช่วยการทำงานของไตถ้าไตเราดีร่างกายเราก็ดีไม่ว่าร่างกายเราจะรับประทานอะไรเข้าไป ไตจะเป็นส่วนสุดท้ายที่กรองของเสียออกจากร่างกายถ้าไตเราสุขภาพดีร่างกายเราก็สุขภาพดีค่ะเพราะว่าการดูดซับอาหารหรือการกรองของเสียออกจากร่างกายจะจบที่ไตเป็นตัวสุดท้ายดังนั้นสาวล่าพาขวัญอยากจะให้พ่อจ๋าแม่จ๋าเลือกรับประทานสิ่งที่มีประโยชน์หรือรับประทานตัวช่วยเพื่อให้การทำงานของร่างกายในส่วนต่างๆเป็นปกติดีค่ะแล้วก็พาขวัญอยากจะแนะนำอยากจะฝากน้ำมังคุดตราแซงบุรีน้ำมังคุดกล่องสีส้มขวดสีส้มไว้ให้พ่อจ๋าแม่จ๋าได้พิจารณาส่วนพ่อจ๋าแม่จ๋าท่านใดที่ยังกังวลอยากจะโทรมาปรึกษาสาวล่าพาขวัญก่อนได้นะคะโทรมาที่เบอร์0928127589 0928127589สามารถโทรหาสาวล่าพาขวัญได้ตลอดเวลาเลยและลูกค้าท่านใดที่อยู่ไกลจากจุดจำหน่ายก็สามารถโทรหาสาวล่าพาขวัญเพื่อที่จะสั่งซื้อสาวล่าพาขวัญจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางพ่อจ๋าแม่จ๋ารอรับสายและรอรับน้ำมังคุดที่หน้าบ้านได้เลยค่ะ
5: น้ำมังคุดแสนบุรีดื่มแล้วแข็งแรงสดใสกระปรี้กระเปร่าอารมณ์ดีทั้งวันขยันทุกทีที่ดื่มน้ำมังคุดแสนบุรีผู้หญิงดื่มได้ผู้ชายดื่มดีเติมพลังกายให้พลังใจน้ำมังคุดแสนบุรีทรงคุณค่าทางโภชนาการนับวัวก็ดื่มเป็นประจำทุกวัน

0: นใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
1: สวัสดีครับผมหนุ่มทนายทางสายกลางมื้อนี้ได้มีโอกาสมาเยี่ยมยามทำข่าวผู้มีประสบการณ์ตรงในการดื่มน้ำมังคุดตราแซนบุรีคลองสีสม
2: แม่ซื้อยังบอกเขาเจ้าเนี่ย
3: แม่ซื้อมาแม่เสวียนเบญจปักจ้า
2: แม่เสวียนเบญจปักบ้านยังนี่บ้าน
3: ปักจ้า
2: บ้านปักตำบล
3: บ้านปักมูซีตำบลโพอำเภอพรมพิสัยจังหวัดหนองคาย
2: ครับ
3: แม่กินน้ำมังคุดมาเป็นประจำแม่มาขาดช่วง
2: ว่าแม่ร่วมทั้งเบิดนี่แม่กินมาจักปีแล
3: ้วแม่หากกินมาได้ปีเป็นปีแล้วมั้งชั่วโมง2ปีแล้ว
2: ร่วมเบิ่งแล้วประมาณจักขวด
3: โอ้ยประมาณหลายแล้ว
2: ประมาณ
3: กี่ก็บ่ได
2: ้3สอบได้บ่
3: จ้าแต่คันได้กินก็สบายสว่างแข้งขาก็บ่ปวดถ้าบ่ได้กินก็ปวดขาออกฮ้อนหูตากะคันได้กินก็ไข้แน่อยู
2: ่ก่อนกินเป็นจังได๋ก่อนกิน
3: ก่อนจะบ่ได้กินมีแข้งขากับปวด
2: ม
3: ีอย่
2: างนี้มีปัญหาสุขภาพอย่างนี้ปวดขา
3: แข้งขากับปวดแล้วนี่ก็หายใจบ่สะดวก
2: หายใจบ่สะดวก
3: จ้าแล้วก็เป็นโรคหอบประจำมากินน้ำม
2: ันโรคหอบเพิดพร้อมแล้วก็ความดันเบาหวานยังมี
3: บ่มีจ้าแต่ว่านอนบ่หลับแล้วก็ทายบ่สะดวก
2: ทายบ่สะดวกหายใจบ่สะดวก
3: จ้าหายใจบ่สะดวก
2: เงินคล่องก็บ่สะดวกจ้า
3: ได้กินน้ำมังคุดแล้วสบายจ้านอนหลับดีทายก็ดีจ้าทายก็ดีแข้งขาก็บ่ปวดจ้า
2: หายใจสะดวกบ
3: ่สะดวกจ้า
2: โดยรวมก็คือดีขึ้นทุกอย่าง
3: ดีขึ้นทุกอย่างแต่ว่าท่านไม่ได้กินกับมีปวดขาเอาข้อนขาเอาข้อนขาก
2: ินมาปีกว่าแล้ว
3: กินมาปีกว่าแล้วน้ำกินไปได้เรื่อยนี่แหละ
2: วันนี้เอาขวดมันไม่ใส่ละขวด
3: ยังเอาอะไรพูด
2: เด็กขายแล้ว
3: ไปจ้าเก็บขายแต่ว่าได้กินกับอายุ78ปีแล้วจ้า78
2: ปีนี้อายุ78แล้ว
3: 78แล้วจ้า78แล้วก็
2: ไปได้มาได้
3: แข็งแรงยางไปใส่ก็ได
2: ้
3: จ้
2: ายอนกินน้ำมังคุดบ่ท
3: ้อกินน้ำมังคุดนี่แหละจ้าทําบ่ได้กินนั่นก็คือว่าอันเงินคําเสียลูกสิส่งมาเนาะ
2: ขอบคุณแม่หลาย
3: จ้า
2: ขอบคุณแม่เสวียนเบญจปัก
3: จ้าถ้าผู้ใดอยากกินก็กินได้จ้า
2: แม่เสวียนเบญจปัก
3: แม่เสวียนเบญจปักบ้านปักจ้า
2: น้ำสกุลนั้นซ้อๆตัวนี
3: ้จักแล้ว
2: ซ้อๆทองแดงเบญจปักมั้ย
3: บ้านเชียงเหมือนบ
2: ่เพิ่นอยู่แถวนี้เด้คนน่ารัก
3: อ๋อคนน่ารักแม่นอยู่
2: ครับๆ
3: คนทางนี้แหละ
2: ขอบคุณแม่เสวียนหลาย
3: ๆผู้ใดอยากกินก็กินจ้า
2: เนี่ยว่าบางแง่
3: จ้าถูกสมพรปาก
2: สาธุสาธุ
3: จ้าจ้าถูกคุณมาขายก็จะเริ่นจะเริ่นนั่งก
2: ิน
3: ให้แม่อยู่ดีมีแห้ง
2: จ้า
3: ร่างกายแข็งแรง
2: ครับผม
4: สุขกายสบายจิตทุกทิศทั่วไทยไปกับน้ำมังคุดออร์แกนิกตราแซนบุรีกล่องสีส้มเท่านั้นนะครับ

0: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขสที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสีแยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพสัตอยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพสัชอยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวาลพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเพสัชหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรี3ขวดเล็กจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่เสียค่าส่งท่านใดที่ซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรมาสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์092 1 2 7 5 8 9 0 9 2 8 1 2 7 5 8 9หรือสามารถสั่งซื้อได้ที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดตราแซมบุรีทุกวันนะคะ
1: คุณประสงค์นี่เป็นคนมีพื้นเพเดิมอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำงานอยู่ที่กองโยธาการรถไฟในตำแหน่งเสมียนอายุอานามก็ไม่เกิน35ปีคุณประสงค์นี่ชอบกินเนื้อเต่าเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นเต่าเล็กเต่าใหญ่แกกินดะแม้แต่เต่าที่เขาเอามาขายเพื่อให้คนปล่อยแกก็ซื้อมากินนับว่าเต่าเป็นอาหารโปรดของแกทีเดียวแล้วก็ในสัปดาห์หนึ่งจะต้องมีอาหารประเภทเนื้อเต่าถึง3วันคุณประสงค์คงจะมีความรู้ในการฆ่าเต่ามาจากพื้นเพเดิมแกก็ใช้วิธีเผาเต่าเป็นชนิดที่เรียกกันว่าเผากันสดๆเลยทีเดียวลูกเมียเพื่อนผูงใกล้เคียงเห็นการกระทำทารุณกรรมอย่างนี้ต่างก็อกสั่นขวัญแขวนไปตามๆกันก็พากันห้ามปรามเพราะว่าสังเวชใจแต่ว่าคุณประสงค์แกไม่ยี่ระอะไรกับใครแม้แต่น้อยแกก็จะพูดยิ้มมันเป็นอาหารเราบาปไม่เกี่ยวจากการทรมานที่ชวนให้สังเวชนี้ลูกเมียเพื่อนผูงต่างพากันเบนหน้าหนีไม่มีใครแต่ต้องเนื้อเต่าเลยแม้แต่น้อยซึ่งการที่คนอื่นๆไม่กินด้วยนี้รู้สึกคุณประสงค์แกก็จะพอใจมากทีเดียวเพราะแกจะได้กินคนเดียวโดยไม่ต้องให้คนอื่นมาแย่งของโปรดของแกลองนึกถึงสภาพของเต่าที่ถูกไฟเผาว่าเต่าที่หงายท้องอยู่บนขาเหล็กเหนือเตาไฟนั้นมันจะดิ้นทุรนทุรายอย่างน่าเวทนาตีนทั้งสี่ไขว่คว้าน้ำตาไหลนองเมื่อเต่าตายแล้วคุณประสงค์ก็เอามีดแหลมแคะกระดองส่วนอกออกมองเห็นหัวใจเต่ายังเต้นตุบตุบแล้วก็จ่อปลายมีดกรีดตรงหัวใจเต่าเริ่มชำแหละเนื้อเป็นชิ้นชำระล้างเครื่องในให้สะอาดส่วนเนื้อนั้นไม่ต้องล้างเอาคลุกเคล้ากับเลือดให้เข้ากันแล้วก็นำพริกแกงที่แก ปรุงไว้เรียบร้อยแล้วคลุกลงไปขยำให้เข้ากันแล้วก็ใช้กระดาษองเต่านั่นแหละเป็นภาชนะยกขึ้นตั้งไฟอ่อนๆใส่น้ำนิดหน่อยพอคลุกคลิกพอกระดองเต่าจะไหม้ไฟแกงเต่าก็สุกพอดีแล้วก็ยกลงมาไม่ต้องเปลืองถ้วยเปลืองชามเอาช้อนตักกินได้ทันทีแต่ก่อนที่จะกินคุณประสงค์แกจะบรรจงดื่มเหล้าขาว35ดีกรีสักแก้ว2แก้วซะก่อนเพื่อเรียกน้ำย่อยให้เกิดโอชารสคุณประสงค์มีภาวะจองเวรอยู่กับเต่าประมาณ5ปีอายุแกก็ใกล้40เข้าไปแล้วแกก็เริ่มป่วยโรคที่เกิดกับคุณประสงค์ก็คืออาการเจ็บหน้าอกแล้วก็ร้อนในท้องมันเจ็บมากและร้อนมากทีเดียวแม้แกจะกินยาอะไรก็ตามโรคก็ไม่ผ่อนคลายกลับยิ่งร้อนยิ่งเจ็บหนักลงมาอีกผลสุดท้ายคุณประสงค์ก็ต้องนอนโรงพยาบาลหมอได้ประคบประงมคุณประสงค์ได้เป็นอย่างดีแต่อาการของแกก็มีแต่ทรงกระสุดเท่านั้นอาการประหลาดที่เกิดขึ้นกับคุณประสงค์ที่อาจจะเรียกได้ว่ากรรมสนองก็คืออาการร้อนในหน้าอกซึ่งแกมักจะเป็นตอนบ่ายๆจะดิ้นทุรนทุรายมือหงิกเท้างอแล้วก็พลิกลงจากเตียงคว่ำหน้ากระเสือกกระสนเอาอกถูไถไปกับพื้นซีเมนต์จนอกถลอกเป็นแผลเลือดไหลออกมาเป็นอย่างนี้ทุกวันพยาบาลต้องคอยช่วยกันจับแกขึ้นเตียงแล้วก็ให้ยาระงับจึงสงบไปได้พอหมดฤทธิ์ยาแกก็มีอาการร้อนเหมือนเดิมแล้วก็ร้องโอดครวญเป็นที่น่าสังเวชใจคนเราเมื่อใกล้จะตายมักจะนึกได้ถึงกรรมที่ทำเอาไว้จะเป็นกรรมชั่วกรรมดีก็นึกได้เสมอแต่ส่วนมากกรรมชั่วมันจะปิดกั้นกรรมดีเสียมากคุณประสงค์ก็เช่นเดียวกันวันนั้นคุณประสงค์นอนแซวอยู่บนเตียงคนไข้แกยังมีสติดีพูดคุยกับญาติมิตรที่ไปเยี่ยมได้เป็นอย่างดีแกก็บอกกับคนไปเยี่ยมทั้งหลายบอกว่าโรคของแกน่ะเป็นโรคเวรโรคกรรมที่แกเคยทำกับเต่าที่แกเคยเอาไฟเผานั่นมันคงจะร้อนทุรนทุรายเหมือนแกเหมือนกันแกถึงต้องมาใช้เวรทันตาเห็นแกก็พูดอย่างท้อแท้บอกว่าถ้าคิดว่ากรรมจะตามทันแกจะไม่ทำอย่างนั้นหรอกแต่นี่มันก็สายซะแล้วไม่อาจจะแก้ไขเวรกรรมอันนั้นได้บ่ายวันนั้นเองคุณประสงค์ก็ทุรนทุรายเพราะความร้อนในอกแกนอนหงายยกมือยกเท้าหลับตาส่งเสียงโวยวายยาพร้อมกันนั้นน้ำตาก็ไหลพรากออกมาแกพลิกหนีมือหมอและพยาบาลหล่นตูบลงจากเตียงคว่ำหน้าน้ำลายเต็มปากเลยเสร็จแล้วก็เอาอกถูไถไปตามซีเมนต์หลายคนก็ช่วยกันจับแกขึ้นเตียงหมอจัดการให้ออกซิเจนช่วยหายใจแต่ว่าไม่ทันกับการสะดุ้งเฮือกสุดท้ายของแกมืองอเท้างอปากอ้าตาเหลือกแล้วก็สงบนิ่งญาติต้องจับมืองอของแกวางในท่าปกติแต่มือก็ยังแข็งไม่ค่อยจะเหยียดตรงได้เออเวรกรรมเอ้ยอะไรกันนักกันหนากับแค่การกินเพื่อการยังชีวิตก็ต้องทรมานทรกรรมสัตว์ให้ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนจนต้องเรียกว่าเป็นการกินวิตฐานไปเลยก็ดูเอาเถอะกินทั้งสมองลิงเอ้ยกินปลาไหลต้มเปรตเอ้ยงูเห่าเชือดเป็นเอาเลือดผสมเหล้าเอ้ยมันช่างน่าทุเรศนี่กะไรเออเพลาเพลากันบ้างเถอะครับจะกินจะแกงอะไรก็ดูแต่พอสมควรอย่าสร้างเวรให้มันมากนักเลยประเดี๋ยวตอนจบมันจะเป็นอย่างเช่นคุณประสงค์นี่นะครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ
2: น้ำมังคุดแสนบุรีดื่มแล้วแข็งแรงสดใสกระปรี้กระเปร่าอารมณ์ดีทั้งวันขยันทุกทีที่ดื่มน้ำมังคุดแสนบุรีผู้หญิงดื่มได้ผู้ชายดื่มดีเติมพลังกายให้พลังใจน้ำมังคุดแสนบุรีทรงคุณค่าทางโภชนาการนับพวงก็ดื่มเป็นประ

0: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
1: ฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ
2: ค่ะสั่งซื้อน้ำมังคุดหน่อยค่ะ
1: ได้เลยค่ะรับกี่ขวดดีคะ
2: เอาชุดหนึ่งค่ะ1,000ไหมคะ
1: ใช่ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวหนูขอชื่อหน่อยนะคะชื่ออะไรคะ
2: ยุพินสิริโชติค่ะ
1: ค่ะหมูที
2: ่16ค่ะ
1: หมู16นะคะบ้านอยู่บ้านอะไรคะตรงนั้น
2: บ้านหนองตาใกล้ค่ะ
1: บ้านหนองตาใกล้ค่ะ
2: ตำบลหนองเมค่ะ
1: ค่ะอำเภออ
2: ำเภอหนองหาน
1: จังหวัดอุดรนะคะ
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ได้เลยค่ะเดี๋ยวจะส่งให้ประมาณวัน2วันนะคะรอรับสายพัสดุหน่อยนะคะ
2: ค่ะ
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
3: ฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ
4: เมื่อจะกิน
5: ป้างานสิบ้า
3: ฮัลโหลจ้า
4: ฮัลโหล
3: จ้าน้ำมังคุดจ้า
4: เอามาส่งได้เพราะจักอัน
3: จ้าพ่อรับกี่ขวดดีคะ
4: เอาจักอันหนึ่งรอบมึงเงินแล้ว
3: เอาหนึ่งขวดนะคะพ่ออื
4: ม
3: จ้าพ่ออยู่จังหวัดไหนคะ
4: นี่จังหวัดนี่เหรออยู่จังหวัดอุดรบางสามหมอนี
3: ่อ๋อบางสามหมอนะคะพ่อหนูขอชื่อหน่อยค่ะ
4: เอามาส่งแม่อมอนเห็มคำผ้า
3: ค่ะหมู่ที
4: ่หมู่สิบหก
3: ค่ะบ้านอะไรครับพ่อ
4: บ้านย่างเจริญ
3: ค่ะ
4: ตำบลผาสุก
3: ค่ะอำเภอบางสามหมอนะคะพ่ออ
4: ำเภอบางสามหมอ
3: จ้าลูกส่งให้เป็นพัสดุนะคะพ่อเก็บเงินปลายทางแค่360บาทนะคะถ้าเร็วสุดอาจจะได้วันเสาร์นะคะพ่อ
4: วันใดก็ได้
3: จ้ารอรับสายพัสดุหน่อยนะคะเขาจะโทรก่อนเข้าไปส่งค่ะเดี๋ยวของแถมลูกใส่กล่องไปให้นะคะพ่อ
4: เออ
3: ค่ะขอบคุณมากค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ
6: น้ำมังคุดแซนสยามแม่นปะครับนี่
3: จ้าแซนบุรีจ้าพ่อ
6: โอ้แซนโอ้แซนบุรี
3: จ้า
6: อันเพิ่งกันมุนวิดีโอมาฟังกันเลยสนใจสันดอก
3: จ้าพ่อรับกี
6: ่ว่าว่าที่อันสั่งอันที่ได้บ่มื้อนว่าที่สั่งเจ็ดจุดนะ
3: ถ้าพ่อสั่งลูกจะส่งให้พรุ่งนี้แต่ว่าจะถึงวันมะรืนนะคะพ่อลูกจะส่งไปพัสดุไปให้จ้ะ
6: ครับครับมันอันสามขวดบาท1,000ให้ยังไง
3: จ้าสามขวด1,000บาทจ้ะพ่อแล้วก็มีของแถมให้ค่ะขวดเล็กสามขวดจ้าจ้าพ
6: ่
3: อ
6: มาให้อันปลาสุพินบ้านมังพึกนะครับปลาสุพินเครือนิดนะ
3: ค่ะหมู่ที่
6: สามบ้านมังพึก
3: ค่ะตำบลอะไรครับพ่อ
6: บนเชลแอมเภอกุมภวาปีจังหวัดอุดรธานี
3: อ๋อได้ค่ะเดี๋ยวลูกจะส่งให้นะคะพ่อ
6: ประมาณวันไหน
3: ครับพ่อลูกส่งพรุ่งนี้วันพฤหัสเนาะอาจจะได้วันศุกร์จ้ะพ่อ
6: ใช่
3: แต่เป็นพัสดุส่งตามบ้านพ่อรอรับสายหน่อยนะคะ
6: ครับครับเดี๋ยวไอ้ค่าส่งไอ้ส่งเก็บปลายทางยังไง
3: ค่ะพ่อจ่ายเงินเขาแค่ 1,000 บาทนะคะไม่ได้เสียค่าส่งค่ะ
6: อ๋อ 1,000 บาทพวกคือพวกมาส่งใช่ไหมหรือ
3: ใช่ใช่ค่ะเขาเอาน้ำมาคุดให้แล้วพ่อก็จ่ายเงินเขา 1,000 บาทจ้ะ
6: อ๋อครับ
3: จ้าค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
1: ฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ

0: ชื่อไหนคะ
1: สมรส
0: เออหนูขออีกรอบนึงหน่อยค่ะพี่พอดีสัญญาณมันหาย
1: อ๋อดะลุนีค่ะ
0: คุณแม่สมรสใช่ไหมคะ
1: ค่ะแม่สมรสได้ค่ะ
0: ค่ะ
1: เจริญชัย
0: บ้านทาดนะคะตำบล
1: ตำบลวาลิตค
0: ต
1: ่ะ
0: ำบลว
1: บ
0: า
1: ริ
0: ลิ
1: ช
0: ต
1: ภูมิ
0: ค่ะได้
1: อำ
0: เล
1: เภ
0: ย
1: อ
0: ค
1: ว
0: ่
1: า
0: ะ
1: ลิตค่ะ
0: ค่ะพี่ขาหนูจะส่งเป็นพัสดุไปให้เก็บเงินปลายทางนะคะพี่จ่ายแค่1,000 บาทนะคะ
1: อ๋อได้ค่ะ
0: ค่ะของแถมคุณยายรับเป็นอะไรดีคะเป็นน้ำกระชายหรือว่าเป็นยาหม่องคะหรือเอาผสมกัน
1: หรือว่าเป็นยามองเราผสมกันเราผสมกันมาก็ได้
0: ได้เลยค่ะเดี๋ยวหนูรีบส่งให้นะคะพี่รอรับสายพัสดุหน่อยนะคะ
1: เราได้ค่ะ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะน้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360 บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อนเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขสที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสีแยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักแม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวานพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเพศัตว์หรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอส่องดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรี3ขวดเล็กจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่เสียค่าส่งท่านใดที่ซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรมาสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์0928127589หรือสามารถสั่งซื้อได้ที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดตราแซมบุรีทุกวันนะคะ

0: ้งปวดขาลูกกะอ้อยนั่งกะอ้อยปวดไปเบิดน้ำตนน้ำโตคือบ่เป็นตะยืนน้ำพันแท
1: ้ว้ายมันเป็นไห้ปนันสัมบอเอาน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีนี่ไปกินบ้งสิได้เศร้าห้องเศร้าโอ้ยบ่ว่าแต่ปวดแข้งปวดขาปวดไปน้ำตนน้ำโตเด้อคอยเจ็บท้องปวดท้องจนนอนกดจี้คงอยู่กะเศร้าก็ย้อนน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีนี่ละเอาลองกินบ้งเด้อ
0: ฮึบุยบุยบุยบุยน้ำมังคุดตราแซนบุรีดีอีหลีกินแล้วกะไข้หายเจ็บหายปวดย่างไปบัดไปบ้าย่างไปหัวไปสวนได้สบายเฮ็ดเวียกได้กุนกุนขอบคุณน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีเด้อ
1: น้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มน้ำมังคุดเกรดพรีเมียมเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์รวมลูกค้าท่วมทนทุกคนการันตีมีอย.ฮาลาล GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีอย.เลขที่22-2-00953-2-0004 สนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนติดต่อได้ที่สาวภาคขวัญโทร092-812-7589ย้ำ092-812-7589ส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทาง
2: เอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
0: อารมณ์ดีย้อนคอยกินน้ำมังคุดชั้นดีตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีตัวพ่อใหญ่สี
1: อ๋อน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีมีอย.การันตีน้ำเนาะไม่ไงดี
0: แม่นแล้วพ่อใหญ่สีน้ำมังคุดตราแซนบุรีเพื่อสุขภาพที่ดีสั่งซื้อมื้อนี้ส่งฟรี
1: แมนอีหลีน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มน้ำมังคุดพรีเมียมเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมลูกค้าท่วมท้นทุกคนการันตีมีอย.ฮาลาล GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีอย.เลขที่22-2-00953-2-0004 สนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนติดต่อได้ที่สาวภาคขวัญโทร092-812-7589ย้ำ092-812-7589ส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทาง
3: ท่านผู้ฟังคะเราเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะสาวล่าพาขวัญก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังได้ลองเปิดใจทานน้ำมังคุดออร์แกนิกสกัดเข้มข้นพิเศษ 100% น้ำมังคุดในกล่องสีส้มค่ะเป็นน้ำมังคุดที่สกัดจากเปลือกมังคุด 100% ไม่ผสมน้ำตาลไม่ผสมสารกันเสียค่ะเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะน้ำมังคุดของเรานะคะน้ำมังคุดกล่องสีส้มให้พ่อๆแม่ๆจำไว้เลยว่าเป็นกล่องสีส้มนะคะราคา1ขวด360บาทแถมฟรี1ขวดเล็กค่ะแต่ถ้าซื้อ3ขวดราคา 1,000 บาทแถมฟรี3ขวดเล็กค่ะจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางพ่อๆแม่ๆรอรับพัสดุรอรับน้ำมังคุดได้ที่หน้าบ้านได้เลยนะคะวันนี้ต้องจบรายการไว้เท่านี้มาพบกันใหม่กับรายการดีๆและสาวล่าพาขวัญได้ใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้
4: ขณะนี้เวลา 19:00 น.ได้เวลาติดตามรับฟังข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้จิสด้านำข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมวันนี้เตือนหลายจังหวัดมีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังสูงหลังเกิดฝนตกหนักสะสมในพื้นที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศตรวจสอบการขออนุญาตใช้ประโยชน์สถานที่ชาบัตรอย่างเข้มงวดสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE ระงับเที่ยวบินทั้งหมดของอิหร่านท่ามกลางการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรรอบ

0: บการขออนุญาตใช้ประโยชน์สถานที่ชาบัตอย่างเข้มงวดสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE ระงับเที่ยวบินทั้งหมดของอิหร่านท่ามกลางการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรรอบ
1: ประเทศมาใช้ในการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทั่วประเทศไทยแบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชันเช็คน้ำโดยข้อมูลชี้ให้เห็นถึงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและพื้นที่เสี่ยงภัยจากฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องซึ่งจากการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณภาคกลางพบพื้นที่เสี่ยงภัยระดับสูงขยายวงกว้างครอบคลุมหลายจังหวัดได้แก่นครสวรรค์พิจิตรเพชรบูรณ์ลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีปทุมธานีนนทบุรีและบางส่วนของกรุงเทพมหานครรวมทั้งยังพบสัญญาณแจ้งเตือนอันตรายและจุดน้ำขังบนผิวถนนกระจายตัวในเส้นทางสำคัญหลายจุดส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างปริมาณน้ำจำนวนมากท่วมขังตามแนวลุ่มน้ำภาพถ่ายจากดาวเทียมชี้ให้เห็นกลุ่มพื้นที่เสี่ยงมากครอบคลุมจังหวัดสุรินทร์ศรีสะเกษบุรีรัมย์และร้อยเอ็ดปริมาณน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำและพื้นที่ทำการเกษตรเป็นบริเวณกว้างส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ซึ่งข้อมูลดาวเทียมเหล่านี้เพื่อให้หน่วยงานบริหารจัดการน้ำประเมินทิศทางการไหลของปริมาณน้ำวางแผนการระบายน้ำลงสู่ทะเลเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างตรงจุดและทันท่วงทีกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ฝนตกในพื้นที่เพื่อลดผลกระทบด้านท้ายเขื่อน
2: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวถึงสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาว่าหลายพื้นที่ของประเทศมีฝนตกหนักถึงหนักมากจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่ติดตามสถานการณ์ฝนปริมาณน้ำเหนือเขื่อนและปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่พื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการและควบคุมปริมาณการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างเต็มศักยภาพเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนและพื้นที่ลุ่มต่ำให้น้อยที่สุดจากการคาดการปริมาณน้ำที่สถานีวัดน้ำ42อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์คาดจะอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 1,800 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและปริมาณน้ำจะสูงสุดวันที่2ตุลาคมที่ประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก่อนมีแนวโน้มทยอยลดลงทั้งนี้กรมชลประทานยังคงบริหารการระบายน้ำโดยพิจารณาจากปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่พื้นที่สถานการณ์ฝนและศักยภาพของระบบชลประทานเป็นสำคัญปัจจุบันยังควบคุมการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตามกรอบที่ได้ขออนุญาตคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำไว้เพื่อให้การระบายน้ำสอดคล้องกับสถานการณ์และลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนและพื้นที่ลุ่มต่ำให้มากที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันสถานการณ์น้ำจากฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องขณะนี้ไม่รุนแรงเท่าปี2554พร้อมเร่งผันน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานและลดการระบายน้ำทางตอนบนสกัดน้ำเหนือเข้าพื้นที่กรุงเทพมหานคร
3: นายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าขณะนี้เกิดสถานการณ์ฝนตกอย่างต่อเนื่องเป็นวงกว้างส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ต่างๆเพิ่มสูงขึ้นซึ่งกรมชลประทานได้บริหารจัดการจราจรน้ำอย่างเป็นระบบโดยลดการระบายน้ำจากเขื่อนหลักตอนบนทั้งเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนตั้งแต่วันที่23กันยายนที่ผ่านมาเพื่อชะลอน้ำไม่ให้ลงมาสมทบเจ้าพระยาตอนล่างพร้อมควบคุมการระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาไว้ที่อัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและผันน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกทั้งนี้ได้ประเมินระดับรุนแรงของสถานการณ์อุทกภัยในครั้งนี้ไว้ที่ระดับ 6-7 จาก 10ยืนยันว่าสถานการณ์ยังไม่รุนแรงเท่าอุทกภัยในปี 2554 ซึ่งขณะนี้กรมชลประทานได้วางระบบการบริหารจัดการน้ำเพื่อสกัดน้ำเหนือไม่ให้ไหลเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นในโดยระดับน้ำที่สถานี C29A ที่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังอยู่ต่ำกว่าเกณฑ์วิกฤตรวมถึงมีการประสานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อส่ง SMS แจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่อง
4: หากว่าเปรียบเทียบความน่ากังวลแล้วยังอยู่ในระดับที่ 6-7 นะครับยังไม่ถึงขนาดอันตรายนะครับเนื่องจากกระบวนการจัดการด้วยทรัพยากรต่างๆและระบบการจัดการน้ำของกรมชลประทานเนี่ยยังสามารถดำเนินการได้แล้วก็พยายามระบายน้ำออกไปไม่ให้เข้าสู่พื้นที่เมืองชั้นในนะครับภายใต้ศักยภาพของลำน้ำและพื้นที่รับน้ำที่จะรองรับไ ภายใต้สถานการณ์ที่ฝนข้างบนหยุดแล้วหรือถ้าฝนข้างล่างนั้นแปลว่ายังไม่น่ากังวลเพียงแต่ปริมาณน้ำที่ไหลมาสะสมกันทำให้เรายังมีความเป็นห่วงอยู่ในระดับปานกลางถึงสูงนะครับก็ยังไม่ได้คลายความกังวล
3: ขณะเดียวกันกรมชลประทานได้ประเมินพื้นที่การเกษตรที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวในแนวผันน้ำประมาณ1,300,000 ไร่และยังคงมุ่งเน้นการผันน้ำเข้าตามระบบโดยไม่ให้กระทบพื้นที่เก็บเกี่ยวที่ยังไม่แล้วเสร็จและหากกรณีเกิดความเสียหายจากภัยพิบัติกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เตรียมมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรตามระเบียบกระทรวงการคลังไว้แล้วชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมศิลปากรจัดแผนป้องกันน้ำท่วมโบราณสถานในพื้นที่เสี่ยงริมแม่น้ำเจ้าพระยาและรอบเกาะเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน
5: ายพานุวัฒน์เอื้อสามานผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยากรมศิลปากรเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องจึงเตรียมแผนรับมือน้ำท่วมพื้นที่โบราณสถานเสี่ยงริมแม่น้ำเจ้าพระยาไว้พร้อมแล้วโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ลงพื้นที่ติดตามและวางแผนการป้องกันน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดแต่ระดับน้ำยังอยู่ต่ำกว่าตลิ่งประมาณ50 เซนติเมตรยังไม่มีพื้นที่ใดถูกน้ำท่วมขังเบื้องต้นได้มีการติดตั้งแผงเหล็กป้องกันน้ำท่วมยังโบราณสถานที่มีความเสี่ยงครบแล้วได้แก่วัดชัยวัฒนารามติดตั้งแผงกั้นความสูง1.80 เมตรสามารถรองรับน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังได้ดำเนินการติดตั้งแผงกั้นน้ำและกระสอบทรายยังวัดธรรมารามวัดกระสอติยารามขณะที่พื้นที่ภายในโบราณสถานยังได้มีการนำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เข้ามาติดตั้งเพื่อรองรับน้ำฝนที่ตกท่วมพื้นที่ภายในโบราณสถานทั้งนี้ในส่วนของพื้นที่เกาะเมืองยังไม่มีสถานการณ์น้ำท่วมขังโดยพื้นที่นี้อยู่ในความดูแลของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาซึ่งได้เตรียมพร้อมป้องกันพื้นที่เกาะเมืองเพื่อรักษาตัวโบราณสถานบ้านเรือนของประชาชนและอาคารสถานที่ราชการไว้อย่างรัดกุมยืนยันความมั่นใจในการดูแลและป้องกันพื้นที่เนื่องจากมีการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมแผนรับมือเป็นประจำทุกปีมาริชโยรายงาน
1: ส่วนเทศบาลเมืองอ่างทองเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมบริเวณหลังโรงพยาบาลและหน้าศาลากลางจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่
6: ตั้งแต่ช่วงบ่ายวันนี้หลายพื้นที่ของจังหวัดอ่างทองรวมทั้งอำเภอเมืองอ่างทองยังคงมีฝนตกต่อเนื่องนายเตือนใจทรงไตรนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทองจึงได้สั่งการด่วนให้เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลเมืองอ่างทองนำเครื่องสูบน้ำมาติดตั้งเพิ่มเติมอีก2 จุดคือด้านหลังโรงพยาบาลอ่างทองริมแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มอีก1 เครื่องจากเดิมที่มี1 เครื่องและบริเวณใต้สะพานหน้าสารกลางจังหวัดอ่างทองโดยทางเทศบาลเมืองอ่างทองได้ถอดเครื่องนี้ออกมาจากจุดติดตั้งบริเวณตำบลสารแดงเพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขังบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองวัดอ่างทองวรวิหารและชุมชนโดยรอบก่อนและเพื่อเตรียมรับฝนที่มีแนวโน้มจะตกเพิ่มอีกในช่วงค่ำทางเจ้าหน้าที่จะเร่งติดตั้งให้เสร็จสิ้นภายในวันนี้พร้อมจัดเจ้าหน้าที่คอยเฝ้าระวังสถานการณ์ธิดารัตน์วงศ์พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
1: กรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำในคลองสายหลักที่เพิ่มสูงขึ้นจากฝนตกต่อเนื่องและเร่งสูบระบายลงแม่น้ำเจ้าพระยาน
7: ายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่สถานีสูบน้ำบางอ้อเขตบางนาเพื่อติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเปิดเผยว่าขณะนี้มีฝนตกสะสมอย่างต่อเนื่องจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำโดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งตะวันออกตั้งแต่เขตมีนบุรีต่อเนื่องถึงลาดกระบังซึ่งเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษสำหรับปริมาณฝนสะสมสูงสุดในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาพบที่เขตคลองสามวา115 มิลลิเมตรเขตมีนบุรี109 มิลลิเมตรเขตสายไหม 102.5 มิลลิเมตรเขตบางซื่อ99 มิลลิเมตรและเขตจตุจักร97 มิลลิเมตรส่งผลให้ปริมาณน้ำในคลองสายหลักเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะคลองประเวศบุรีรมซึ่งขณะนี้อยู่ในระดับวิกฤตและคลองแสนแสบที่มีระดับน้ำใกล้ล้นตลิ่งเริ่มส่งผลกระทบให้มีน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมชุมชนริมคลองบางแห่งคาดว่าคืนนี้อาจมีฝนตกหนักมากกว่า100 มิลลิเมตรในบางพื้นที่จึงได้เร่งเพิ่มกำลังการสูบน้ำในคลองสายหลักทั้ง8 แห่งรวมถึงคลองเปรมประชากรและคลองลาดพร้าวเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างเต็มกำลังสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมขังบนถนนสายหลักส่วนใหญ่ยังไม่น่าเป็นกังวลเนื่องจากมีการขุดลอกท่อระบายน้ำเตรียมพร้อมไว้ล่วงหน้าทำให้สามารถรองรับและเร่งระบายน้ำได้ดีขณะที่สถานการณ์น้ำเหนือและระดับน้ำบริเวณแนวคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยายังคงอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยและสามารถบริหารจัดการได้
8: ปริมาณน้ำฝนเมื่อคืนเนี่ยถึงปัจจุบันเนี่ย24ชั่วโมงเนี่ยก็ค่อนข้างสูงนะฮะก็ตั้งแต่คลองสามวาไล่ลงมาเลยฝั่งตะวันออกทั้งหมดมินบุรี112 105แถวลาดกระบังต่างๆก็จะมีฝนค่อนข้างหนักทั้งคืนนะแต่ตอนนี้ถนนสายหลักก็ยังมีปัญหาไม่มากแต่ว่าจะมีปัญหาพวกซอยย่อยๆต่างๆที่เชื่อมอยู่ใกล้ๆคลองตอนนี้หลักการสำคัญที่สุดคือการเร่งระบายน้ำออกจากคลองต่างๆส่วนน้ำเหนือไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าน้ำเหนือยังมาไม่ได้เยอะตัวคันกั้นน้ำที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเรายังสามารถรับมือได้
7: ทางนี้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่ากรุงเทพและปริมณฑลยังมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองถึง80%และมีแนวโน้มตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงวันที่28กันยายนนี้จึงขอแจ้งเตือนประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนริมคลองฝั่งตะวันออกให้เตรียมความพร้อมยกของขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายและขอให้ติดตามประกาศแจ้งเตือนจากกรุงเทพมหานครอย่างใกล้ชิดชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ทางนี้ช่วงเวลาประมาณ 17:20 นาทีมีรายงานเหตุรถไฟฟ้า BTS เกิดปัญหาขัดข้องบริเวณสถานี5แยกลาดพร้าวฝั่งมุ่งหน้าสถานีปลายทางคูคตโดยเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถทำการแก้ไขได้ BTS จึงปรับรูปแบบการเดินรถโดยจัดขบวนรถให้บริการตามปกติในช่วงสถานีคูคตถึงสถานี5แยกลาดพร้าวและสถานีหมอชิตถึงสถานีเคหะสำหรับสถานี5แยกลาดพร้าวถึงสถานีหมอชิตมีขบวนรถให้บริการแต่จะมีความล่าช้ากว่ากำหนดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งข้อความผ่านเซลล์บอร์ดคาสต์แจ้งเตือนน้ำท่วมตำบลมวกเหล็กอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่และสถานการณ์น้ำหลากที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะหมู่ที่12และ13บ้านท่าเสาตำบลมวกเหล็กและพื้นที่ใกล้เคียงจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวอพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวที่โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียนหมู่ที่12ตำบลมวกเหล็กทันทีหากต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนในพื้นที่ส่วนศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต17จันทบุรีสนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยพร้อมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลคลองโพอำเภอเขาคิชกูฏจังหวัดจันทบุรีพร้อมเร่งสูบน้ำออกจากบริเวณหาดวอนนภาเขตเทศบาลเมืองแสนสุขอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีอย่างต่อเนื่องและพื้นที่เทศบาลตำบลปลวกแดงอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองรวมทั้งแจ้งเตือนมีฝนตกหนักสะสมในพื้นที่อำเภอเขาชะเมาอำเภอนิคมพัฒนาและอำเภอเมืองระยองที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขากระทรวงสาธารณสุขสั่งการสถานพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงยกระดับการเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเตรียมพร้อมสถานพยาบาลเส้นทางส่งต่อสำรองยาและเวชภัณฑ์ให้ใช้ได้อย่างน้อย72ชั่วโมง
9: นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าได้สั่งการให้ทุกเขตสุขภาพและจังหวัดพื้นที่เสี่ยงให้ยกระดับการเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนและอุทกภัย24ชั่วโมงอย่างน้อยถึงวันอาทิตย์นี้โดยเฉพาะลุ่มเจ้าพระยาภาคกลางถึงตะวันตกภาคตะวันออกและพื้นที่ที่ระดับน้ำอย่างเพิ่มขึ้นพร้อมให้เขตสุขภาพที่3เขตสุขภาพที่4และเขตสุขภาพที่6ที่รับผิดชอบพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาและภาคตะวันออกเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับเขตติดตามระดับน้ำจุดเสี่ยงชุมชนสถานพยาบาลและเส้นทาง EMS Refer อย่างใกล้ชิดส่วนโรงพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงทุกแห่งให้เตรียมระบบสำคัญทั้งระบบน้ำไฟฟ้าออกซิเจนยาและเลือดให้พร้อมอย่างน้อย72ชั่วโมงโดยให้คงบริการต่อเนื่องเท่าที่ปลอดภัยพร้อมดูแลกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยต่อเนื่องรวมถึงการดูแลสุขภาพจิตหากเกิดเหตุสำคัญเช่นน้ำเข้าพื้นที่โรงพยาบาลระบบไฟฟ้าน้ำออกซิเจนขัดข้องเส้นทาง EMS ถูกตัดต้องอพยพหรือย้ายผู้ป่วยมีผู้เสียชีวิตสูญหายหรือสถานบริการหยุดบริการให้รายงานทันทีณรุมนอุดมพรรายงาน
1: เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมยืนยันความพร้อมจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั่วประเทศวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้พร้อมเตรียมมาตรการรองรับสภาพอากาศและเชิญชวนผู้ประกันตนออกไปใช้สิทธิ์
10: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมยืนยันความพร้อมจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้โดยมีหน่วยเลือกตั้งทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดทั้งหมด 5,233 หน่วยทั่วประเทศโดยได้เตรียมความพร้อมในทุกด้านแล้วทั้งเรื่องสถานที่เลือกตั้งบุคลากรประจำหน่วยเลือกตั้งและการอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอาจมีฝนตกหนักในวันเลือกตั้งหรือวันที่27กันยายนได้กำชับหน่วยที่มีความเสี่ยงจัดเตรียมแผนรองรับทั้งเรื่องเต็นท์สถานที่และระบบไฟฟ้าพร้อมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนออกมาใช้สิทธิ์เพราะทุกคนมีหนึ่งเสียงในการเลือกผู้แทนที่จะเข้ามามีส่วนร่วมดูแลบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมการกำหนดสิทธิประโยชน์และทิศทางความยั่งยืนของกองทุนต่อไป
11: ทุกจุดเราก็ถือว่าเราได้พยายามเตรียมการอุดอย่างทั้งประเด็นเลือกตั้งในเรื่องทุกเรื่องนะคะถามว่าทำเต็มที่แต่สุดท้ายมันจะมีอะไรเกิดขึ้นมาเราก็ต้องแก้ไขภายใต้สถานการณ์ที่เราเจอละค่ะแต่โดยหลักการเนี่ยเราเตรียมการทุกอย่างแล้วทั้งสถานที่เลือกตั้งแล้วก็ทั้งในเรื่องของคนประจำหน่วยเลือกตั้งแล้วก็ในเรื่องของการอบรมสำหรับผู้ที่จะอยู่ที่เลือกตั้งทั้งหมดแล้วก็เราถือว่าเราดำเนินการแล้วค่ะ
10: การเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมกำหนดให้ผู้ประกันตนและนายจ้างเลือกผู้แทนได้ฝ่ายละ7คนโดยต้องเขียนหมายเลขผู้สมัครเป็นเลขอาราบิกเท่านั้นลงในช่องเขียนหมายเลขที่กำหนดช่องละ1หมายเลขหากเขียนเลขไทยหรือทำเครื่องหมายกากบาทหรือสัญลักษณ์อื่นในช่องลงคะแนนจะถือเป็นบัตรเสียหากไม่ประสงค์เลือกผู้สมัครรายใดให้ทำเครื่องหมายกากบาทในช่องไม่ประสงค์ทั้งนี้ห้ามผู้ใช้สิทธินำเอกสารหรือวัสดุที่เกี่ยวข้องกับการหาเสียงเข้าไปในสถานที่เลือกตั้งหากกังวลว่าจะจำหมายเลขผู้สมัครไม่ได้สามารถตรวจสอบหมายเลขผู้สมัครจากป้ายประกาศบัญชีรายชื่อบริเวณด้านหน้าสถานที่เลือกตั้งก่อนเข้าคูหาโดยกำหนดเปิดหีบเวลา 8:00 น.และปิดหีบเวลา 16:00 น.ผู้ประกันตนและนายจ้างตรวจสอบสิทธิ์สถานที่เลือกตั้งของตนเองได้ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมแอปพลิเคชัน SSO Plus และ LINE @SSO ไทยหรือที่สำนักงานประกันสังคมทุกสาขานิตยาคุณสิมรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศตรวจสอบการขออนุญาตใช้ประโยชน์สถานที่ชาบัตรอย่างเข้มงวดหากไม่เป็นไปตามกฎหมายให้บูรณาการทุกหน่วยงานดำเนินการเอาผิดอย่างเด็ดขาดนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีปรากฏข้อมูลการดำเนินกิจกรรมและการใช้ประโยชน์สถานที่ในลักษณะชาบัตรในหลายพื้นที่ทั้งที่เปิดดำเนินการแล้วและอยู่ระหว่างการก่อสร้างโดยได้สั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศดำเนินมาตรการเข้ม3มาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้แก่ให้กำชับฝ่ายปกครองในพื้นที่สำรวจตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้งผู้ครอบครองหรือผู้ใช้ประโยชน์เจ้าของอาคารที่ดินลักษณะการใช้ประโยชน์และกิจกรรมที่ดำเนินการภายในสถานที่ทั้งสถานที่ที่เปิดแล้วที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและสถานที่ที่ใช้ชื่อหรือดำเนินกิจกรรมในลักษณะดังกล่าวโดยยึดข้อเท็จจริงและไม่กระทบต่อการประกอบศาสนกิจหรือสิทธิของบุคคลตามที่กฎหมายรับรองพร้อมทั้งจัดทำบัญชีข้อมูลให้เป็นปัจจุบันรวมถึงตรวจสอบการได้รับอนุญาตและการใช้ประโยชน์อาคารโดยเฉพาะสถานที่ที่มีการก่อสร้างหรืออยู่ระหว่างการก่อสร้างว่ามีการขออนุญาตก่อสร้างตรงตามที่ได้รับอนุญาตหรือไม่รวมถึงตรวจสอบใบอนุญาตประกอบกิจการว่าถูกต้องครบถ้วนตรงตามที่ขออนุญาตหรือไม่นอกจากนี้หากพบข้อมูลหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าวการจัดตั้งหรือดำเนินธุรกิจใช้บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวหรือการดำเนินการที่อาจไม่เป็นไปตามกฎหมายให้บังคับใช้กฎหมายทุกฉบับที่เกี่ยวข้องให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างเด็ดขาด
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
13: ัฐบาลกำลังเร่งทำให้ตามเงินมิจฉาชีพให้ทันและอายัดให้เร็วขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้เสียหายได้เงินคืนค่ะตอนนี้มิจฉาชีพย้ายเงินเร็วมากบางครั้งไม่กี่ชั่วโมงก็ผ่านหลายบัญชีหรือเปลี่ยนเป็นคริปโตทองคำและส่งออกนอกประเทศแล้วรัฐบาลจึงเร่งตั้ง4ระบบกลางเชื่อมข้อมูลทุกหน่วยงานตั้งแต่ตรวจจับความเสี่ยงวิเคราะห์กลโกงรับแจ้งเหตุไปจนถึงติดตามและอายัดเงินจุดสำคัญคือประชาชนแจ้งครั้งเดียวไม่ต้องแจ้ง ้งซ้ำหลายที่และหน่วยงานสามารถตามเส้นเงินต่อได้ทันทีเป้าหมายง่ายๆค่ะคือข้อมูลต้องเดินเร็วกว่าเงินมิจฉาชีพยิ่งตามทันและอายัดได้เร็วเท่าไหร่โอกาสที่ประชาชนจะรักษาเงินและได้เงินคืนก็ยิ่งมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
15: 19:22 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสำนักงานการบินพลเรือนแห่งชาติของสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE ประกาศระงับเที่ยวบินทั้งหมดของสายการบินอิหร่านทั้งขาเข้าและขาออกโดยมีผลตั้งแต่วันที่24กันยายนเป็นต้นไปซึ่งการตัดสินใจดังกล่าวอยู่ภายใต้มาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่ของสหรัฐที่สั่งห้ามสายการบินของอิหร่านใช้สนามบินของหลายประเทศทั่วโลกทางด้านนายมายิดอักฮาวานโฆษกองค์การการบินพลเรือนของอิหร่านกล่าวว่าอิหร่านกำลังดำเนินการเจรจาทางการทูตกับ UAE เพื่อให้ยกเลิกข้อจำกัดดังกล่าวและรื้อฟื้นเส้นทางการบินของอิหร่านกลับไปยัง UAE ได้ทั้งนี้เมืองดูไบของ UAE ถือเป็นจุดหมายปลายทางหลักของสายการบินอิหร่านซึ่งมีหลายเที่ยวบินต่อวันมีชุมชนชาวอิหร่านขนาดใหญ่และมีส่วนเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดขณะที่โอมานอิรักอาเซอร์ไบจานจอร์เจียและเติร์กเมนิสถานที่ประกาศระงับเที่ยวบินทั้งหมดของสายการบินอิหร่านเช่นกันสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงกลาโหมเวียดนามที่ยืนยันว่าพลโทอาวุโสเหงียนเจียงถังรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเวียดนามพบกับนายริวชอลอุงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเกาหลีเหนือที่กรุงฮานอยของเวียดนามเมื่อวันที่24กันยายนที่ผ่านมาเพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านกลาโหมระหว่างเวียดนามและเกาหลีเหนือโดยพลโทอาวุโสเหงียนเจียงถังระบุว่าความร่วมมือด้านกลาโหมถือเป็นประเด็นสำคัญที่ได้รับความสนใจและการผลักดันอย่างแข็งขันจากรัฐบาลและกองทัพของทั้งสองประเทศมาโดยตลอดขณะเดียวกันนายริวชอลอุงกล่าวชื่นชมความสัมพันธ์อันดีแบบดั้งเดิมระหว่างพรรครัฐบาลและกองทัพของเกาหลีเหนือและเวียดนามทั้งนี้เวียดนามและเกาหลีเหนือมีความสัมพันธ์ทางการทูตที่สืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยสงครามเย็นและเป็น2ใน5ประเทศของโลกที่ยังคงอยู่ภายใต้การปกครองโดยพรรคคอมมิวนิสต์ร่วมกับจีนคิวบาและลาวต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึงวันที่27กันยายน2569ฉบับที่9ในช่วงวันที่25ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณภาคตะวันออกจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่
0: มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งเกิดขึ้นต่อเนื่องโดยอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายน2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:32 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร7เซนติเมตรและเวลา 19:25 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร39เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:26 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง33เซนติเมตร วันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
14: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
16: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและบุญมาสีมาศอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น.ถึง 20:00 น.

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับรายการแวดวงกีฬาครับวันนี้พบกับคุณผู้ฟังครับศุกร์ที่25 กันยายน 2569ผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับเดชธรชัยโสดาสวิสโสมนัสและบุญประกอบอุปกรณ์ครับทีมงานของเราในวันนี้นะครับในช่องทางของ FM 92.5 MHz AM 891 kHz และก็เครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์นะครับรวมถึงทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเป็นกำลังใจและก็ฝากให้ประชาชนชาวไทยทุกท่านนะครับติดตามเรื่องของฟ้าฝนนะครับที่มีเรื่องของมรสุมเข้ามานะครับค่อนข้างฝนตกหนักในช่วงนี้นะครับติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาติดตามข่าวสารจากกรมประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยติดตามการเตือนภัยจากปภ.นะครับกระทรวงมหาดไทยนะครับผู้นำชุมชนนะครับที่คอยเตือนนะครับพื้นที่ไหนที่มีปัญหาเดือดร้อนอะไรต่างๆนะครับขอแจ้งผู้ใหญ่บ้านก่อนนะครับวันมกราวันนี้เริ่มต้นครับกับกีฬาเอเชียนเกมนะครับเช้าที่ผ่านมาครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีราชกัญญานักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยส่งร่วมการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าประเภททีมประกอบด้วยและนีนพุทธิสมบัติลงแข่งขันศิลปะบังคับม้าในรอบชิงชนะเลิศในประเภทกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับส่วนการแข่งขันเซปัตตะกร้อในช่วงเช้านะแล้วก็ช่วงบ่ายที่ผ่านมามี2ประเภทนะครับในการแข่งขันตะกร้อประเภททีมชุดเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับที่สนามนาโกย่าซิตี้มิซูโฮะปาร์คเมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นวันนี้รอบชิงชนะเลิศประเภททีมชุดหญิงรอบชิงชนะเลิศตะกร้อทีมชาติไทยแชมป์6สมัยพบกับเกาหลีใต้รองแชมป์เก่าเล่นกันแบบชนะ2ใน3ทีมซึ่งทีม A ของเรามีท่านั้นของปุ๊กกี้นิภาพรสุริพลเป็นตัวเสริมนะครับมีว่านมัสยาดวงศรีตัวชงและน้ำวิไลวันโคตรพรมตัวถ่ำนะครับซึ่งผลปรากฏว่าเซตแรกเกาหลีใต้สู้กับไทยได้อย่างสูสีจนแครนมาเสมอที่13-13แต่ความเก่าของไทยมีกว่าครับมีมากกว่าเฉือนชนะไป15-13ครับแล้วก็มาปิดเกมในเซตที่2ได้แบบขาดลอย15-8แต่ไม่ทีมไทยนำไปก่อน1-0ทีมนะครับทีม B ครับเรามีอุ้มอติการคงแก้วเป็นตัวเสริมนะครับมีหยาดแก้วใจพุ่มสว่างเป็นตัวชงและมีไอรัศมีทองสดนะครับเป็นตัวทำปรากฏว่าทีมชุด B ก็เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับชนะเกาหลีใต้ขาดลอยนะครับ2-015-7และ15-6ส่งผลให้ทีมตะกร้อทีมชุดหญิงไทยชนะเกาหลีใต้2-0ทีมคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมเป็นสมัยที่7และเป็นสมัยที่5ติดต่อกันและเป็นเหรียญทองที่6ของทัพนักกีฬาไทยในกีฬาเอเชียนเกม2026ครั้งนี้ส่วนเกาหลีใต้ได้เหรียญเงินและเหรียญทองแดงอินโดนีเซียชนะญี่ปุ่น2-0ทีมนะครับในช่วงบ่ายครับเราก็มาลุ้นเชียร์ทีมชุดชายของเราเจอกับมาเลเซียนะครับทีมตะกร้อชายไทยแชมป์เก่า7สมัยครับเจอกับคู่ปรับตลอดการมาเลเซียนะครับก่อนหน้านั้นเจอกันในการชิงแชมป์โลกนะครับที่มาเลเซียในการแข่งขันชิงแชมป์โลกตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพที่แฟชั่นไอแลนด์นะก็เจอกันมาก่อนแล้วก็ผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะกันนะครับแล้วก็มีแมตช์ที่ค้างคาใจที่เราไปแพ้นะฮะให้กับมาเลเซียนะครับแล้วก็ต้องทำให้นักกีฬาของเราต้องโดนบทลงโทษนะครับคราวนี้มาเจอกันในรอบชิงในเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นครับก็ค่อนข้างที่จะช็อกแฟนตะกร้อชาวไทยพอสมควรนะฮะเราแพ้คู่ปรับตลอดการอย่างมาเลเซียเนี่ย2-0ทีมนะครับโดยในทีม A นะครับของเราเนี่ยมีท่านของพรเทพถิ่นบางบนภูตะวันโสภาพรเทพมาตัวเสริมนะฮะภูตะวันตัวฟาดและมารคินนะครับเป็นตัวชงแพ้มาเลเซียไป1-2เซตนะครับ9-15ชนะ15-5และไปแพ้11-5นะครับโอ้มาเลเซียเนี่ยในทีม A ของเขานี่เขาเก่งนะตัวเสริมสูงๆนั่นแหละครับรุสลีนะครับแพ้ไปก่อนมาเลเซียนำ 1-0 นะครับทีม B ครับเราเจอกับมาเลเซียแพ้ไม่ได้ฮะต้องชนะครับเรามีทนายของกฤษณพงษ์นนทโคตัวเสริมครับธนพลทรัพย์เย็นเป็นตัวฟาดและวุฒินันคำเสนอตัวชงครับส่วนมาเลเซียทีม B นะครับก็ปรากฏว่าเราสู้กันสนุกนะครับแล้วก็ท้ายเกมเราเปลี่ยนเอาตัวเสิร์ฟลงมาใหม่ด้วยนะฮะเปลี่ยนเอาพุทธิพงษ์ภักดีลงมาแต่ก็แพ้ไปนะ0-2ทีนะ0-2เซตด้วยนะครับแพ้ไป13-15และ10-15นะครับทำให้ยุติไร้พ่ายหยุดสถิติแชมป์7สมัยของไทยนะครับไทยแพ้ไปนะฮะก็ม ไม่สามารถคว้าแชมป์เป็นสมัยที่8ติดต่อกันนะครับแล้วก็แพ้ไปคราวนี้มาเลเซียได้เหรียญทองไทยเหรียญเงินนะครับทั้งโค้ชกมลตันกิมหงผู้จัดการทีมโพสต์พอใช้เข้าแก้วนะก็ยอมรับนะว่าเราเป็นรองและเราแพ้มาเลเซียจริงๆนะกลับไปปรับปรุงแก้ไขกันต่อแล้วก็เราก็เป็นกำลังใจให้กับทีมแต่กร่อชายนะครับเหลือทีมเดียวทีมเดียวก็ต้องบอกเลยครับว่างานหนักเหมือนกันเพราะทีมเดียวมาเลเซียเนี่ยทีมเอเขาเก่งนะทั้งเสิร์ฟทั้งตัวซันแบ็คเขาเก่งนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับทีมตะกร้อของเราในแข่งขันในประเภททีมชุดอีกครั้งหนึ่งนะครับทีมเดียวนะครับเราแข่งขันเราเชียร์กันส่วนวันนี้เราได้เหรียญรางวัลอีกเหรียญหนึ่งในการแข่งขันยกน้ำหนักนะยกน้ำหนักนี่คว้าเหรียญรางวัล3รางวัล3วันติดต่อกันเลยนะครับซึ่งผลการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมในประเภทยกน้ำหนักนะครับที่นาโกย่าซิตี้เทรดแอนด์อินดัสทรีเซ็นเตอร์ประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นวันที่3วันนี้ยกน้ำหนักในรุ่น57กิโลกรัมหญิงรอบชิงชนะเลิศนะฮะเป็นของน้องหงครับสุรัสวดียอดสารนักยกลูกเหล็กเจ้าของเหรียญเงินกีฬายกน้ำหนักเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งโลก2024แล้วก็เหรียญทองซีเกม2025ที่เราเป็นเจ้าภาพนะครับผลปรากฏว่าน้องหงสุรัสวดียอดสารนะครับสแนตผ่านทั้ง3ครั้งนะครับทำน้ำหนักได้97กิโลนะฮะส่วนครีนอันเจอร์ครับทำน้ำหนักได้3ครั้งผ่านหมดก็คือ122กิโลกรัมน้ำหนักรวม219กิโลกรัมนะครับทำให้หงสุรัสวดียอดสารนะครับคว้าอันดับที่2เหรียญเงินในเอเชียนเกมนะครับในน้ำหนักรุ่น57กิโลกรัมหญิงนะครับน้องหงก็ได้อันดับที่2เหรียญเงินเอเชียนเกมนะครับรุ่น57กิโลกรัมไปครองก็ยินดีด้วยนะครับก็เป็นเหรียญเอเชียนเกมเหรียญแรกของเธอด้วยนะครับส่วนเหรียญทองเป็นของโอกวางอิกซ์นะครับจากเกาหลีเหนือนะครับน้ำหนักท่าสแลด104กิโลเรียนเจอ134กิโลน้ำหนักรวม238กิโลโอ้ค่อนข้างเยอะนะ238นะมากกว่าเราถึงเกือบ19กิโลนะครับแล้วก็เหรียญทองแดงเป็นของเฉินกวนหลงนะครับจากไต้หวันนะครับ217กิโลนะน้อยกว่าเรา2กิโลนะครับก็ยกน้ำหนักไทยก็คว้าเหรียญเอเชียนเกมเป็นวันที่3ติดต่อกันนะครับต่อจากสุรจนาคำเบ้าเหรียญทองแดง53กิโลนะธีรพงศ์ศิลาชัยเหรียญทองแดง60กิโลนะครับบาสเกตบอล 3-3 หญิงนะครับวันนี้รอบรองชนะเลิศนะเราเจอกับฟิลิปปินส์แล้วก็แพ้ไป 8-13 นะครับเราจะไปชิงชนะเลิศนะครับนะขออภัยนะฟิลิปปินส์ไปชิงชนะเลิศเราไปชิงเหรียญทองแดงกับเกาหลีใต้นะครับก็เย็นวันนี้นะครับส่วนกรีธาครับจบไปเมื่อสักครู่ในรอบรองชนะเลิศและรอชิงกันในช่วง 20:30 นในช่วงของจบรายการแวดวงกีฬานะครับบิลภูริพลบุญสอนนะครับทำสถิติประเทศไทยแล้วก็สถิติใหม่ในเอเชียนเกมครับในการวิ่ง100เมตรรอบรองชนะเลิศ 9.91 วินาทีครับโอ้โหเป็นฟอร์มที่สุดยอดมากของบิลภูริพลบุญสอนนะครับรอบแรก 9.95 นะครับแล้วก็รอบรอง 9.91 นะครับโดยมีอันดับที่2นะตามมานะครับเอาบาลุสมาฮานนักวิ่งจากโอมานนะครับ 10.13 นะครับซึ่งรอบชิงชนะเลิศรอเชียร์ว่าธงชาติไทยจะสะบัดหรือไม่นะบิลภูริพลตั้งมั่นว่าจะคว้าเหรียญทอง100เมตรให้ได้นะครับก็ 20:15 นาทีนะครับส่วน100เมตรหญิงนะของเราก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเช่นเดียวกันนะครับ100เมตรหญิงเนี่ยที่สนามนาโกย่าซิตี้มิซูโฮะพาร์คสเตเดียมนะครับฮีทแรกนะครับน้องถูสุการดาเพชรรักษานะเข้าเส้นชัยอันดับที่3นะครับ 11.47 ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับ 11.47 วินาทีนะครับฮีทที่2น้องเบลจิรพัฒน์ขานอ่อนตานะครับก็ออกตัวได้ดีนะเข้าเส้นชัยอันดับที่1นะของฮีทนะครับ 11.41 วินาทีผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเช่นเดียวกันนะครับรอบชิงชนะเลิศในค่ำคืนนี้นะครับ 20:10 นาที100เมตรหญิงชิงก่อนแล้วต่อด้วย100เมตรชายนะครับนะรอเชียร์กำลังใจให้กับทัพนักกีฬากรีฑาไทยในระยะสั้นนะใครจะเป็นเจ้าลมกดเอเชียนเกมนะครับค่ำคืนนี้ 20:15 นาทีแล้วก็ 20:20 นาทีเชียร์ทั้ง2นักกีฬาลมกดสาวและลมกดหนุ่มแล้วก็เราเชียร์นะฮะว่าบิลภูริพลจะทำสถิติรอบชิงชนะเลิศนะต่ำกว่า 9.90 หรือไม่รอเชียร์และรอติดตามกันนะครับจากนั้นมาติดตามแบดมินตันในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมนะครับแบดมินตันรอบแรกวันนี้ถือว่าพลิกล็อกนะครับคู่ผสมบาสเดชาพลภูวรานุเคราะห์นะครับกับเฟรมสุพิศราเพียวสามพรานคู่ผสมมือ5ของโลกนะเจอศึกหนักเหมือนกันนะเจอกับคู่ปรับอย่างญี่ปุ่นนะฮะยูตะวัตนาเบะกับมายะทากุชินะฮะมือ13ของโลก
1: ซึ่งเราเคยชนะมา2ครั้งนะล่าสุดนะเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาที่ China Open นะครับเฟมกับบาสกับเฟมนั้นชนะไป2-1เกมคราวนี้นะด้วยเจ้าถิ่นเล่นได้ดีกว่านะครับแล้วก็บาสมีการบาดเจ็บก่อนหน้านั้นไม่แน่ใจว่ามีผลหรือเปล่านะครับคู่ของญี่ปุ่นชนะบาสกับเฟรมไป2-0เกมนะครับ21-16และ21-12ก็ตกรอบแรกไปอย่างน่าเสียดายนะครับบาสกับเฟรมนะครับเราก็เป็นกำลังใจให้กันต่อนะครับส่วนคู่ของไตเติ้ลรุจินภักดิ์อุบทองกับเจนชนิชาสุดใจประภารัตน์นะครับประเดิมเอาชนะคู่ของคาซัคสถานนะครับไคมูรัตคุณมาทอฟกับไอซ่าซูมาบิกนักกีฬาจากคาซัคสถาน2-0เกม21-2 21-10ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไปนะครับแบดมินตันชายคู่วันนี้คู่ของภักพลธีรรัตน์สกุลกับพิรัชชัยสุพรรณนะเจอคู่ของอินเดียครับก็คืออวีไซรัสรากิลเรดดี้กับทางด้านของซีรักเซตี้นะครับกลับมาชนะได้นะ2-1เกมนะแพ้ไปเกมแรก12-21กลับมาชนะ21-19และ21-14นะผ่านเข้าสู่รอบ2ต่อไปนะครับขณะเดียวกันในเรื่องของบาสเกตบอลนะครับน้องอิคคิวพาณิชพลนะเดี่ยวมือหนึ่งของเรานะครับที่มีอาการบาดเจ็บนะครับถอนตัวจากประเภททีมและล่าสุดนะเจ้าตัวก็ถอนตัวจากประเภทบุคคลนะครับเราได้ทำการขอโทษกองเชียร์นะฮะที่ต้องตัดสินใจถอนตัวนะครับซึ่งกลับไปปรึกษากับทีมโค้ชแล้วนะครับก็ขอให้หายนะหายอาการบาดเจ็บนะครับกลับมาฟิตเหมือนเดิมนะครับพาณิชพลนะครับน้องอิคคิวนะครับจากแบดมินตันนะครับซึ่งยังมีแข่งขันกันอยู่นะยังไม่จบนะครับแต่ว่าเราก็ติดตามได้นะในภาคข่าว20นาฬิกาข่าวกีฬานะจะรายงานให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องของจักรยานนะครับพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียประธานสมาพันธ์ขออภัยครับประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียนและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย

3กิโลนะครับก็ของเราก็สู้ได้สนุกนะสู้กับเขาได้เต็มที่นะคู่กับนักกีฬาต่างชาติได้เต็มที่แต่ว่าอย่างว่าแหละครับด้วยความแข็งแกร่งของร่างกายเทคนิคเทคนิคที่มาใช้กันเยอะมากในสนามแห่งนี้นะครับนะความแข็งแกร่งไม่พอต้องใช้เทคนิคเทคนิคด้วยนะครับก็ทางด้านของโตมอนเข้าเส้นชัยอันดับที่10นะครับ1ชั่วโมง34นาที15วินาทีนะครับส่วนพงพีระเนี่ยโดนแลปไป1รอบนะถูกตัดเวลาออกไปนะครับรวมอีกนักปั่นอีก3คนก็คือฮ่องกงคาซัคสถานและเนปาล นะครับเหรียญทองสนามนี้นะรายการนี้ของเอเชียนเกมนะครับเหรียญทองเป็นของหยวนจินเวยนะปั่นจากจีนนะ1ชั่วโมง25นาทีนะครับชนะเราไปประมาณ9นาทีนะนะ9นาทีนะครับส่วนเหรียญเงินเป็นของทัตซิมิโซเอจินะทัตซิมิโซเอจิมะนะฮะจากญี่ปุ่น1ชั่วโมง 25.18 วินาทีนี่ตามหลังเหรียญเงินตามหลังจีนอยู่แค่3วินาทีเองนะน่าเสียดายนะฮะเจ้าภาพเกือบชนะแล้วนะครับส่วนคอร์สคันทรีนะต้องบอกในอาเซียนเนี่ยอินโดเขาเก่งนะเขาก็เบียดมาได้ที่3ได้นะครับก็คือเฟอร์ดี้ยูโดโยโน่นะนักปั่นจากอินโดนีเซีย1ชั่วโมง25นาที41วินาทีนะครับได้เหรียญทองแดงนะครับเราเป็นกำลังใจกับทีมจักรยานของเรานะยังไม่มีเหรียญนะเดี๋ยวรอดู BMX อ่ะจะได้ลุ้นกับ BMX หรือเปล่านะนะครับเหรียญเอเชียนเกมเรายังไม่มีนะครับนะส่วนการแข่งขันในจักรยานในการต่อไปก็คือ BMX นั่นแหละครับBMX ในวันที่28กันยายนนะครับมีชิงชัยกัน2เหรียญทองจาก BMX Racing ชาย

ส่วนการแข่งขันในจักรยานในการต่อไปก็คือ BMX นั่นแหละครับ BMX ในวันที่28กันยายนนะครับมีชิงชัยกัน2เหรียญทองจาก BMX Racing ชายใจสว่างก็รอเชียร์กันตั้งแต่เช้านะครับรอบแรก 9:30 นนะครับแล้วก็รอบชิงก็ 12:00 นนะฮะ รอเชียร์ทัพนักกีฬาไทยนะครับนะซึ่ง BMX ก็น่าจะเป็นรายการอีเวนต์หนึ่งนะที่เราตั้งความหวังนะระดับแชมป์เอเชียอย่างโกเมสสุขประเสริฐอ่ะแล้วก็ดาวรุ่งนะครับอย่างในเรื่องของพุทธภูมินาคแป้นนะครับนะก็ได้เหรียญสักเหรียญหนึ่งนะพลเอกเดชาเห็นประสีจะได้ยิ้มนะกองเชียร์จักรยานจะได้ยิ้มนะได้เหรียญกลับมาได้เชื่อชมนะให้เป็นเหรียญเพิ่มเติมของทัพนักกีฬาไทยกันนะครับส่วนมวยครับวันนี้รอบ16คนนัดนิชาจงโปร่งกลางนะครับเอาชนะริชาปาซูอิสจากฟิลิปปินส์นะครับครบ3ยก5ต่อ0นะฮะผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศนะฮะก็ชนะนัดหน้าก็จะการันตีเหรียญรางวัล นะครับนะฮะส่วนการแข่งขันปิงปองนะโอ้โหฮือฮามากเมื่อวานนี้น้องนอตันทิตพัฒน์นะครับนะฮะก็เจอกับมือ1ของโลกชาวจีนนะแล้วก็ในประเภทเดี่ยวนี่แพ้ไป2ต่อ4เกมนะ2ต่อ4เกมตกรอบ32คนสุดท้ายนะครับในเอเชียนเกมน้องนอตันทิตพัฒน์ปรีชายานนะฮะนักปิงปองวัย16ปีมืออันดับ275ของโลกนะฮะมาเจอกับหวังสูชินมือ1ของโลกชาวจีนนะครับโอ้โหสู้กันอย่างสูสีอ่ะจนแบบบางจังหวะนะนักแบดนักปิงปองมือ1ของจีนต้องสายหน้าโอ้โหว่าน้องทำไมเก่งอย่างนี้นะโอ้โหนะก็16ปีนะจะเป็นกำลังหลักสำคัญของทีมชาติไทยนะแล้วน้องก็บอกว่าประสบการณ์ล้ำค่าเลยนะฮะประสบการณ์ล้ำค่าจากการแข่งขันเอเชียนเกมคราวนี้นะได้ดวลกับหวังสูชินมือหนึ่งของโลกชาวจีนในชายเดี่ยวนะครับถึงแม้ว่าแพ้ก็ถือว่า เป็นความภาคภูมิใจรวมถึงชนะทางด้านของหลินซือตงนะในมืออันดับ8ของโลกและอดีตมือหนึ่งของโลกจากจีนในการแข่งขันประเภททีมชายด้วยนะครับโอ้โหแล้วโอ้นักคนที่ติดตามเรื่องของเทเบิลเทนนิสนะครับมองทางด้านของน้องนอตันนะครับว่าโอ้โหชนะอดีตมือหนึ่งของโลกนะเด็ก16ปีนะชนะอดีตมือหนึ่งของโลกอย่างหลินซือตงในประเภททีมนะครับโอ้โหฮือฮาเหลือเกินนะครับเราก็เป็นกำลังใจให้กับทีมเทเบิลเทนนิสนะครับยังมีประเภทหญิงอยู่นะที่เราแข่งขันอยู่นะก็รอเชียร์นะทีมชายก็สู้อย่างเต็มที่แหละแต่ต้องบอกว่าเรื่องของเทเบิลเทนนิสเนี่ยนะครับญี่ปุ่นจีนเนี่ยเขาเป็นมือสูงๆนะของระดับโลกนะครับส่วนทีมเทนนิสชายนะฮะหลังจากจบเดวิดครับนะก็เดินทางมาถึงประเทศญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วนะครับเข้าแข่งขันในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมนะฮะซึ่งในการแข่งขันเทนนิสในเอเชียนเกมจะเริ่มแข่งขันกัน27ถึงวันที่3ตุลาคมนะ27กันยายนถึง3ตุลาคมนะครับของเราก็ที่เดินทางมานะก็เป็นทีมชายส่วนทีมหญิงเนี่ยจะมาในค่ำ

0: นี้นะครับก็คือไหมมนัญชยาสว่างแก้วแล้วก็เอิร์ธเพียงทานผลิพืชนะฮะเดินทางมาสมทบนะครับก็โปรแกรมนักกีฬาของเราจะเริ่มแข่งขันกันนะรอเชียร์นะครับวันนี้นะฮะก็มีหลายประเภทที่เราแข่งขันกันนะครับนางกรีธานะครับมีการแข่งขันทุ่มน้ำหนักหญิงนะฮะซึ่งกำลังแข่งขันกันอยู่นะครับมีกระโดดค้ำทอชายนะครับวิ่ง 10,000 เมตรชายเราไม่ลงนะครับแล้วก็มี400เมตรชายหญิงนะฮะแล้วก็มีอย่างที่บอกนะครับ100เมตรชายหญิงรอบชิงนะ 20:10 นหญิง 20:20 นชายนะครับมีการถ่ายทอดสดแล้วเราก็รอติดตามกันนะครับส่วนฟุตบอลชายพรุ่งนี้รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับก็เราก็จะเจอกับจีนนะซึ่งวันนี้เนี่ยเรามีวันนี้เนี่ยทางด้านของสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCA นะจัดประชุมผู้จัดการทีมนะก่อนการแข่งขันฟุตบอลชายนะมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมนะครับก็มีตัวแทนจาก8ชาตินะเข้าประชุมกันในรอบน็อกเอาท์นะครับไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นไทยจีนเกาหลีเหนืออุซเบกิสถานทีมที่เข้ารอบนะฮะนอกจากไทยจีนเกาหลีเหนืออุซเบกิสถานเวียดนามเกาหลีใต้แล้วก็ซาอุดิอาระเบียนะครับก็มีการประชุมกันแล้วนะครับแต่ว่าสาระสำคัญก็คือเรื่องของไทยที่จะเจอกับจีนในวันพรุ่งนี้นะครับเราไม่มีตัวแบนนะครับแต่ว่าเกมการแข่งขันนี่ไม่มี VAR ด้วยสินะครับต้องให้ค้างคาใจนะครับในการตัดสินไทยสวมชุดสีขาวนะครับในการเจอกับจีนในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับฟุตบอลนะก็รอติดตามกันนะครับฟุตบอลนะครับพรุ่งนี้ไทยเจอกับจีน 13:00 ตามเวลาในไทยนะครับโตโยต้าสเตเดียมไอจีประเทศญี่ปุ่นถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32ก็รอติดตามกันนะครับนี่คือเรื่องของเอเชียนเกมมาเล่าให้ฟังนะครับเดี๋ยวผมไปดูอีกเรื่องของต่างๆในเอเชียนเกมนะครับรวมถึงสุบเหรียญด้วยนะฮะว่าทีมชาติไทยแล้วก็ทีมต่างๆในสุบเหรียญเอเชียนเกมตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับซึ่งสรุปเหรียญตอนนี้นะครับประเทศจีนเนี่ยก็จะแตะ100เหรียญแล้วนะครับ100เหรียญทองนะครับเข้าใกล้แล้วนะเข้า96ทอง36เงิน24ทองแดงรวม156เหรียญนะครับญี่ปุ่นครับ26ทอง41เงิน44ทองแดงรวม71เหรียญนะครับแล้วก็ทางด้านของเกาหลีใต้นะครับ13ทอง16เงิน34ทองแดงรวม63เหรียญนะครับคาซัคสถาน8ทอง8เงิน11ทองแดงนะครับ27เหรียญนะครับอุซเบกิสถาน6ทอง15เงิน9ทองแดงรวม30เหรียญ นะครับแล้วก็ทางด้านของอิหร่านนะครับ6ทอง11เงิน7ทองแดง24เหรียญ นะครับแล้วก็ประเทศไทย6ทอง6เงิน8ทองแดง20เหรียญ นะครับนี่คือเหรียญรางวัลไทยเนี่ยตกมาอยู่อันดับที่7นะครับส่วนหลังจากไทยอันดับที่8ก็เป็นฮ่องกงนะ4ทอง11เงิน10ทองแดง28เหรียญ นะครับเกาหลีเหนือนะฮะอันดับที่9 4ทอง4เงิน3ทองแดง11เหรียญและอันดับที่10ครับมาเลเซียนะครับ4ทอง1เงิน5ทองแดงรวม10เหรียญ นะครับนี่คือเหรียญรางวัลแต่ว่ายังไม่เป็นทางการนะครับซึ่งในค่ำคืนนี้ก็มีการแข่งขันกันต่อนะครับก็ลุ้นกันเราก็หวังว่าเราจะมีการขยับเหรียญทองไปอีกนะครับรอลุ้นรอเชียร์กันนี่คือเรื่องของเอเชียนเกมนะครับติดตามการถ่ายทอดสดเอเชียนเกมในช่องทางของ NBT AISP 36นะทางด้านของช่อง PPTV 36ไทยรัฐทีวี32นะครับโมโน29โมโนแม็กนะครับแล้วก็ T-Sport 7นะที่ร่วมในการถ่ายทอดสดเอเชียนเกมในครั้งนี้นะครับมาติดตามในเรื่องของฟุตบอลบ้างครับฟุตบอลรายการใหญ่ของเอเชียก็คือ FIFA อาเซียนคัพ2026นะก็รายการใหญ่แต่ประเทศไทยยังไม่แน่ใจจะได้ชมการถ่ายทอดสดหรือเปล่านะครับก็ทีมชาติไทยก็ยังซ้อมอย่างเต็มที่นะฮะเพื่อเตรียมตัวในการแข่งขันฟุตบอล FIFA อาเซียนคัพนะฮะในการเจอกับปากีสถานนะแข่งขันกันนะฮะที่อินโดนีเซียแหละนะตอนนี้ทีมชาติไทยนะก็ซ้อมอยู่ที่สนามฟุตบอลซาการ่า ITB เมืองบันดุงประเทศอินโดนีเซียนะฮะเพื่อเตรียมการแข่งฟุตบอลรายการนี้นัดแรกนะฮะในการเจอกับปากีสถานนะครับก็แอนโทนีฮัสซันเฮดโค้ชทีมชาติไทยครับนำลูกทีมทั้ง23คนนะก็ลงซ้อมเรื่องของแท็กติกนะที่วางไว้นะที่จะใช้เกมในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งฟุตบอลรายการดังกล่าวนะไทยอยู่ในร่วมกลุ่ม B กับเวียดนามฟิลิปปินส์และก็ปากีสถานแข่งขันแบบพบกันหมดนะครับแล้วก็หาทีมแชมป์เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะส่วนอันดับที่2ของกลุ่มจะไปชิงอันดับที่3กับอีกสายนะครับพรุ่งนี้นะฮะ26กันยายนไทยเจอกับปากีสถาน 16:00 น.นะครับที่สนามซีจาลิก ฮารุบัตสเตเดียมบันดุงประเทศอินโดนีเซียนะครับส่วนนัดที่2เนี่ยไทยเจอกับเวียดนาม29กันยายนนะครับ 19:30 น.สนามเดียวกันแล้วก็นัดที่3เจอกับฟิลิปปินส์วันที่2ตุลาคม 16:00 น.นะครับรอบชิงชนะเลิศและชิงลับที่3 5ตุลาคมนะที่สนามเกลาโดบุงกาโนสเตเดียมกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียนะครับนี่คือเรื่องของฟุตบอลมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับท้ายเกมนะฮะขออภัยซีเอท้ายเกมท้ายรายการวัดวงกีฬานะครับแหมจะบอกเป็นกีฬาเรื่องของท้ายเกมซะแล้วนะครับติดตามเรื่องของฟุตบอลต่างประเทศนะครับยูฟ่าเนชั่นลีกนะครับก็แข่งขันกันนี่คือรายการใหญ่ของยุโรปนะครับแบ่งเป็นแบบลีก1ลีก2ประมาณนี้นะฮะก็ลีกสูงสุดแข่งกันตามด้านของแรงกิ้งฟีฟ่านะทีมระดับสูงๆก็อยู่ในลีกระดับ1นะฮะแล้วก็ทีมลงมาก็จะเป็นลีกต่ำกว่าลงมานะฮะลีก1ลีก2ประมาณนี้นะครับลีก1ก็จะเป็นทีมยักษ์อย่างนอร์เวย์เนี่ยเดนมาร์กอยู่กลุ่มเดียวกันนะครับเยอรมันฮอลแลนด์เนี่ยนะครับอยู่ในลีก1นะครับก็เมื่อวานนี้คู่ที่เจอกันเนี่ยนะในลีกนะก็เป็นฮอลแลนด์นะเจอกับเดนมาร์กนะครับปรากฏว่าสนามของขออภัยนะเป็นนอร์เวย์เจอกับเดนมาร์กนะครับแล้วก็นอร์เวย์ชนะเดนมาร์ก3ประตูต่อ2นะครับตัวชนะของอลิงฮาเล่นยิง2ประตูนะครับให้ทีมชนะ3ต่อ2นะครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงรอบเยาวชนเฉลิมพระเกียรติเรื่อง Alice in Wonderland ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครกองบิน3ส่งโดรนพระราชทานสกายฮอคบินสำรวจสถานการณ์อุทกภัยในอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วนักตะกร้อหญิงทีมชาติไทยชนะเกาหลีใต้2-0ทีมคว้าเหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่25กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 13:05 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทอดพระเนตรการแสดงรอบเยาวชนเฉลิมพระเกียรติเรื่อง Alice in Wonderland โดยคณะWings Show Production จากสาธารณรัฐอิตาลีและยูเครนเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ซึ่งเป็นการแสดงในโครงการเพื่อเยาวชนในงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครครั้นเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนางสาวราซีนาอูเบรอยบาจาดกรรมการผู้จัดการงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละองธุลีพระบาทรับเสด็จต่อจากนั้นเสด็จเข้าหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางนินทิราโสพลพนิชภริยากรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตรนางสาวราศีนาอูเบรอยบาจาดกรรมการผู้จัดการกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมโครงการเพื่อเยาวชนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28จากนั้นทอดพระเนตรการแสดงรอบเยาวชนเฉลิมพระเกียรติเรื่อง Alice in the Wonderland Alice in Wonderland โดยคณะ Wings Show Production จากสาธารณรัฐอิตาลีและยูเครนเมื่อจบการแสดงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้แทนนักแสดงเฝ้าทูลละองธุลีพระบาทรับพระราชทานช่อดอกไม้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจสมควรแก่เวลาเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยอย่างต่อเนื่องโดยเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้สัมผัสโลกของศิลปะการแสดงและดนตรีเพื่อปลูกฝังความเข้าใจและชื่นชมในงานศิลปะแขนงต่างๆสำหรับสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยได้เติบโตเป็นพลเมืองที่มีวิสัยทัศน์และเห็นคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมจากมุมมองที่หลากหลายในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการเข้าชมการแสดงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมชมการแสดงยังความปลื้มปิติแก่เด็กและเยาวชนที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาอย่างหาที่สุดมิได้โครงการเพื่อเยาวชนก่อตั้งขึ้น เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ24ปีของมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพและจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนกันยายนและตุลาคมในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่28โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้โดยตรงจากศิลปินชั้นนำที่เดินทางมาแสดงในงานมหกรรมผ่านกิจกรรมต่างๆเช่นเวิร์กช็อปมาสเตอร์คลาสอีกทั้งยังมีการจัดรอบแสดงพิเศษสำหรับเยาวชนผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงประสบการณ์ทางศิลปะที่ทรงคุณค่าเปิดมุมมองใหม่รวมถึงการจัดแสดงพิเศษซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากเยาวชนและสถาบันการศึกษาต่างๆรวมถึงเยาวชนผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการด้วยโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการสนับสนุนโครงการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่3การแสดงรอบเยาวชนเฉลิมพระเกียรติเรื่อง Alice in Wonderland หรือ Alice ในดินแดนมหัศจรรย์เป็นวรรณกรรมเยาวชนระดับโลกผลงานของ Lewis Carroll นักเขียนและนักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษและเป็นวรรณกรรมยอดนิยมที่ถูกนำไปดัดแปลงเป็นรูปแบบต่างๆมากมายการแสดงครั้งนี้จัดขึ้นเป็นรอบพิเศษเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569จัดแสดงโดยคณะ Wings Show Production
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
2: ขณะนี้เวลา20:08

ขอกราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงแฟนรายการลูกทุ่งบ้านผ้ารวยที่เคารพที่คิดฮอดคิดถึงทุกพื้นที่ทุกเสียงทุกสายทุกขนาดทุกชมรมบาวีศรีวงศ์ได้เวลากลับมามอบความสุขในด้านงานเพลงลูกทุ่งม้วนให้กับคุณผู้ฟังผ่านทางรายการลูกทุ่งวันผ้ารวยแล้วก็นำผลิตภัณฑ์วันผ้ารวยมาดูแลแก้ไขจัดการอย่างไรในหน้าเขาให้กับคุณผู้ฟังแบบปลอดภัยไร้สารพิษเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังที่เป็นแฟนเพลงรายการลูกทุ่งบ้านผ้ารวยสิบ่มีคำว่าผิดหวังแน่นอนนอกจากสัมผัสบรรยากาศของงานเพลงลูกทุ่งม้วนบ่ว่าสิเป็นลูกทุ่งเพลงเก่าเพลงใหม่แล้วก็ยังได้เลือกใส่เลือกสอยผลิตภัณฑ์บ้านผ้ารวยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยสำหรับเกษตรกรผู้ต้องการห่างไกลสารพิษสารเคมีอยู่คู่กับแฟนเพลงรายการมาปีนี้ก็ย่างเข้าปีที่8แล้วครับผมคุณภาพของเฮาการันตีได้ว่าใส่แล้วได้ผลอย่างไรทุกชนิดในหน้าเขาบ่ว่าสิเป็นใบแคบใบกว้างบ่ว่าสิเป็นหญ้าไข่เขียดหญ้าหังกาหญ้าขนกต้นกกต้นโนแดงผักปอดผักเบนหรือว่าผักบุ้งติดเชื้อตายเน่าตายโดยที่ต้นเขาบ่เหี่ยวบ่เฉากุ้งหอยปูปลาก็ปลอดภัยกับแฟนเพลงรายการไว้วางใจมายาวนานหลายปีกราบสวัสดีแฟนเพลงรายการทุกพื้นที่ที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ตอนนี้บ่ว่าสิเป็นเขตอำเภอแกงครอจังหวัดชัยภูมิฟังจากสถานีวิทยุ FM 92.00 เมกะเฮิรตซ์ครับผมสถานีหนุ่มสุพรรณสาแก้วบ่ว่าสิกราบสวัสดีไปถึงแฟนเพลงรายการเขตอำเภอหนองหินรับฟังจากสถานีวิทยุคนหนองหิน FM 93.00 เมกะเฮิรตซ์บ่ว่าสิเป็นเขตติดต่ออำเภอนาดวงบ่ว่าสิเป็นอำเภอวังสะพุ่งจังหวัดเลยบ่ว่าสิเป็นอำเภอผาขาวบ่ว่าสิเป็นอำเภอผู้กระดึงแล้วก็เขตติดต่อกันฮอดหนองบัวลำพูแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับแฟนเพลงรายการที่กำลังประสบกับปัญหาน้ำท่วมอยู่ตอนนี้บางพื้นที่ก็ประสบกับปัญหาภัยแล้งพื้นที่แต่ละพื้นที่บ่คือกันครับผมเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็สิผ่านพ้นไปด้วยดีบาวีขอเป็นกำลังใจให้แฟนเพลงรายการที่ประสบกับปัญหาน้ำท่วมบ้านน้ำท่วมหน้าอยู่ตอนนี้ครับผมโอ้ใจร้อนสักนิดหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่กำลังประสบพบเจออยู่ตอนนี้ก็สิคลี่คลายไปโดยดีรายการลูกทุ่งวันผ้ารวยครับผมเป็นการดำเนินรายการแบบสดๆเด้อบ่าวบี้ถ้าหากบ่ติดภารกิจอันใดก็สิดำเนินรายการแบบสดๆให้กับแฟนเพลงรายการได้รับฟังงานเพลงถ้าหากติดภารกิจก็สิขออนุญาตเป็นเทปบันทึกรายการครับผมแต่ว่าตอนนี้บ่าวบี้นั่งเว้าสดๆเพื่อเป็นกำลังใจกับแฟนเพลงรายการทุกพื้นที่กราบสวัสดีไปทั้งแฟนเพลงรายการเขตอำเภอผู้เขียวรับฟังจากสถานีวิทยุ FM 106 เมกะเฮิรตซ์ครับผมวันผ้ารวยฟ้าแดงคุณผู้ฟังอย่าลืมเด้อครับถ้าหากประสบกับปัญหาอย่างไรที่กำลังทำลายเขาในหน้าของคุณผู้ฟังโดยการไปแย่งอาหารเหตุให้เขาบ่ใหญ่บ่งามกลุ่มอกกลุ่มใจที่ผ่านมาจำอกจำใจกลมหน้ากลมตาใส่สารผิดสารเคมีมาโดยตลอดคุณผู้ฟังเอาร่างกายเอาชีวิตไปเสี่ยงไปสัมผัสมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นตอนนี้เวลานี้เฮาบ่ต้องไปสนอกสนใจสารผิดสารเคมีอีกต่อไปเพราะว่าเฮามีวันผ้ารวยฝาแดงซึ่งบ่แม่นยาขายาบ่แม่นสารเคมีบ่แม่นสารผิดแต่อย่างใดเป็นจุลทรีย์ย่อยสลายยาเมื่อนำไปฉีดนำไปพ่นแล้วเสียดให้ยาทุกชนิดติดเชื้อตายโดยที่ต้นเขาบ่เหี่ยวบ่เฉาถ้าหากเฮาใส่สารเคมีไปพ่นไปฉีดเฉาถึงเขาเหลืองถึงเขาแดงถึงหญ้าก็สิใส่เวลาฟื้นโตก็ใส่เวลาหลายมื้อหลายเว้นบางพื้นที่เขาก็แห้งตายไปเองโดยที่บ่มีฟื้นขึ้นมาเลยนี่คือผลกระทบจากการใส่สารเคมีคุณผู้ฟังเป็นบาดเป็นแผลลงน้ำลงหนองกับมีการเสี่ยงต่อสารเคมีซึมเข้าในร่างกายเป็นอาการติดเชื้อในกระแสเลือดอีกต่างหากเพราะฉะนั้นมื้อนี้เฮามีวันผ้ารวยฝาแดงแล้วคุณผู้ฟังเปิดอกเปิดใจพิสูจน์คุณภาพสักนิดหนึ่งบาวีการันตีว่าบ่มีคำว่าผิดหวังถ้าหากใส่บ่ได้ผลคุณผู้ฟังบ่ให้ความมั่นอกมั่นใจก็คงสิบ่อยู่กับแฟนเพลงรายการมาตั้งแต่ปี2561แล้วครับผมเพราะฉะนั้นวันหนอกวันหนอกคือวันผ้ารวยเด้อเพิ่นเปลี่ยนชื่อเป็นปฐมฤกษ์ครับผมเพื่อให้สอดคล้องกับบริษัทเกษตรผ้ารวยจึงเปลี่ยนชื่อจากวันหนอกมาเป็นวันผ้ารวยเราเปลี่ยนแต่ชื่อแต่ไม่ได้เปลี่ยนคุณภาพครับผมคุณภาพเข้มข้นก็เดิมอีกโดยเฉพาะฝาแดงคุณผู้ฟังนำไปฉีดพ่นยาเด้ออัตราการใช้ซีฝาตวงทีมงานเพิ่นแถมไปให้มีฝาตวงน้อยๆแถมไปให้ใส่ซีฝาตวงต่อน้ํา16ลิตรถ้าหักทั้ง20ลิตรให้ใส่หาฝาตวงแล้วก็อย่าลืมใส่น้ํามันพืชเป็นโตจับใบ2ฝาตวงใส่น้ําห้วยน้ําหนองน้ําคลองหรือว่าน้ําบ่อเป็นโตผสมห้ามใส่น้ําประปาเพราะว่าวันผ้ารวยของเฮาสิบ่ตึกกับเคมีซึ่งน้ําประปาก็มีคลอรีนซึ่งเป็นเคมีผสมอยู่ในหั่นครับผมยกเว้นน้ําประปาอย่างเดียวนอกนั้นใส่มือถูกชนิดใส่มือคนผสมน้ำแห้งๆให้น้ำมันพืชแตกโต
ถ้าหากน้ำมันพืชว่าแตกเขาก็จะไปอุดทอฉีดของเฮานี่คือหลักการที่บาวีแนะนำว่าต้องใส่มือคนแห้งๆเวลาฉีดที่เหมาะสมเวลาฉีดที่ได้ผลฉีดหลังสามโมงเช้าก่อนสี่โมงแรงฉีดมือฝ้าเปิดเด้อแสงแดดฝ้าแจ่มๆอากาศแจ่มๆให้จังคอยไปฉีดถ้าหากฝ้าคืมฝนคืมเฮาก็หยุดไว้ซะก่อนถ้าหากไปฉีดไปเสี่ยงฝนตกลงมาก็สิเกิดการชะล้างสิบ่ได้ผลแต่ยังใดแต่ว่าถ้าหากฉีดแดดๆแล้วฝนตกลงมา2ชั่วโมงจังฉีด 3:00 น.ฝนตกเที่ยงก็บ่เป็นหยังเพราะว่าเกิดการจับใบแล้วครับผมรอเบิ่งผลงานของวันพารวยฟ้าแดง4มือ5มือขึ้นไปสิสังเกตว่าหญ้าเริ่มแห้งตั้งแต่ปลายลงมาหอดกลางลำต้นหอดโคนต้นลงไปหอดหักดึงขึ้นมาเน่าหักฟกแก้วกับบ่เหลือหักฝอยกับบ่เห็นนี่คือการทำงานของจุลซีบ้านผ้ารวยโดยเฉพาะพ่อใหญ่แม่ใหญ่ลุงป่าเอาอาสะพายเปฉีดเองได้แบบสบายอกสบายใจเพราะว่าของเฮาเป็นผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากธรรมชาติหรือว่าเพิ่นเอิ้นว่าเป็นเชื้อโรคหญ้านี่เองโดยที่บ่มีอันตรายต่อสัตว์น้ำแต่ยังใดสารเสริมประสิทธิภาพในการกำจัดวัชพืชในนาข้าววันผ้ารวยฝาแดงเท่านั้นที่รอคอยเห็นกับคุณผู้ฟังที่ต้องการห่างไกลสารปิดสารเคมีพิสูจน์คุณภาพส่วนทางด้านวันผ้ารวยฝาเขียวสูตรเผาใหม่ฉีดในไร่ในสวนบ่ว่าสิเป็นสวนอ้อยสวนมันสวนยางสวนปาล์มสวนผลไม้หลากใหม่ต่างๆบ่ว่าสิเป็นสวนหน้าบ้านหลังบ้านบ่ว่าสิเป็นหญ้าขนหญ้าเครือหญ้าหวายหญ้าค่าเครือตดหมาหรือว่าหญ้าเหี่ยวหมูฉีดพ่นด้วยวันผ้ารวยฝาเขียวสารสกัดจากธรรมชาติคือกันเพิ่นเอิ้นว่าสารเสริมประสิทธิภาพสูตรเผาไหม้ฉีดในไร่อ้อยไร่มันสำปะหลังหญ้าไร่ทุกชนิดตายเกลี้ยงบ่มีเหลือที่สำคัญผู้ใส่ก็ปลอดภัยเอามือคนผสมน้ำฉีดได้แบบสบายอกสบายใจบ่ต้องไปจ้างไปว่านผู้อื่นให้เสียเวลาเสียเงินเสียทองเป็นการเพิ่มภาระอีกเพราะฉะนั้นเฮาฉีดเองใส่เองมันอกมันใจพ่อใหญ่แม่ใหญ่ลุงป่าเอาอายุ60 70ปีเพิ่นก็ฉีดเองบ่มีอาการเบื่อเมาแต่อย่างใดเพราะว่าของเฮาเป็นสารสกัดจากธรรมชาติออกกลิ่นหอมๆคือผงซักฟอกการฉีดคุณผู้ฟังสิปิดจมูกก็ได้หรือบ่ปิดก็ได้สิใส่รองเท้าบูทหรือบ่ใส่ก็ได้บาวีเฮ็ดหน้าบาวีบ่ได้ใส่รองเท้าฉีดเองสบายอกสบายใจจมูกก็บ่ได้ปิดใส่แต่เฉพาะแว่นตาเท่านั้นเองกันละอองเขาปิวเข้าตาสิเกิดอาการระคายเคืองนิดหนึ่งครับผมนี่คือหลักการใส่วันผ้ารวยฝาแดงหรือว่าฝาเขียวให้ปลอดภัยแบบไร้สารผิดให้ได้ผล 100% ทีเดียวเขาสู้2งานเพลงมวลๆครับผมขออนุญาตนิดนึงครับผมแฟนเพลงฝากการโทรมาถามเนาะติดต่อหม่องใดบาวีเว้าคือมาอยากใส่พิสูจน์คุณภาพแท้ว่าสิเป็นจริงจังบาวีเว้าหรือบ่ครับผมติดต่อมาเด้อครับเด้อบ่ว่าสิเป็นคุณผู้ฟังอยู่เขตอำเภอหนองหินอำเภอหน้าดวงบ่ว่าสิเป็นอำเภอผาขาวบ่ว่าสิเป็นอำเภอวังสะพุงบ่ว่าสิเป็นอำเภอภูกระดึงหรือว่าเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียงกันสอบถามมาที่สถานีวิทยุชุมชนคนหนองหินครับผมFM 93.00 MHz ที่คุณผู้ฟังกำลังรับฟังอยู่ตอนนี้หรือว่าติดต่อสอบถามมาทางบาวี061-590-7522 061-590-7522 หรือว่าติดต่อดีเจนุชครับผมกะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมครับผมอยากได้กะเดินทางมาซื้อได้เด้อที่สถานีวิทยุคนหนองหินครับผม FM 93.00 MHz หมายเลขโทรศัพท์ของสาวนุช089-622-5103 089-622-5103หรือว่าร้านค้าร้านขายร้านเคมีพันธุ์การเกษตรสนอกลุ้มใจเป็นตัวแทนจำหน่ายเพราะว่าของเฮาสามารถวางขายได้ตามร้านเคมีพันธุ์การเกษตรทั่วไปครับผมก็ติดต่อมาทางบาวี061-590-7522อยู่ทางอำเภอแกงครอรับฟังจากสถานีวิทยุ 92.00 เมกะเฮิรตซ์ครับผมติดต่อหนุ่มสุพรรณสาวแจ๋วกับมีจำนายคือกันหรือว่าติดต่อมาทางบาวีเบอร์โทรเบอร์1เบอร์เดียวบ่ว่าสิเป็นเขตอำเภอบานแท่นอำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิบ่ว่าสิเป็นอำเภอภูเขียวอำเภอชุมแพอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิอำเภอหนองเรืออำเภอผู้ผาม่านบ่ว่าสิเป็นผู้เวียงเวียงเก่าก็ติดต่อมาทางบาวีครับผม061-590-7522 ยุคเขตอำเภอบานดุงจังหวัดอุดรธานีรับฟังจากสถานีวิทยุไบออนเรดิโอ FM 102 MHz บ่ว่าสิเป็นอำเภอหนองหานอำเภอเพนเขตติดต่อกันอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครติดต่อพี่หมอเย้าเตียงนวดหมายเลขโทรศัพท์080-755-2210 080-755-2210
2210พี่มอยเฮากะยินดีส่งให้คุณผู้ฟังยืนรอรับอยู่หน้าบ้าน2งานเพลงมวลๆในช่วงแรกของรายการครับผมแอบคอยสาวตายอรไทยต่อโดยน้ำท่วมต้นฉบับเพลงดังในอดีตของอาจารย์สอนคิรีศรีประจวบฝากเป็นกำลังใจให้ผู้ที่ประสบกับปัญหาน้ำท่วมอยู่ตอนนี้รับฟัง2งานเพลงครับ

สองงานเพลงในช่วงแรกจบผ่านไปกับรายการลูกทุ่งวันพารวยคุณผู้ฟังอย่าลืมเด้อครับถ้าหากประสบกับปัญหาหญ้าท่วมเขาอยู่ตอนนี้บ่ต้องไปวิตกกังวลบ่ต้องไปกลุ่มอกกลุ่มใจให้คุณผู้ฟังนึกถึงวันพารวยฝาแดงนำไปจัดการหญ้าไรในหน้าเขาให้กับคุณผู้ฟังบ่ว่าสิเป็นเขาเกิดได้เดือนหนึ่งสองเดือนก็สามารถฉีดได้แต่ว่าเขาต่างท้องบ่แนะนำให้ฉีดครับผมหญ้าแก่ๆเขาก็ฉีดได้คือกันแต่ว่าหญ้าแก่เขาอาจสิติดเชื้อตายยืนเขาสิบ่ย่อยสลายเปื่อยไปคือหญ้าอ่อนเพราะฉะนั้นก็จำเป็นหลายๆถ้าหากช่วงก็หญ้ากำลังอ่อนๆอยู่เฮาก็บ่มีน้ำพอสิได้ฉีดครับผมวันพารวยฝาแดงสูตรฉีดหญ้าในหน้าเขาต้องมีน้ำต้องมีความชื้นในหน้าเขาด้วยจึงค่อยสิฉีดได้แต่ว่าถ้าหากน้ำหลายให้เฮาเปิดออกเป่งออกสะก่อนครับผมน้ำพอเคิงแข็งหรือว่าพอถ่วมหลังเตานี่กำลังพอดีครับผมฉีดได้หญ้าทุกชนิดติดเชื้อตายข้อสำคัญหรือว่าความพิเศษของวันพารวยฝาแดงนั่นก็คือบ่แม่นสารผิดบ่แม่นสารเคมีบ่แม่นยาฆ่าหญ้าแต่อย่างใดแต่ว่าของเฮาเป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายหญ้ากระบวนการทำงานของวันพารวยฝาแดงเมื่อนำไปฉีดแล้วเสียดให้หญ้าค่อยๆติดเชื้อตายบ่ว่าสิเป็นหญ้าใบแคบใบกว้างได้ผลทุกชนิดบ่ว่าสิเป็นหญ้าหังกาหญ้าไข่เขียดหญ้าเขานกต้นกกต้นโน่แดงผักปอดผักเวนหรือว่าผักบุ้งกะเหี่ยวกะเฉาแห้งตายไปเองเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังกะสิประทับอกประทับใจอย่างแน่นอนที่สำคัญฉีดแล้วต้นเขาบ่เหี่ยวบ่เฉาแม่นสิขีดคมเขาไปเขาก็บ่เหี่ยวบ่เฉาแต่อย่างใดเลือกตายตั้งแต่หญ้าแยกหญ้าแยกเขาได้แบบน่าประทับอกประทับใจความพิเศษอีกทางนึงนั่นก็คือคุณผู้ฟังสามารถฉีดเองได้บ่ต้องไปจ้างไปบ้านผู้อื่นให้เสียเงินเสียท้องเสียเวลาอีกต่อไปสามารถใส่มือคนผสมน้ำฉีดเองได้พ่อใหญ่แม่ใหญ่ลุงป่าอ้าวอาเขตอำเภอแกงคอจังหวัดชัยภูมิเพิ่นก็ฉีดเองทุกคนหลังจากที่เพิ่นบ่เคยเสียบ่เคยยอมรับว่าสิมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นชีวภาพสามารถกำจัดหญ้าร้ายในหน้าเขาได้แต่วันพารวยฝาแดงของเฮาเฮ็ดให้แฟนเพลงรายการทุกคนที่ใส่เกิดความประทับอกประทับใจเกิดความมั่นอกมั่นใจว่าฉีดแล้วได้ผลฉีดแล้วหญ้าตายฉีดแล้วบ่มีอันตรายต่อผู้ใส่แต่อย่างใดนี่คือการยอมรับของเกษตรกรทุกพื้นที่ที่ได้ใส่เพราะฉะนั้นแฟนเพลงรายการบ่ว่าสิเป็นเขตอำเภอหนองหินอำเภอหน้าดวงบ่ว่าสิเป็นทางด้านอำเภอวังสะพุ่งอำเภอผู้กระดึงหรือว่าเขตพื้นที่ใกล้เคียงที่ติดตามรับฟังทางสถานีวิทยุคนหนองหิน FM 93.00 MHz อยู่ตอนนี้ฟ้าตัดสินใจเด้อคุณผู้ฟังที่ครบหลังจากผ่านวิกฤตน้ำท่วมไปแล้วสังเกตเบิ่งว่าหญ้ากำลังลงเหลืออยู่เฮากับฝ่าน้ำวันพารวยฝาแดงไปฉีดส่วนทางด้านวันพารวยฝาเขียวสกัดมาจากสารสกัดจากธรรมชาติคือกันเพิ่นเอิ้นว่าสารเสริมประสิทธิภาพกำจัดวัชพืชสูตรเผาไหม้สำหรับฉีดหญ้าในไร่ในสวนบ่ว่าสิเป็นหญ้าขนหญ้าเครือหญ้าหวายหญ้าค่าเครือต้นมาหรือว่าหญ้าเหี่ยวหมูที่กำลังถ่วมสวนอ้อยสวนมันสวนข้าวโพดของคุณผู้ฟังอยู่ตอนนี้ฉีดพ่นในวันพารวยฝาเขียวหญ้าไร่ทุกชนิดตายเกลี้ยงบ่มีเหลือความปลอดภัยมีให้กับคุณผู้ฟังแบบ 100% คือกันเพราะว่าเป็นสารสกัดจากธรรมชาติพ่อใหญ่แม่ใหญ่ลุงป่าอ้าวอาสามารถใส่มือคนผสมน้ำฉีดเองบ่ต้องไปวิตกกังวลแต่อย่างใดบ่มีกลิ่นเหม็นบ่มีกลิ่นฉุนบ่มีเบื่อบ่มีเมาเพราะว่าของเฮาเป็นสารสกัดจากธรรมชาติแบบ 100% ฉีดพ่นสบายอกสบายใจบ่ว่าสิเป็นสวนหน้าบ้านหลังบ้านฉีดแล้วง่วงควายมากินหญ้าก็บ่เป็นหยังแต่อย่างใดครับผมให้คุณผู้ฟังพิสูจน์คุณภาพใบบาวีกับเพียงแต่นำเสนอเท่านั้นเองผู้ที่พิสูจน์คุณภาพนั่นก็คือของตัวของคุณผู้ฟังถ้าหากของเฮาบ่ได้ผลอีหลีคงสิอยู่คู่แฟนเพลงรายการเกษตรกรบ่ได้หลายปีปานนี้ปีนี้ย่างเข้าสู่ปีที่8แล้วที่เป็นกำลังใจแล้วก็แก้ไขปัญหาหญ้าในพื้นที่การเกษตรให้กับคุณผู้ฟังแบบปลอดภัยแบบไร้สารผิดทุกพื้นที่ให้การยอมรับอย่างกว้างขวางครับผมร้านค้าร้านขายสนุกสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือว่าอยากซื้อหาทดลองไปใส่ถ้าหากอยู่เขตอำเภอหนองหินเด้อติดต่อดีเจสาวหนุดครับผมสถานีวิทยุคนหนองหิน FM 93เมกะเฮิร์ตครับผมหรือว่าติดต่อบาวีร้านค้าร้านขายสนุกสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายทีมงานขอยินดีส่งให้บ่ว่าสิเป็นทางทุกพื้นที่ที่ออกอากาศอยู่ตอนนี้ติดต่อมาทางบาวี061-590-7522 061-590-7522หรือว่าติดต่อดีเจสาวนุชครับผม FM 93.00 เมกะเฮิรตซ์หมายเลขโทรศัพท์ของสาวนุชแฟนเพจแฟนรายการกับคงสิรู้จักกันเป็นอย่างดีแล้วบาวีสิค้นหาให้อีกทีนึงครับผมบังหันเห็นแบบๆอยู่บ่ไปแล้วรอบนึงก็ยังลืมอยู่ต้องขออภัยหลายๆครับผมเขตอำเภอแกงคอจังหวัดชัยภูมิบ่ว่าสิเป็นอำเภอคอนสวรรค์อำเภอบ้านแท่นเกษตรสมบูรณ์หนองบ่อแดงบ่สิเป็นอำเภอผู้เขียวก็ติดต่อบาวีเด้อ061-590-7522 061-590
7522หรือว่าสิเดินทางมาสื่อที่สถานีวิทยุ 92.00 เมกะเฮิรตซ์บ้านซ้ํามุ่นนาสถานีวิทยุหนุ่มสุพรรณสาวแก้วก็มีจำหน่ายคือกันผลิตภัณฑ์วันพารวยทุกพื้นที่ที่ต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายตอนนี้ทีมงานเปิดโอกาสให้กับคุณผู้ฟังได้เป็นตัวแทนจำหน่ายเพราะว่าของเฮาว่างขายตามร้านเคมีพันธุ์การเกษตรได้ทั่วประเทศแล้วตอนนี้ฝ่ายการตลาดกำลังขมักเขม้นในการลงพื้นที่หาร้านตัวแทนจำหน่ายเพราะว่าบ่อยากให้แฟนเพลงฝ่ายรายการได้เสียโอกาสได้ใส่ของดีได้ใส่ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ได้ใส่ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยไร้สารพิษเพราะฉะนั้นการทำงานก็เป็นไปด้วยความขยันขันแข็งทุกพื้นที่ทีเดียวครับผมอีกจังน้อยก็สิมีว่างจำหน่ายตามร้านเคมีพันธุ์ทั่วประเทศเพราะว่าบาวีก็เปิดโอกาสให้ทุกพื้นที่ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายแล้วครับผมติดต่อบาวีโดยตรงเด้อบ่ว่าสิเป็นเขตอำเภอชุมแพอำเภอภูผาม่านอำเภอภูกระดึงอำเภอวังสะพุงบ่ว่าสิเป็นอำเภอภูเวียงเวียงเก่าอำเภอหนองเรืออำเภอคอนสารชัยภูมิครับผมรับฟังอยู่ตอนนี้ติดต่อบาวี0615907522 0615907522ส่วนทางด้านหลังจากฉีดยาตายแล้วอยากให้พืชผักพืชพันธุ์จะเริ่มงอกงามเติบโตสมบูรณ์ใส่พี่ๆบูสเตอร์ปุ๋ยชีวภาพทางใบสูตรเข้มข้นนำไปฉีดนำไปพ่นฉีดเข่าเข่าก็งามงามแต่กกแต่กอกอหยักกอใหญ่ปานกอตะไคร้ฉีดมันในไห่ก็หัวหยักหัวใหญ่บ่ว่าสิเป็นอ้อยในไห่ก็ลำหยักลำใหญ่บักพริกบักแฝงบักแตงบักเขือกับผมพริกแฝงแตงบักเขือโดเก็บน้ำกับท่านลดต้นทุนให้กับคุณผู้ฟังอัตราการใส่1ช้อนต่อน้ำ20ลิตรข้อดีของการใส่ปุ๋ยทางใบแหล่งก็ฉีดได้ฝนก็ฉีดได้หนาวก็ฉีดได้ครับผมประสบกับภัยแล้งเฮาก็ยังสามารถให้อาหารพืชทางใบได้นี่คือสิ่งที่คุณผู้ฟังได้เลือกใส่มาเหย้านานหลายปีคือกันผู้ใดเอาไปฉีดอันใดก็งามอันนั้นสำหรับพี่ๆบูสเตอร์เป็นผลงานการวิจัยรวมกัน4ประเทศบ่ว่าสิเป็นประเทศไทยอิสราเอลออสเตรเลียหรือว่าแคนาดาครับผมการันตีได้ถึงคุณภาพสุดเข้มข้น1ซองฉีดได้ประมาณ10กว่าไร่ฉีดให้แล้วหน้าฉีดหน้าแล้วให้นี่คือพี่ๆบูสเตอร์ปุ๋ยชีวภาพทางใบของเฮา1ซองราคาบ่ทอปุ๋ยเคมี1กระสอบครับผมประหยัดกว่ากันตั้งเวลาทีเดียวเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังพิสูจน์คุณภาพได้ส่วนทางด้านเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์อยากให้สัตว์เลี้ยงอ้วนท้วนสมบูรณ์แข็งแรงโตไวโตใหญ่ขายได้ราคากินอาหารได้ดีบ่มีโรคภัยมาเบียดเบียนไส้ไข้ตัวซ่านวันพารวยสูตรผสมน้ำให้สัตว์เลี้ยงกินเด้อเขาสิไปซอยกระตุ้นในการกินอาหารเฮ็ดให้สัตว์เลี้ยงอ้วนพี่ดีงามบ่มีโรคภัยมากรรมมากายเพราะว่าไปสร้างภูมิต้านทานโรคให้กับสัตว์เลี้ยงที่สำคัญบ่ว่าสิเป็นงัวควายหมูเป็ดไก่ครับผมอ้วนท้วนสมบูรณ์แข็งแรงขายได้ราคาท่านอกท่านใจหรือว่าเกษตรกรผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับฟาร์มสัตว์เลี้ยงบ่ว่าสิเป็นฟาร์มหมูฟาร์มงัวฟาร์มควายบ่ว่าสิเป็นคอกเป็ดคอกไก่หมาแมวมูลสัตว์ทรงกลิ่นเหม็นปัญหานี้สิหมดไปจุลซีวันพระรวยสูตรฉีดดับกลิ่นมูลสัตว์หรือว่าเพิ่นเอิ้นว่าสูตรล้างคอกสัตว์เลี้ยงนำไปฉีดนำไปพ่นบ่ว่าสิเป็นฉีดแห้งก็ได้ฉีดเปียกก็ได้มูลสัตว์ก็สิบ่มีกลิ่นเหม็นเพราะว่าจุลซีตัวนี้เขาสิไปย่อยสลายก๊าซแอมโมเนียซึ่งก๊าซแอมโมเนียคือสาเหตุเฮ็ดให้มูลสัตว์มีกลิ่นเหม็นนั่นเองยางสากบ่ว่าสิเป็นยุไก่ยุไก่ครับผมก็สบายโอ้สบายใจเพราะว่าคอกสัตว์สะอาดบ่มีกลิ่นเหม็นแล้วก็ยังสิไปทำลายหรือว่าไปย่อยสลายไข่แมลงต่างๆเฮ็ดให้เกิดไข่เน่าไข่เสียบ่ออกฝักบ่ออกบ่ให้แมลงต่างๆมาออกแม่แพร่ลูกในคอกสัตว์เลี้ยงอีกต่อไปแล้วก็ขับไล่แมลงต่างๆบ่ว่าสิเป็นเหลือบยุงลิ้นไล่เห็ดมัดต่างๆให้หนีไปอยู่บนอื่นบ่มารบกวนบ่มากัดสัตว์เลี้ยงอีกต่อไปปลอดภัยสำหรับสัตว์เลี้ยงเพราะว่าเป็นสารสกัดจากธรรมชาติสำหรับจุลซีสูตรหลังคอกสัตว์ครับผมคุณผู้ฟังสนุกสนใจเขตอำเภอหนองหินบ่ว่าสิเป็นทางด้านอำเภอผาขาวอำเภอนาดวงบ่ว่าสิเป็นอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยสนุกสนใจก็สอบถามไปทางสถานีวิทยุคนหนองหิน FM 93 เมกะเฮิรตซ์ DJ สาวนุช089 622 5103 089 622 5103หรือติดต่อบาวี061 590 7522061-590-7522เขตอำเภอแกงคร้อฟังจาก FM 92.00 เมกะเฮิรตซ์บ้านซ้ำมุ่นนาคติดต่อหนุ่มสุพรรณสาวแก้วบ่ว่าสิเป็นทางด้านอำเภอคอนสวรรค์อำเภอหนองบ่อแดงเกษตรสมบูรณ์อำเภอหนองเรืออำเภอชุมแพอำเภอผู้เขียวจังหวัดชัยภูมิอำเภอคอนสารผู้ผาม่านบ่ว่าสิเป็นผู้เวียงเวียงเก่าครับผมก็ติดต่อบาวีเด้อทีมงานยินดีส่งให้คุณผู้ฟังยืนรอรับอยู่หน้าบ้าน061-590-7522 061-590
7522ส่วนอยู่เขตอำเภอบานดุงจังหวัดอุดรธานีบ่ว่าสิเป็นอำเภอหนองหานอำเภอเพ็ญอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครติดต่อพี่หมอเย้าเตียงหนวดฟังจากสถานีวิทยุไบออนเรดิโอ FM 102เมกะเฮิรตซ์หมายเลขโทรศัพท์ของพี่หมอเย้า08075522100 08075522100นี่คือตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบ้านพารวย2งานเพลงมวลๆในช่วงต่อไปน้ำตาหยดกดไลสาวตายอรไทยฝันอีกครึ่งต้องพึ่งเธอมนแค้นแก่นคุณมวลม้วน2งานเพลงครับ

ครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับบางวาระการถุงวันผ้ารวยนอกจากสินำสิ่งที่ดีๆมาฝากมาตอนมาเป็นทางเลือกให้กับคุณผู้ฟังได้ใส่ได้ซ้อยในการกำจัดหญ้าในหน้าเขาแบบปลอดภัยแล้วงานเพลงลูกทุ่งมวลๆก็เป็นอย่างยิ่งว่าคงผู้ฟังกับคงสิมีความสุขครับผมกับการสัมผัสงานเพลงลูกทุ่งมวลๆทุกยุคทุกสมัยบ่ว่าสิเป็นเพลงเก่าเพลงใหม่บ่าวีก็นำเสนอให้กับคุณผู้ฟังเพื่อเป็นกำลังใจบ่ว่าสิเป็นแฟนเพลงรายการทุกสาขาทุกอาชีพเพราะฉะนั้นรายการลูกทุ่งวันพารวยมือละ1ชั่วโมงเต็มๆถือว่าเป็น1ชั่วโมงแห่งความสุขครับผมฝากไว้สักนิดนึงเด้อสำหรับผลิตภัณฑ์ของวันพารวยฟ้าแดงกำจัดหญ้าในหน้าเขาครับผมเป็นสารเสริมประสิทธิภาพในการกำจัดวัชพืชในหน้าเขาบ่ว่าสิเป็นใบแคบใบกว้างบ่ว่าสิเป็นหญ้าทุกชนิดที่กำลังท่วมเขาอยู่ตอนนี้ขอสำคัญฉีดแล้วบ่มีอันตรายกับผู้ใส่เพราะว่าเป็นสารสกัดจากธรรมชาติบ่ว่าสิเป็นฟ้าแดงสูตรฉีดหญ้าในหน้าเขาแบบปลอดภัยฟ้าเขียวสูตรฉีดหญ้าในไร่ในสวนแบบไร้สารพิษเพราะถ้าฉีดหญ้าตายแล้วอยากได้พี่บูสเตอร์ไปฉีดเร่งการเจริญเติบโตพี่สบูเตอร์เป็นปุ๋ยชีวภาพทางใบคุณภาพดีสูตรเข้มข้น1ซองฉีดได้ประมาณ10กว่าไร่บ่ว่าสิเป็นเข่าในหน้ากระแตกโกกแต่กอกอหยักกอใหญ่มั่นในไห้กระหัวหยักหัวใหญ่บ่ว่าสิเป็นอ้อยบ่ว่าสิเป็นข้าวโพดบ่ว่าสิเป็นสวนผลไม้หลากใหม่ต่างๆฉีดอันใดก็งามอันนั้นสำหรับพี่บูเตอร์1ซองฉีดได้ประมาณเกือบ16ไร่ครับผมนี่คือความเข้มข้น1ช้อนต่อน้ํา20ลิตรเท่านั้นเองบ่ต้องไปแบกปุ๋ยเคมีให้นักบานักหลังอีกต่อไปปุ๋ยทางใบแรงก็ฉีดได้ฝนก็ฉีดได้หน้าหนาวเฮาก็ยังฉีดได้พิสูจน์คุณภาพพี่บูสเตอร์หรือว่าอยากได้ไข่ตัวซ่านวันพารวยไปผสมน้ําให้สัตว์เลี้ยงกินอ้วนทนสมบูรณ์แข็งแรงตัวใหญ่ตัวไว้ขายได้ราคาอยากได้จุลซีวันพารวยไปฉีดดับกลิ่นมูลสัตว์ในคอกสัตว์เลี้ยงบ่ให้มีกลิ่นเหม็นเขตอําเภอหนองหินครับผมโทรประสานติดต่อสอบถามมาที่สถานีวิทยุคนหนองหิน FM 93.00 เมกะเฮิรตซ์บ่ว่าสิเป็นอำเภอผาขาวอำเภอหน้าดวงบ่ว่าสิเป็นผู้กระดึงบ่ว่าสิเป็นทั้งวังสะพุ่งเขตอำเภอแกงคร้อติดต่อสื่อหาได้ที่สถานีวิทยุลุ่มสุพรรณสาวแก้วหรือว่าอำเภอชุมแพอำเภอผู้เขียวบ่ว่าสิเป็นทั้งด่านผู้ผามานคอนสารชัยภูมิพื้นที่ใกล้เคียงติดต่อบ่าววียินดีส่งให้ฮอดบ้านฮอดซอง0615907522 0615907522เขตอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีอำเภอหนองหานอำเภอเพ่นอำเภอสว่างแดนดินสกลนครติดต่อพี่หมอเย้าเตียงนวดหมายเลขโทรศัพท์0807552210 0807552210มอบความสุขในด้านงานเพลงช่วงท้ายของรายการอีกหนึ่งงานเพลงก่อนเสียมลาพาจากกันพิมัยพิรมพรในความคิดฮอดมีแต่เจ้าผู้เดียวจบงานเพลงนี้บ่าววีขอถือโอกาสอำลาพาจากคุณผู้ฟังปัจจุบันมื้ออื่นพอกันไม่เวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้บ่าววีสีวงศ์ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา
2: โรคฤทธิ์ที่ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊ก
3: มันมาอีกแล้ว
4: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
5: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
6: ยกสุดท้ายยาป๊อปกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทำการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อปน้ำมันยาป๊อปกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทำการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093-391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจ
8: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเกตก๊อกแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009 กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
9: สายตาสัตว์สายตาเหย้าสายตาเอียงมีปัญหาในการมองเห็นไว้ใจคนบันดุงการแว่นคนบันดุงการแว่นบริการวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ฟรีปรับแว่นแต่งทรงฟรีราคาเป็นกันเองคนบันดุงการแว่นตั้งอยู่ติดข้างเขาที่จอดรถด้านหลังธนาคารกสิกรไทยมีปัญหาเรื่องสายตาไว้วางใจคนบันดุงการแว่นบริการทุกระดับประทับใจประสบการณ์มากกว่า10ปีการันตีคุณภาพคนบันดุงการแว่นเด้อพี่น้อง
10: ตื่นสั ก็อาบน้ำเหตุเปียกมากก็อาบน้ำอยากสิถูขี้ไข้ใส่เลยสบู่มหาดผสมน้ำนุ่มเขาตราวิฮาลาตราวิฮาลาซอยระงับกินกายขั้นตามเนื้อตามโตกลิ่นหอมท้นติดโตโดนฟ้องกะลายหลายประหยัดค่าใส่ใจสบู่มหาดผสมน้ำนุ่มเขาตราวิฮาลาตราวิฮาลาก้อนละ39บาท39บาทเท่านั้นบ่อยากให้เสื้อแต่อยากให้ใส่อยากให้ใส่ลองเบิ่งแล้วสิติดใจติดต่อสอบถามโทร0916840475
11: เกษตรกรฟังทางนี้ในการทำเกษตรปีนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าไถนาค่าน้ำมันค่าถอนกล้าค่าดำนาค่าปุ๋ยมีแต่ค่าชีวิตเกษตรกรนี้ช่างมีค่าเหลือเกินแล้วเกษตรกรอย่างเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายพวกนี้กลุ้มใจ
12: หยุดไม่ต้องกลุ้มใจอีกต่อไปแล้วต้องการเงินด่วนต้องการเงินหมุนต้องการเงินทุนเงินด่วนเลือกได้บายยูขับช่วยคุณได้เพียงแค่ท่านมีรถมีเล่มก็มีเงินใช้ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปรีบติดต่อด่วนให้บริการอยู่ที่บริษัทอึ้งกุ้ยเฮงทุกสาขาใกล้บ้านคุณสนใจโทร0610196633หรือ0610203337เงินด่วนเลือกได้บายยูค่ะกู้ง่ายอนุมัติไวถูกใจคุณบุญบังไฟ
13: ตัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อปคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: ู้ฟังกำลังให้เกียรติรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับน้ำมังคุดแซนบุรีน้ำมังคุดสูตรต่อยอดพัฒนาล่าสุดน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญเชิญทุกท่านติดตามรับฟังค่ะ
1: สุขกายสบายจิตทุกทิศทั่วไทยไปกับน้ำมังคุดออร์แกนิกตราแซนบุรีกล่องสีส้มเท่านั้นนะครับ
0: สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วในช่วงสุขภาพดีไปกับแซนบุรีวันนี้อยู่กับสาวล่าพาขวัญเหมือนเดิมค่ะวันนี้สาวล่าพาขวัญก็จะมาพูดเรื่องสารแซนโทนสารแซนโทนได้มาจากเปลือกมังคุดค่ะในน้ำมังคุดตราแซนบุรีของเรานะคะก็จะสกัดจากมังคุด 100% ไม่มีสารใดผสมเลยเท่ากับว่าพ่อแม่ๆที่ได้ซื้อน้ำมังคุดแซนบุรีไปจะได้สารแซนโทน 100% ค่ะสารแซนโทนช่วยอะไรสารแซนโทนเป็นสารที่มาจากเปลือกมังคุดเป็นสารที่ได้จากธรรมชาติช่วยในการต่อต้านยับยั้งการอักเสบต่างๆในสมัยก่อนนะคะก็จะใช้รักษาอาการติดเชื้อหรือรักษาอาการท้องเสียได้ปัจจุบันก็มีวิวัฒนาการนำเปลือกมังคุดมาทำเป็นยาหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆประโยชน์หลักๆของสารแซนโทนเลยก็จะช่วยยับยั้งการอักเสบลดอาการบวมหรือเจ็บปวดจากการอักเสบของกล้ามเนื้อการที่เราปวดขาทำงานหนักหรือเดินแล้วรู้สึกเจ็บที่ข้อขาไม่สบายตัวสารแซนโทนก็จะช่วยไปบรรเทาอาการเจ็บหรืออาการปวดกล้ามเนื้อของเราได้นะคะที่สำคัญก็จะเพิ่มความดันในเลือดด้วยไปขยายหลอดเลือดทำให้ระบบการไหลเวียนของเลือดทำงานได้ดีก็จะส่งผลต่อร่างกายที่มีสุขภาพที่ดีค่ะเพราะว่าเลือดในร่างกายได้ทำงานอย่างถูกต้องได้ไหลเวียนก็จะช่วยลดอาการมือเท้าชาได้ด้วยเพราะว่าอาการนี้ส่งผลมาจากการที่เลือดไหลเวียนไม่ดีแต่ถ้าเราทานน้ำมังคุดแซนบุรีมีสารแซนโทนด้านในก็จะช่วยไปขยายหลอดเลือดเพิ่มความดันในเลือดทำให้การไหลเวียนเลือดของเราเป็นปกติค่ะพูดถึงสารแซนโทนเราจะต้องสกัดจากเปลือกมังคุดหลายลูกเลยนะคะเราถึงจะได้ปริมาณที่มากพอหรือเพียงพอกับเราดังนั้นสารแซนโทนจึงมีราคาค่อนข้างที่จะสูงในท้องตลาดแต่ว่าวันนี้สาวร่าพาขวัญมีผลิตภัณฑ์ที่มาแนะนำก็คือน้ำมังคุดแซนบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษ 100% แปลว่าพ่อแม่จะได้สารแซนโทน 100% เลยค่ะเพราะว่าน้ำมังคุดแซนบุรีไม่ผสมสารใดเลยไม่ใส่น้ำตาลและก็ไม่ใส่สารกันบูดด้วยนะคะน้ำมังคุดแซนบุรีของเราเป็นน้ำมังคุดออร์แกนิกค่ะสกัดจากธรรมชาติพ่อแม่ท่านใดที่มีอาการถ่ายไม่ดีหรือเจ็บตามกล้ามเนื้อปวดแข้งปวดขาน้ำมังคุดแซนบุรีก็จะช่วยได้ค่ะเพราะว่าเขาเป็นแซนโทนเขาจะช่วยยับยั้งช่วยบรรเทาอาการอักเสบด้านในของเราได้ค่ะอยากให้พ่อแม่ ลองเปิดใจลองทานดูนะคะลองมาเลือกผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติจะได้ปลอดภัยกับสุขภาพของเราค่ะเพื่อสุขภาพที่ดีของเราทานวันละ1แก้วหรือ30 cc ทานทุกวันทานแล้วอย่าลืมทานน้ำตามด้วยนะคะที่สำคัญเปิดขวดแล้วอย่าลืมแช่ตู้เย็นสาวลาบพาขวัญย้ำอีกครั้งเลยน้ำมังคุดแซนบุรีไม่มีสารกันบูดนะคะน้ำมังคุดแซนบุรีนะคะราคาเพียง1ขวด360บาทแถมฟรี1ขวดเล็กค่ะแต่ว่าวันนี้สาวล่าพาขวัญมีโปรโมชั่นมาให้พ่อแม่ซื้อ3ขวด 1,000 บาทแถมฟรี3ขวดเล็กค่ะอยากจะให้พ่อแม่ๆทานเป็นชุดทานต่อเนื่อง3ขวดเพื่อการเห็นผลที่ชัดเจนค่ะลองดูค่ะพ่อแม่ๆสำหรับช่วงนี้เรามาเริ่มต้นชั่วโมงด้วยนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญพ่อๆแม่ๆรับฟังได้เลยค่ะ
2: สุขกายสบายใจดื่มน้ำมังคุดตราแซนบุรีดื่มได้ทุกเพศทุกวัยผลวิจัยยืนยันมาแล้วน้ำมังคุดยืนหนึ่งเรื่องเสริมภูมิคุ้มกันอยากสุขภาพดีแข็งแรงเลือดลมเดินดีต้องมีติดบ้านน้ำมังคุดตราแซนบุรีดื่มก่อนทำงานตอนเช้าดื่มตอนเย็นสุขภาพดีไม่มโนไม่ใช่แค่ความสดชื่นแต่ให้สรรพคุณเชิงยาเราทำงานร่วมกับทีมแพทย์และงานวิจัยระดับโลกประโยชน์เยอะเกินตัวจริงๆตอบโจทย์ปัญหาสุขภาพคุณได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่หรือเรื่องไหนดื่มน้ำมังคุดตราแซนบุรีอุ่นใจแน่นอนค่ะสดชื่นลื่นคอรสชาติอร่อย
3: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
4: เรื่องของตุ๊กตาระลึกชาติได้เนี่ยคือเด็กหญิงตุ๊กตาเนี่ยเป็นลูกสาวของครอบครัวคนมีเงินพ่อกับแม่ของตุ๊กตานี่มีลูกยากแต่งงานกันเป็น10ปีก็ไม่มีลูกหาหมอแล้วก็ยังไม่มีจนย่างเข้าปีที่12แม่อายุ40แล้วพ่ออายุ43ถึงได้ตั้งท้องพ่อกับแม่ก็ดีใจมากเมื่อคลอดลูกสาวออกมาก็มีหน้าตาน่ารักตาโตก็เลยตั้งชื่อว่าตุ๊กตาแต่ที่น่าแปลกใจก็คือเมื่อตุ๊กตาอายุได้ขวบกว่าก็เดินเก่งพูดเก่งเขียนหนังสือได้ไม่ทำอะไรเลอะเทอะเหมือนกับเด็กอื่นแล้วก็ชอบกินแกงส้มผักทุกชนิดโดยที่เด็กรุ่นเดียวกันจะไม่มีใครกินเลยจะกินก็แต่อาหารจืดๆแต่ตุ๊กตานั้นกินเหมือนผู้ใหญ่ทุกอย่างน้ำพริกต่างๆนี่ตุ๊กตาก็จะหยิบผักสดมาจิ้มกินอย่างไม่แสดงอาการเผ็ดเลยการขับถ่ายก็แทบจะไม่เคยให้พ่อแม่เดือดร้อนนอกจากตอนนั่งบนโถส้วมเท่านั้นที่ต้องอุ้มให้นั่งแม่กับพี่เลี้ยงก็กลัวจะตกลงโถเพราะว่าก้นยังเล็กแต่ตุ๊กตาก็นั่งได้โดยไม่เคยตกเอากระโถนให้นั่งตุ๊กตาก็ไม่เอาบอกว่าถ่ายไม่ออกบางครั้งพ่อแม่ก็อดคิดไม่ได้ว่าเอ๊ลูกเป็นเด็กอัจฉริยะหรือว่าสมองผิดปกติหรือเปล่าก็พาไปหาหมอหมอก็บอกว่าลูกปกติร่างกายแข็งแรงดีพี่เลี้ยงป้อนข้าวให้ตุ๊กตาก็บอกไม่ต้องหนูตักเองได้พี่เลี้ยงไม่เคยเห็นเด็กที่ไหนเลี้ยงง่ายแบบนี้เวลาตุ๊กตาจะนอนกลางวันก็จะให้พี่เลี้ยงเปิดเพลงลูกทุ่งเก่าๆให้ฟังจนหลับเพลงที่เด็กๆ เขาฟังกันเนี่ยตุ๊กตาจะไม่ฟังมีอยู่วันหนึ่งเป็นวันพระมีคนมาขายพวงมาลัยให้บ้านตุ๊กตาอยู่เป็นประจำเป็นผู้หญิงแก่แล้วอายุก็ประมาณสัก60ปีทุกครั้งตุ๊กตาไม่เคยเดินตามพี่เลี้ยงออกมาซื้อมาลัยหน้าบ้านแต่ว่าวันนั้นตุ๊กตาอยากจะออกมาด้วยพอตุ๊กตาเห็นหน้าแม่ค้าตุ๊กตาก็ทักว่านิ่มใช่ไหมพี่เลี้ยงก็งง แต่ว่าตัวเองก็คิดว่าอาจจะเคยเอ่ยชื่อแม่ค้าให้ตุ๊กตาได้ยินตุ๊กตาอาจจะจำได้ถึงได้รู้จักชื่อของแม่ค้าพี่เลี้ยงก็บอกว่าเรียกเขาว่ายายสิคะอย่าเรียกนิ่มเฉยๆพี่เลี้ยงบอกอย่างนั้นตุ๊กตาก็บอกว่าเรียกยายทำไมเนี่ยนิ่มลูกยายมนหนูจำได้แผลเป็นตรงคิ้วเขาถูกลูกหลงตอนที่ถูกแม่นันตีหัวแม่นิ่มไปโขกกับมุมโต๊ะยายนิ่มได้ยินอย่างนั้นก็ตกใจเอ๊ะหนูรู้ได้ยังไงจ๊ะตุ๊กตาก็เงียบไปสักพักเสร็จแล้วก็ถามว่าแล้วตอนเนี้ยยายเป็นยังไงบ้างอ่ะตัวยายนิ่มอ่ะยายลำบากจ้ะยายร้อยมาไร้ขายทุกวันพระวันธรรมดาก็ไปช่วยเขาทำงานบ้านพอได้เป็นค่าข้าวจะหนูแล้วหนูถามทำไมแล้วหนูรู้ได้ยังไงยายอย่าเพิ่งถามหนูเลยว่าหนูรู้ได้ยังไงยายช่วยตอบหนูหน่อยว่าพ่อของยายเนี่ยยังอยู่หรือเปล่าอยู่จะอายุเกือบ90แล้วล่ะแล้วพ่อของยายเป็นยังไงบ้างอ่ะออกจากคุกมานานแล้วยังแม่ค้าก็จ้องหน้าเด็กน้อยนิ่งเอ๊ะทำไมเด็กคนนี้พูดจาเหมือนผู้ใหญ่แล้วก็รู้ได้ยังไงว่าพ่อของแกเคยติดคุกยายตอบหนูก่อนสิตอบหนูหน่อยหนูอยากรู้ว่าพ่อยายเป็นยังไงบ้างตอนนี้พ่อของยายก็เดินไม่ได้แล้วล่ะจ้ะตาก็มองไม่เห็นมาหลายปีพ่อติดคุกอยู่12ปีก็ออกมาแล้วแล้วก็หนูรู้ได้ยังไงอ่ะเวลานั้นตุ๊กตาน้ำตาไหลหนูจะรู้ได้ยังไงยายไม่ต้องรู้หรอกเหลือพวงมาลัยเยอะไหมอ่ะเหลือ20พวงจ้ะพี่น้อยเหมาพวงมาลัยยายทั้งหมดเลยนะพวงละเท่าไหร่อ่ะพี่เลี้ยงก็บอกว่ายายเขาขายพวงละ5บาทจ้ะคุณหนูยายนิ่มก็บอกว่าให้เหมาไม่ได้หรอกหนูยายต้องไปส่งบ้านอื่นอีกที่เหลืออยู่มันก็พอดีกับที่เขาสั่งไว้ละจ้ะพี่เลี้ยงที่ชื่อน้อยก็หยิบเงิน100บาทยื่นให้ยายรับมาแล้วก็จะทอนเงินให้ไม่ต้องทอนหรอกหนูให้นิ่มเอ้ยให้ยายหมดเลยละพี่เลี้ยงก็บอกว่ามันจะดีถ้าคุณหนูเดี๋ยวคุณแม่จะดุเอานะคะไม่หรอกเดี๋ยวหนูบอกแม่เองแม่ค้าที่ชื่อนิ่มก็บอกว่าขอบคุณนะคะหนูเสร็จแล้วก็จะเดินไปขายต่อตุ๊กตารีบมาเกาะแขนไว้เดี๋ยวค่อยไปนะพี่น้อยเอาขนมคุกกี้ในโหลใส่ถุงให้ยายนิ่มเอาไปกินที่บ้านด้วยพี่เลี้ยงก็ยืนนิ่งเนี่ยไปสิพี่น้อยไปเอามาเร็วๆพี่เลี้ยงก็เลยเดินเข้าบ้านไปยายนิ่มลำบากมากไหมแล้วยายนิ่มไม่มีลูกเต้าเหรอจ๊ะไม่มีหรอกจ้ะตอนยายเป็นสาวก็มีแต่คนว่ายายน่ะเป็นลูกไอ้ขี้คุกแล้วบ้านก็จนยายก็เลยบวชชีอยู่นานพ่อออกจากคุกพ่อก็ป่วยตาเป็นต้อหินไม่ได้รักษาพ่อตาบอดยายก็เลยต้องสึกจากชีมาดูแลพ่อโถน่าสงสารจังเลยเดี๋ยววันพระหน้าน่ะจะเตรียมขนมไม่ให้อีกนะทุกวันพระหนูจะคอยนะเรื่องที่ตุ๊กตาแสดงกับแม่ค้านี่พี่เลี้ยงเล่าให้พ่อกับแม่ของตุ๊กตาฟังในเย็นวันนั้นแม่ก็เลยถามตุ๊กตาว่าทำไมหนูถึงสนใจและถามเรื่องส่วนตัวของเขาแล้วก็หนูรู้เรื่องเขาได้ยังไงเด็กน้อยก็นั่งน้ำตาไหลพ่อก็เลยอุ้มมานั่งตักหนูบอกแม่กับพ่อหน่อยสิลูกว่ามันคืออะไรหนูตอบได้ไหมหนูเข้าใจที่แม่เขาถามไหมเข้าใจค่ะชาติก่อนเนี่ยหนูชื่อมนเป็นแม่ของนิ่มยายนิ่มเนี่ยเป็นลูกหนูแล้วก็พ่อของยายนิ่มเนี่ยชื่อนันขี้เมาตบตีหนูทุกวันเขารับจ้างแบกข้าวสารชอบกินเหล้าตอนหลังติดเหล้าหนักทำงานไม่ไหวหนูก็ต้องหาบขนมปลากริมไข่เต่าขายหนูจะแบ่งเงินทำบุญเล็กๆน้อยๆ อยู่เป็นประจำใส่บาตรพระทุกเช้าเวลาพ่อของนิ่มเนี่ยเขาเห็นเขาก็จะไม่พอใจพระไปแล้วก็จะด่าไม่ให้หนูทำบุญขอเงินไปกินเหล้าทุกวันมีอยู่วันหนึ่งนิ่มจะต้องเข้าโรงเรียนตอนนั้น6ขวบ7ขวบเห็นจะได้ ก็เลยเอาเงินไปซื้อเสื้อผ้าให้นิ่มเหลือเงินไว้ทำทุนขายของนิดหน่อยพ่อของนิ่มเขามาก็ขอเงินหนูก็ไม่ให้เขาก็ตบตีหนูหนูก็ให้เงินเขาไปไม่ได้เพราะถ้าให้ก็จะไม่มีเงินลงทุนสมัยนั้นเงินก็เหลือไม่กี่บาทในนั้นพ่อของนิ่มหิวเหล้าจัดถือมีดมาจะฟันหนูแต่ว่านิ่มน่ะกอดขาพ่อไว
0: ้พักกันสักครู่นะคะท่านผู้ฟังช่วงนี้สาวลาภาขวานมีเรื่องราวดีๆจากท่านผู้ที่รับประทานน้ำมังคุตราแซมบุรีมาเล่าสู่ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังว่ามีอาการเปลี่ยนแปลงอย่างไรดีขึ้นอย่างไรเชิญทุกท่านรับฟังค่ะในช่วงเยี่ยมยามถามข่าวค่ะ
5: น้ำมังคุดแซนบุรีดื่มแล้วแข็งแรงสดใสกระปรี้กระเปร่าอารมณ์ดีทั้งวันขยันทุกทีที่ดื่มน้ำมังคุดแซนบุรีผู้หญิงดื่มได้ผู้ชายดื่มดีเติมพลังกายให้พลังใจน้ำมังคุดแซนบุรีทรงคุณค่าทางโภชนาการนับหัวก็ดื่มเป็นประจำ

0: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
1: สวัสดีค่ะวันนี้สาวล่าพาขวัญ นะคะเป็นตัวแทนจากน้ำคุตราแซมบุรีค่ะวันนี้อยู่กับคุณแม่วันทองสมศรีนะคะบ้านกรุงศรีตำบล นาเพียงอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครค่ะ
2: ตอนแม่ทานนี่เป็นอะไรคะทำไมถึงมาทานน้ำมังคุด
3: เจ็บหัวเข่าเนาะ
2: อ๋อเจ็บหัวเข่า
3: เข่ามันขลุ่ยจ้ะนะ
2: อืมจ้ะตอนที่แม่ทานน้ำมังคุดมานี่แม่มันดีขึ้นยังไงบ้างคะ
3: เออมันก็ดีขึ้นดีนาง
2: จ้ะ
3: กินข้าวก็แซ่บนอนก็รับถ่ายก็สบาย
2: จ้ะ
3: บอกตามตรงเด้อนี่ฮะ
2: ค่ะแม่
3: เข้าห้องน้ำไม่นั่งว่าเข้าแม่ก็ลุยก็ยังว่าอยู่ดี
2: อืมจ้ะค่ะแม่
3: อืมก็เลยอยากเราจะกินไปเรื่อยๆนะ
2: อืมค่ะค่ะแม่ได้ค่ะ
3: เอ๊ะอีกต่างหากนี่ทะเลนี่ร้านหาไทยสนุกนี่ไม่ซื้อเอาต่างหาก
2: โอ้ไปซื้อร้านหาไทยสนุกด้วยเหรอคะ
3: จ้า
2: โอ้ค่ะแม่ค่ะ
3: คนกล้องเต็มเป็นเฮือนนี
2: ่โตเหรอคะ
3: จะไปขาย
2: จ้า
3: แต่กินมันก็ดีได้ล่ะอันนัวกินตื่นเช้ามาไม่บอก
2: จ้า
3: เพราะว่าแม่เป็นคนเฮ็ดหนึ่งข้าวตะเศร้าตะเสียวตื่นดึกตีหนึ่งเบลุกแล้วหนึ่งข้าวหนึ่งน้ำใส่บาตร
2: จ้า
3: แม่จะกินตุนิกร
2: จ้าก
3: ินแล้วแม่จะโอ้มาหนึ่งข้าวหนึ่งน้ำใส่บาตรใส่ยังเรียบร้อย
2: จ้า
3: เพราะแม่ต้องกินก่อนอยู่แล้ว
2: อืมแปลว่าแม่นี่สุขภาพดีนะนี
3: ่ก็ดีอยู่มันพอดีหัวข้าวนี่แหละยังว่าอยู
2: ่อืมจ้าแม
3: ่อืมแต่มันก็ไข้ขึ้น
2: จ้า
3: ร้านกบเก็บนะ
2: อู้จ้าแม
3: ่อืมยังไข้ขึ้นแน่ยังเอาอยู
1: ่น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวานพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเพศัตว์หรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรี3ขวดเล็กจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่เสียค่าส่งท่านใดที่ซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรมาสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์0928127589 0928127589 7 5 8 9หรือสามารถสั่งซื้อได้ที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดตราแซมบุรีทุกวันนะคะ
4: ถือมีดมาจะฟันหนูแต่ว่านิ่มน่ะกอดขาพ่อไว้พ่อก็เลยผลักกระเด็นหัวนิ่มก็ไปโขกกับมุมโต๊ะคิ้วแตกหนูก็รีบไปกอดลูกแต่แล้วพ่อของนิ่มก็ฟันหนูที่ต้นคอตอนนั้นมีเสียงเหมือนฟ้าผ่าแล้วหนูก็วูบไปรู้สึกตัวอีกทีหนูก็เห็นร่างของหนูนอนจมกองเลือดอยู่นิ่มก็ร้องไห้กอดร่างหนูชาวบ้านก็มาดูกันเต็มเลยมีผู้ชาย 3-4 คนช่วยกันจับพ่อของนิ่มบางคนก็เอาไม้ทุบตีไม่นานตำรวจก็มาหนูก็ร้องไห้ไปกอดนิ่มแต่ว่านิ่มไม่รับรู้อะไรจนมียายข้างๆบ้านเนี่ยเขานิ่มไปอยู่ด้วยส่วนศพหนูก็ถูกเผาแบบง่ายๆวิญญาณหนูก็ล่องลอยไปเรื่อยๆนานแค่ไหนก็ไม่รู้จนมีคนมารับหนูไปกินข้าวข้าวที่หนูกินก็มีแต่ของที่หนูเคยทำบุญไว้ทั้งนั้นมีหลายคนที่อาศัยอยู่บ้านหลังเดียวกันบางคนก็ยื่นขนมให้หนูกินแต่มันกินไม่ได้มันแข็งเป็นหินมันไม่ใช่ของของหนูมีหลายครั้งที่หนูมาหาลูกมาเข้าฝันลูกหลายครั้งเลยที่เห็นนิ่มลำบากถูกใช้งานเหมือนทาสแต่หนูก็ช่วยลูกไม่ได้ต่อมาหนูก็ออกไปไหนไม่ได้มีผู้ชายร่างใหญ่เขาบอกหมดเวลาที่จะไปหาลูกแล้วแล้วอีกกี่ปีก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าลูกทำบุญให้ช่วงนั้นน่ะคงจะเป็นช่วงที่ลูกบวชชีนั่นแหละช่วงที่นิ่มบวชหนูถึงได้บุญได้กุศลตุ๊กตาก็เล่าให้ทุกคนฟังต่างก็รู้สึกเศร้าใจในชะตากรรมของลูกสาวในชาติก่อนแม่กับพ่อก็ขอร้องตุ๊กตาว่าอย่าพูดเรื่องนี้ให้ใครฟังให้เป็นที่โจษขานกันไปต่างๆนานาวันพระต่อมาแม่กับพ่อก็หยุดงานรอแม่ค้าพวงมาลัยเมื่อแม่ค้ามาถึงก็เรียกเข้ามาคุยในบ้านตุ๊กตาก็เล่าให้แม่ค้ามาหลายฟังเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อชาติที่แล้วที่เธอยังจำได้ยายนิ่มนี่กอดตุ๊กตาแล้วร้องไห้เมื่อรู้ว่าแม่ของเธอมาเกิดถึงมันจะผ่านมาหลายสิบปียายนิ่มก็จำวันที่แม่ตายได้พ่อฆ่าแม่เสร็จแล้วพ่อแม่ของตุ๊กตาก็ขอร้องยายนิ่มไม่ให้บอกใครยายนิ่มก็รับปากครอบครัวของตุ๊กตาในชาตินี้ก็ให้เงินยายนิ่มไปก้อนหนึ่งไว้ใช้จ่ายในครอบครัวดูแลพ่อยายนิ่มก็กราบทุกคนรวมทั้งกราบเท้าเด็กน้อยตุ๊กตายายนิ่มเอาพวงมาลัยมาให้ทุกวันพระแม่ลูกในชาติที่แล้วก็ได้กอดกันทุกวันพระยายนิ่มไม่เคยรบกวนอะไรอีกมีแต่ตุ๊กตาที่จะคอยเอาของกินให้ยายนิ่มอยู่เป็นประจำซึ่งพ่อกับแม่ก็ไม่เคยว่าเต็มใจที่จะเตรียมของให้ตุ๊กตาเอาให้ยายนิ่มซึ่งเป็นลูกในชาติที่แล้วและเมื่อเด็กหญิงตุ๊กตาอายุได้3ขวบกว่าตุ๊กตาป่วยหนักพ่อกับแม่พาไปหาหมอที่โรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงแต่ก็ช่วยชีวิตตุ๊กตาไม่ได้หมอบอกว่าตุ๊กตาปอดบวมติดเชื้อในกระแสเลือดสร้างความเสียใจให้กับพ่อกับแม่และญาติอย่างสุดซึ้งทีเดียวครับยายนิ่มนั้นได้ขอรูปของตุ๊กตาเด็กน้อยไปบูชาไว้เหนือหัวเอาไว้บนหัวเตียงต่อมานายนันซึ่งเป็นพ่อของยายนิ่มก็เสียชีวิตเพราะความชรายายนิ่มนั้นเมื่ออายุได้65ปีก็ล้มเจ็บก็จะมีเพื่อนบ้านบางคนที่มาดูแลยายนิ่มก็เล่าเรื่องเด็กหญิงตุ๊กตาระลึกชาติได้เนี่ยให้เพื่อนบ้านที่สนิทกันฟังเรื่องราวนี้ก็ได้ถูกเล่าขานกันในอำเภอนั้นสืบมาและยายนิ่มได้เสียชีวิตลงเมื่ออายุได้66ปีครับ
5: ท่านผู้ฟังเรื่องการตายแล้วกลับชาติมาเกิดเรื่องนี้ประจักษ์หลักฐานจำนวนมากเกิดขึ้นในอินเดียแล้วก็จีนในประเทศไทยก็มีจำนวนไม่น้อยสาเหตุของการระลึกชาติได้หลังจากตายไปแล้วแล้วก็เกิดเนี่ยส่วนใหญ่ตายแล้วเกิดมาเป็นมนุษย์ในเวลาใกล้เคียงกันคือตายแล้วเกิดทันทีความจำในจิตใจเนี่ยยังไม่ถูกลบล้างก็เลยจดจำชีวิตชาติก่อนได้ ผิดกับคนส่วนใหญ่ซึ่งหลังจากตายไปแล้วก็ต้องไปเสวยทุกข์เสวยสุขในภพภูมิต่างๆตามกรรมของตนเป็นเวลานานคนส่วนใหญ่ก็เลยจำอดีตชาติของตัวเองไม่ได้ผิดกับคนที่ตายแล้วเกิดเป็นคนในเวลาไล่เลี่ยกันแบบต่อเนื่องสำหรับเรื่องการตายแล้วเกิดในเวลาไล่เลี่ยกันแล้วจำอดีตชาติได้ของจีนก็มีบันทึกไว้อย่างชัดเจนคือกรณีของนายซงที่เกิดอุบัติเหตุถูกดินถล่มทับตายอย่างกระทันหันอย่างที่เรียกว่าตายหวงเขาได้เล่าเรื่องนี้โดยมีการจดบันทึกไว้อย่างน่าสนใจแล้วก็น่าอัศจรรย์ใจนายซงนี่เป็นคนในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งของอำเภอหุงเป็นครอบครัวชาวนาสืบทอดมาแต่บรรพบุรุษบ้านของเขาเป็นบ้านที่สร้างด้วยดินปนแกลบมีลักษณะเป็นเหมือนอุโมงค์ให้ความอบอุ่นในฤดูหนาวแล้วก็เย็นสบายในฤดูร้อนที่สำคัญลักษณะบ้านนี้มีความคงทนอยู่ได้หลายร้อยปีหรือว่าหลายชั่วอายุคนทีเดียวช่วงที่นายซงอายุได้30ปีเศษปรากฏว่าที่ตำบลบ้านเกิดของเขานี่มีฝนตกใหญ่ติดต่อกันหลายวันไม่ขาดเม็ดก็ทำให้ปากทางเข้าบ้านมีน้ำขังเจิ่งนองเต็มไปหมดพอฝนหยุดตกนายซงก็รีบไปปรับหน้าดินที่กลายสภาพเป็นโคลนตมเพื่อจะระบายน้ำออกโดยเหตุที่เป็นบ้านดินสร้างมานานพอโดนน้ำฝนตกแช่น้ำติดต่อกันมาหลายวันทำให้เนื้อดินของผนังแล้วก็เพดานบ้านอ่อนร่วนเพียงนายทรงเข้าไปปรับดินในบ้านนั้นทั้งยังผนังและเพดานก็พังคลืนลงมาทับถมร่างของนายทรงนี่ตายอย่างน่าสยดสยองทันทีเป็นการตายอย่างกระทันหันไม่รู้เนื้อรู้ตัวกายทิพย์หรือว่าเจตพูดของเขาที่หลุดจากร่างรู้สึกแต่เพียงว่าถูกดินถล่มทับเอาแล้วก็ตะเกียกตะกายออกจากกองดินแล้วก็เดินดุ่มๆไปบ้านอีกหลังที่ภรรยาอยู่กับลูกๆเพราะว่าบ้านดินที่ถล่มเนี่ยเป็นบ้านที่สร้างไว้พักกลางสวนพอเข้าบ้านเขาก็พูดกับภรรยาบอกว่าวันนี้เกือบจะถูกขังที่กลางสวนเสียแล้วภรรยาก็ดูเฉยเมยไม่ใส่ใจกับสิ่งที่เขาประสบแทบจะเอาชีวิตไม่รอดขนาดจะหันมามองก็ยังไม่มีเขาก็ไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งก็หันไปพูดกับลูกชายแต่ลูกชายก็มีอาการเหมือนกับภรรยาราวกับนัดกันไว้ทำเป็นเฉยทั้งที่เขายืนพูดอยู่ข้างหน้าจะเนี่ยเขาไม่มีความหมายอะไรเลยหรอเนี่ยนายทรงทั้งโกรธทั้งน้อยใจเขาก็รำพึงกับตัวเองว่าเมื่อเห็นเราไม่มีความหมายทั้งที่ออกไปดูแลสวนจนเกือบจะถูกบ้านดินถล่มทับเป็นผีเฝ้าสวนไปแล้วแถมพูดด้วยก็ไม่มีใครเหลียวแลมันหน้าโมโหจริงๆยิ่งคิดก็ยิ่งโกรธก่อนที่จะทำอะไรลงไปเขาก็กระทืบเท้าเดินออกจากบ้านไปทันทีเขาเดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงบึงชื่อบึงเม้งฮือตี้ซึ่งเป็นบึงกว้างที่มีทิวทัศน์รอบด้านสวยงามก็อยากจะเข้าไปเดินเล่นให้สบายใจขณะก้าวเท้าจะเข้าไปในสวนหย่อมบริเวณบึงเสร็จแล้วสายตาก็เห็นประตูเล็กบานหนึ่งๆซึ่งเล็กมากต้องผ่านประตูนี้เข้าไปถึงจะเข้าสวนหย่อมได้เขาก็ต้องพยายามเบียดแทรกตัวเข้าประตูนั้นในขณะพยายามเบียดเข้าประตูนายซงก็รู้สึกหน้ามืดมึนงงอย่างบอกไม่ถูกแล้วในที่สุดเขาก็ผ่านพ้นไปได้แต่หน้าประหลาดร่างกายของเขาถูกปรับย่อส่วนจนกลายเป็นเด็กทารกน้อยๆแล้วก็มีเสียงคนพูดว่าเร็วๆหากรรไกรมาตัดสายสะดือเร็วนายซงเหลือบตาขึ้นมองเขาเห็นกรรไกรแขวนอยู่ที่ข้างขวาก็ชี้มือไปที่กรรไกรนั้นแล้วก็ร้องบอกว่านั่นไงกรรไกรแขวนอยู่ที่นั่นพอเขาชี้บอกเท่านั้นทุกคนในห้องก็พลันตะลึงจังงังนั่นไงอ่ะไม่เห็นเหรอคราวนี้ทุกคนก็พากันตื่นตกใจวิ่งกันโอลหม่านเลยเสร็จแล้วใครคนหนึ่งก็ร้องขึ้นว่าไอ้นี่มันทารกปีศาจเนี่ยผีมาเกิดแล้วเอาไปหมกบ่อส้วมให้ตายเร็วๆเข้า

0: ฮักน้องตอนเมามักบ่าวรุ่นน้องนะคะดอกหลักดวงมาล่านำสิ่งดีๆมาดูแลสุขภาพร่างกายของอีพ่ออีแม่พ่อลุงแม่ป้านะบ่าวแฟนเพลงสุหม่องสบอนนั่นก็คือน้ำมังคุดตราแซนบุรีซอยกระจายเลือดกระจายลมกะปีกะเป่ากินเข้าได้อารมณ์ดีทายกะคล่องท้องกะเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นพี่น้องกินแล้วสิมีแห้งว่าซั่นถ่อไปน้ำมังคุดตราแซนบุรีบ่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยด์ปลอดภัยหายห่วงน้ำมังคุดตราแซนบุรีมีอย.เลขที22-2-00953-2-00004ดอกรักดวงมะล่าขอบอกพี่น้องจ้าสั่งซื้อสินค้าได้ที่0928127589ขอบคุณค่ะ
1: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ในช่วงเยี่ยมยามถามข่าววันนี้เราอยู่กันที่บ้านม่วงตำบลบ้านดุงจังหวัดอุดรอยู่กับคุณแม่วันบุญหารค่ะ
2: แล้วแม่เป็นโรคประจำตัวอะไรร่วมด้วยไหมคะ
3: อันเด้อเบาหวานนั่นบ่ได้กินยา4ปีนี่เราเด้อเบาหวานบ่คือหมู
2: จ้า
3: เบาหวานแห้งแม่นบ
2: ่อืมใช
3: ่เขาว่าเบาหวานแห้ง
2: ค่ะแม
3: ่บ้านนี้เฮาบ่ได้กินยาได้4ปีแล้วเด้กินแต่ยาไตเขาว่าเฮาเป็นไตนี่ล่ะแต่ว่ากินอันนี้เขาว่ามันไข่เด้ยาอันนี้แก่ไต
2: น้ำมังคุดแซนบุรีเนาะ
3: แต่ว่าเฮากินยานี่เฮาสิทายชูมือเด
2: ้มันช่วยเรื่องลำไส้ค่ะแม่แต่ว่าแม่ปวดตอนทานครั้งแรกนี่แม่เป็นไข้เป็นอะไรไหมคะปวดตัวไหม
3: บ่ไข่กันยังว่าเป็นฝีแนวเดียวเนี่ย
2: เป็นฝี
3: บ่ได้ไข่ได้ป่วยยังเด้
2: ค่ะแล้วก็เป็นอะไรเกาะเป็นจุด
3: มันเป็นจุดนั่นมันเป็นจุดเฮาไปพามาแล้วมันเป็นจุดเป็น
2: กับผิวเนาะ
3: เลยมากินอันนี้มันเลยเศร้าเฮาก็ว่าที่แรกแม่ซื้อ2ขวดก่อนมันบ่
2: จ้าแม
3: ่ซื้อ2ขวดแล้วมากินเบิ่งมาบาดนี้ก็เลยมาซื้ออีก 1,000 พอดีจุดน้ำมูนี่มันสิเป็นจุดเฮาพามาใหม่น่ะบาดนี้เอ้าจุดกูมันไปไสว่าซั่น
2: กับผิวเนาะ
3: ผิวมันก็เหลียงมาไม่ที่เป็นจุดเป็นจุดเลยดำๆนะมันออกมาดิจุดดำๆนี่มันเท่าเป็นไตเด้เราบานในการพูดอะไรมันเป็นจุดดำบานนี้มากินอันนี้มันสิเศร้า
2: ค่ะ
3: ผิวเท่าในสีเหลือง
2: ค่ะ
3: หน้าแต่กี้หน้าแม่กับบุขาวปานนี้เด
2: ้ค่ะแล้วมันจะดูดี
3: อ๋อมันบ่ได้แต่งตัวซื้อๆเ
2: ดินดีขึ้นเนาะ
3: ข้าไปเฮ็ดแนวกินแล้วกินข้าวแล้วเลยไปปลูกหอมแล้วบ่ได้เฮ็ดอีหยังว่ามันบ่มาแล้ว
2: ลูกอยู่ลูกไปนู้บึงกาฬเพิ่งลงมากับแม่เมื่อคืน
3: แต่เลยบ่ได้บีผมบีไ
2: ผไม่เป็นไรค่ะแต่หนูว่าผิวแม่ก็ดีขึ้นนะ
3: มันก็ดีขึ้นเพราะว่าตะกี้มันดำมันเป็นจุดแล้วมันก็เศร้าม
2: ันคำเนาะคนเป็นไตผิวมันจะคำ
3: เอาขันข้นเป็นไตนะมันก็เป็นหน้าในสีดำเป็นจุดเลยแต่หน้าแม่นี่มันบกเป็นก็คิดว่าอันนี้แหละจะว่ากลับขึ้นไปซื้ออีกซื้อมาเราได้อันไส้ๆนะ
2: ค่ะ
3: ซื้ออันของตัวนี่สองกวาดแล้วอันบ่
2: จ้า
3: บันเนี่ยว่าอันนั้นมันสิดีกว่ากันมาสันก็เลยเอาไส้มาอีกวันนี้พันหนึ่งเอามากินเนาะจุดอันนี้มันเศร้าย้อนยาอันอุดเส้นบุรีตัววาสันดอก
2: ค่ะ
3: ก็เลยมากินมันกับบ่เป็นจังใดมันบ่ตื่นบ่หุจักรู้สึกกินอันนี้มันสิทายคู่มือเด้ทายถูกเว
2: ช่วยเรื่องลำไส้ครับแม
3: ่มันทายคู่มือ
2: ค่ะถ่ายยากก็กินแล้วถ่ายดีเนาะคนสูงอายุเป็นเยอะเรื่องถ่ายไม่ดีอะไรเงี้ยทานแล้วก็ถ่ายดี
3: การกินยาเนี่ยทายคู่มือ
1: สำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณแม่วันบุญหารแล้วก็รบกวนแม่วันบุญหารแค่เท่านี้นะคะเดี๋ยวเรากลับไปฟังรายการกันต่อค่ะ
2: เ
1: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อมเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเภสัชอยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเภสัชอยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวาลพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเภสัชหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรี3ขวดเล็กจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่เสียค่าส่งท่านใดที่ซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรมาสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์0928127589 0928127589

ใจเต้นแรงไม่เป็นสัมจนช็อกไม่กล้าปริปากแม้จะร้องอูแอตามสัญชาติทารกก็ไม่กล้าและก่อนที่จะมีคนมาอุ้มเขาไปหมกส้วมเขาได้ยินหญิงที่คลอดเขาก็ร้องขึ้นด้วยความตกใจว่าอย่านะเขาเป็นลูกฉันเขาเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของฉันห้ามใครมาอุ้มไปเด็ดขาดนะจากเสียงร้องของแม่อันดุดันแสดงความหวงแหนก็ทำให้ทารกน้อยรอดจากการถูกหมกส้วมตายอย่างหวุดหวิดและจากการรอดตายครั้งนี้ก็เตือนสติให้ทารกทรงนี่ไม่กล้าออกเสียงพูดทีนี้เป็นเหมือนพระเตมีใบเลยจากการเกิดเป็นทารกใหม่เขาได้ชื่อว่าเตียแซ่อูตลอดเวลาที่เป็นเด็กแต่ความรู้สึกนึกคิดของเขายังเป็นนายทรงเหมือนเดิมจากการที่เกือบจะถูกฆ่าหมกส้วมที่อ้าปากพูดตอนเกิดยังไม่รู้ตัวทำให้เด็กน้อยไม่พูดจนเหมือนกับเด็กใบ้อยู่ถึง7ปีเรื่องนี้สร้างความเดือดเนื้อร้อนใจแก่พ่อแม่แล้วก็ปู่ของเขาอย่างมากทั้งที่รู้ว่าเขาไม่ใช่เด็กใบ้เพราะว่าฟังรู้เรื่องหากเป็นใบ้จริงหูก็จะต้องหนวกฟังอะไรไม่รู้เรื่องแต่ทำไมเขาไม่ยอมพูดอันนี้เป็นปัญหาใหญ่ของครอบครัวตระกูลเตียคนที่เดือดเนื้อร้อนใจเป็นที่สุดก็คือคนที่เป็นปู่ซึ่งยึดถือประเพณีการสืบตระกูลอย่างเข้ากระดูกดำด้วยความเป็นคนสูงอายุมีประสบการณ์ชีวิตมากเขาก็เฝ้าสังเกตดูหลานว่าหลานไม่ใช่เด็กโง่ที่พูดอะไรไม่รู้เรื่องเพียงแต่หลานคนนี้มีอะไรฝังใจผู้เป็นปู่ต้องการจะรู้ความจริงให้ได้ก็จูงมือหลานชายมายังที่ร้างผู้คนเสร็จแล้วก็พูดกับหลานหลานเอ้ยปู่รู้ว่าเจ้าพูดได้ตั้งแต่แรกเกิดแต่จนบัดนี้7ขวบแล้วกลับไม่พูดมันก็เป็นใบ้มันทรมานจิตใจคนในครอบครัวมานานเกือบเท่าอายุของหลานทีเดียวนะหากเจ้าเป็นใบ้จริงเท่ากับตระกูลของเราอาภัพอับวาสนาถึงได้ลูกหลานพิการอย่างนี้แต่ถ้าไม่กล้าพูดเพราะกลัวคนทำร้ายหาว่าเจ้าเป็นปีศาจเรื่องนี้ไม่ต้องกลัวปู่แล้วก็คนในตระกูลของเราเนี่ยจะคุ้มครองเจ้าเองเพื่อให้เจ้าเป็นผู้สืบตระกูลปู่หวังว่าเจ้าจะเห็นความสำคัญในเรื่องนี้นะเพราะเป็นความเป็นความตายของตระกูลปู่พูดไปก็ร้องไห้ไปเตียแซ่อูก็พลอยน้ำตาไหลสงสารปู่จับใจเขาก็เริ่มเล่าเรื่องราวตั้งแต่บ้านดินพังถล่มลงมากลบทับตัวเขาจนกระทั่งเบียดตัวเข้าประตูแคบๆจนกลายมาเป็นการเกิดใหม่จากนายทรงมาเป็นเด็กชายเตียแซ่อูให้ปู่ได้รับฟังผลจากการที่ต่างคนต่างเปิดใจโดยปู่ได้เปิดใจดุดวิงวอนหลานก่อนคนที่เป็นหลานก็เลยยอมเปิดปากพูดให้ปู่ชื่นใจดีใจว่าหลานชายคนเดียวที่หวังให้สืบตระกูลนี้ไม่พิกลพิการแล้วความกดดันที่ทั้งสองฝ่ายได้รับบัดนี้ก็คลายหายไปหมดเด็กชายเตียแซ่อูไม่ต้องเก็บกดทำเป็นใบ้ต่อไปเขาก็เริ่มพูดเหมือนกับเด็กทั่วไปแต่ความรู้สึกของเขาไม่เหมือนเด็กทั่วไปเพราะว่าจิตสำนึกเมื่อชาติก่อนตอนที่ร่างกายตายดับเนี่ยเขาเป็นผู้ใหญ่อายุ30เศษเหตุนี้เด็กชายเตียแซ่อูก็เลยไม่ชอบเล่นซุกซนกับเด็กด้วยกันเขาชอบที่จะร่วมวงกับผู้ใหญ่ได้ดีอย่างไม่น่าเชื่อก็ยังว่าแล้วเด็ก7ขวบพูดจาอย่างผู้ใหญ่รู้เรื่องก่อนตัวเองเกิดเท่าทันเทียบรุ่นพ่อซ้ำมีประวัติการเกิดไม่ธรรมดาพอผู้ใหญ่ทักถามก็ตีหน้าเศร้าเล่าเรื่องอดีตชาติว่าตนคือนายทรงมีที่ทางอยู่ในหมู่บ้านที่อำเภอหุงแม้ว่าอยู่ต่างอำเภอแต่ว่าอยู่ในมณฑลเดียวกันข่าวนี้จึงร่ำลือแพร่ไปถึงอำเภอหุงว่านายทรงไปเกิดใหม่ที่อำเภอย่งสวยทุกคนในครอบครัวรวมทั้งลูกชายคนโตอายุ20ปีก็ไม่เชื่อว่านายทรงผู้พ่อจะไปเกิดเร็วขนาดนั้นเพราะว่าหลังเจอศพพ่อที่บ้านดินถล่มคนในครอบครัวได้สร้างห่วงจุ้ยที่ฝังศพอย่างดีซึ่งความเชื่อแต่โบราณวิญญาณคนตายจะต้องสิงสถิตอยู่ที่ห่วงจุ้ยเพื่อคอยคุ้มครองลูกหลานในแต่ละรุ่นก่อนที่จะไปเกิดใหม่แต่นี่อะไรกันพอตายก็ไปเกิดเลยมันเป็นไปไม่ได้คนในครอบครัวของนายทรงก็เลยไม่เชื่อแล้วก็ไม่เชื่ออย่างเด็ดขาดแต่ว่าใดๆในโลกก็ล้วนอนิจจังหาความแน่นอนไม่ได้บ้านตระกูลทรงที่อยู่เป็นปกติสุขอยู่ๆก็ถูกฟ้องร้องข้อหารุกล้ำที่นาข้างเคียงงานเนี้ยโฉนดเป็นหลักฐานสำคัญคนในบ้านก็ช่วยกันค้นหายังไงก็ไม่เจอรวมทั้งเงินทองจำนวนมากซึ่งเป็นสมบัติตระกูลก็หาไม่เจอเพราะนายทรงผู้เป็นพ่อเก็บรักษาเอาไว้ก่อนตายก็ไม่มีการสั่งเสียใดๆเมื่อไม่มีหลักฐานสำคัญคือโฉนดและไม่มีเงินทองมากพอจะวิ่งเต้นสู้คดีก็เท่ากับปิดประตูชนะคดีต้องเสียที่นาแน่ๆทุกคนในตระกูล
ในทรงพากันวิตกทุ

0: ร้อนคิดหาทางแก้ปัญหานี้ไม่ออกในที่สุดน้องเขยเขานายทรงก็ได้เสนอขึ้นว่าโฉนดที่ดินและสมบัติของตระกูลทรงเนี่ยมีเพียงพี่ทรงคนเดียวที่รู้แต่ว่าเขาตายโดยไม่มีโอกาสสั่งเสียพวกเราต่างก็ได้ยินคำล่ำลือว่าพี่ทรงเนี่ยไปเกิดใหม่ที่อำเภอย่องซวยเราน่าจะลองเชื่อกันดูสักครั้งหนึ่งเพราะมันเป็นความหวังสุดท้ายไม่จริงก็แค่เสียค่าเดินทางนิดหน่อยถ้าจริงเราก็จะได้โฉนดและสมบัติที่พี่ทรงน่ะเป็นคนเก็บเขาคนเดียวเท่านั้นน่ะที่จะบอกได้ว่าเอาของสำคัญเหล่านี้ไปเก็บไว้ที่ไหนมันเป็นฟางเส้นสุดท้ายทุกคนต่างก็เห็นชอบตามที่น้องเขยนายทรงเสนอแล้วก็มอบหน้าที่ให้เขาไปบ้านสกุลเตียพอมาถึงหน้าบ้านที่เป็นจุดประสงค์เป็นเวลาเดียวกับที่เด็กชายเตียแซ่อูออกมาเล่นอยู่หน้าบ้านพอดีเพียงเด็กเห็นก็ยิ้มร้องทักด้วยความดีใจเขาก็ยืนชะงักและยิ่งตื่นตะลึงเมื่อนายทรงในร่างเด็กชายเตียแซ่อูทักชื่อแซ่ตัวถูกซ้ำถามไถ่สารทุกข์สุขดิบของคนในบ้านตระกูลทรงทั้งที่เด็กคนนี้ไม่เคยเจอหน้าน้องเขยคนนี้แล้วไม่เคยไปต่างอำเภอน้องเขยนายทรงเชื่อสนิทหลังจากถามเรื่องทุกข์สุขนายทรงในร่างเด็กแล้วก็เลยถือโอกาสถามเรื่องโฉนดและสมบัติของตระกูลทรงเพราะว่าครอบครัวเขาอยู่ในภาวะวิกฤตเด็กชายเตียแซ่อูก็นิ่งคิดครู่หนึ่งแต่เมื่อเห็นความจำเป็นเร่งด่วนเลยบอกรายละเอียดบอกว่าโฉนดได้อยู่ใต้ช่องลับของป้ายวิญญาณบรรพบุรุษในบ้านนะห่อเงินห่อทองเนี่ยฝังไว้ข้างเสากลางของยุ้งข้าวก็เพราะซ่อนอย่างซับซ้อนอย่างนี้เองหาเท่าไหร่ถึงได้ไม่เจอเมื่อน้องเขยกลับมาก็รีบค้นหาตามที่เด็กชายเตียบอกคนบ้านตระกูลทรงก็ได้พบโฉนดและห่อเงินทองตามตำแหน่งนั้นจริงๆอย่างที่เด็กกลับชาติมาเกิดบอกต่อมาเด็กชายเตียแซ่อูเติบโตเป็นหนุ่มมีความรู้สอบเข้ารับราชการทหารทำงานอยู่ในกระทรวงกลาโหมของจีนเมื่อปีหมิ่นกัวที่31ตรงกับพ.ศ.2484เรื่องการตายแล้วเกิดมาช่วยตระกูลยามคับขันเข้าในทรงก็ถูกบันทึกลงในปูมตระกูลนี้เรื่องการพูดได้แรกเกิดของนายทรงเนี่ยและการระลึกชาติไปช่วยญาติในชาติกำเนิดเดิมก็ได้มีการบันทึกไว้ในปูมตระกูลจางเช่นเดียวกันครับ
1: ครับนั่นก็คือเรื่องราวคนระลึกชาติจากท่านอาจารย์ยอดท่านผู้ฟังครับรายการสุขกายสบายใจกระทำมคุตราพนาลินก็ได้เดินทางมาถึงช่วงท้ายของชั่วโมงขอความสุขความสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านพบกันใหม่นะครับที่คลื่นแห่งนี้สถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ
2: วันนี้สาวล่าพาขวัญมีข่าวดีมาแจ้งพ่อจ๋าแม่จ๋าที่ดื่มน้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดกล่องสีส้มค่ะให้พ่อจ๋าแม่จ๋าเก็บกล่องน้ำมังคุดเอาไว้นะคะเก็บครบ12กล่องจะแถมเสื้อฟรี1ตัวให้พ่อจ๋าแม่จ๋านำกล่องที่เก็บครบ12กล่องมาแลกตามจุดประกาศตามร้านค้าที่สาวล่าพาขวัญประกาศไว้นะคะสะดวกตรงไหนไปที่ร้านนั้นได้เลยส่วนท่านไหนที่โทรมาสั่งกับสาวล่าพาขวัญไม่ต้องกังวลไปว่าไม่ได้ไปซื้อร้านจะแลกยังไงสาวล่าพาขวัญมีข้อมูลไว้อยู่แล้วนะคะท่านไหนที่สั่งครบ12กล่องสาวล่าพาขวัญก็จะส่งเสื้อไปให้เลยจ้า1ตัว
3: น้ำมังคุดออร์แกนิก 100% ตาแซนบุรีกล่องสีส้มสกัดจากมังคุดที่เราคัดสรรจากสวนมังคุดปลอดสารพิษผ่านกระบวนการการผลิตใต้มาตรฐาน GMP และผ่านการพัสเจอร์ไรซ์ไม่ใส่สารกันบูดสกัดด้วยเทคโนโลยีพิเศษในการเพิ่มปริมาณสารแซนโทนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระไม่ให้ทำลายเซลล์ในร่างกายช่วยลดความดันโลหิตและลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตดีและยังช่วยลดการอักเสบของเซลล์ในร่างกายที่เกิดจากการทำงานหนักออกกำลังกายหนักพักผ่อนน้อย ช่วยให้ผิวพรรณสดใสไม่เกิดริ้วรอยน้ำมังคุดตาแดงบุรีสกัดจากผลมังคุด 100% ดื่มเพื่อดูแลสุขภาพดื่มทุกวันโดนทุกวันน้ำมังคุดออร์แกนิกตาแดงบุรีกล่องสีส้มเท่านั้นนะครับ
4: พักสักครู่ค่ะเดี๋ยวค่อยมาฟังกันต่อนะคะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา 22:00 นาฬิกา
2: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
3: ไหวบอละน้องพร้อมสิกลอดตองไปกับไอบอล
4: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
5: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
6: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009 กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
7: สายตาสัตว์สายตาเหย้าสายตาเอียงมีปัญหาในการมองเห็นไว้ใจคนบันดุงการแว่นคนบันดุงการแว่นบริการวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ฟรีปั๊บแว่นแต่งทรงฟรีราคาเป็นกันเองคนบันดุงการแว่นตั้งอยู่ติดข้างเข่าที่จอดรถด้านหลังธนาคารกสิกรไทยมีปัญหาเรื่องสายตาไว้วางใจคนบันดุงการแว่นบริการทุกระดับประทับใจประสบการณ์มากกว่า10ปีการันตีคุณภาพคนบันดุงการแว่นเด้อพี่น้อง
8: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างราคาเป็นกันเองไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจ
9: กลับมาได้ตลอดอ้ายสิก่อน แบบบ่ทัน
10: เกษตรกรฟังทางนี้ในการทำเกษตรปีนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าไถนาค่าน้ำมันค่าถอนกล้าค่าดำนาค่าปุ๋ยมีแต่ค่าชีวิตเกษตรกรนี้ช่างมีค่าเหลือเกินแล้วเกษตรกรอย่างเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายพวกนี้กลุ้มใจ
11: หยุดไม่ต้องกลุ้มใจอีกต่อไปแล้วต้องการเงินด่วนต้องการเงินหมุนต้องการเงินทุนเงินด่วนเลือกได้บายยูแคปช่วยคุณได้เพียงแค่ท่านมีรถมีเล่มก็มีเงินใช้ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปรีบติดต่อด่วนให้บริการอยู่ที่บริษัทอึ้งกุ้ยเฮงทุกสาขาใกล้บ้านคุณสนใจโทร061-019-6633หรือ061-020-3337เงินด่วนเลือกได้บายยูคับกู้ง่ายอนุมัติไวถูกใจคุณ
12: บุญบังไฟ
13: พระคุณของแม่หยาบแท้เปรียบปาน
14: ท่านผู้ฟังกำลังให้เกียรติรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับน้ำมังคุดแซนบุรีน้ำมังคุดสูตรต่อยอดพัฒนาล่าสุดน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญเชิญทุกท่านติดตามรับฟังค่ะ
15: สุขกายสบายจิตทุกทิศทั่วไทยไปกับน้ำมังคุดออร์แกนิกตราแซนบุรีกล่องสีส้มเท่านั้นนะครับ
14: สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะช่วงรายการต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับน้ำมังคุดตราแซนบุรีสนับสนุนรายการโดยน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดออร์แกนิกสกัดเข้มข้นพิเศษ 100% น้ำมังคุดในกล่องสีส้มค่ะช่วงนี้ดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญเหมือนเดิมค่ะพ่อแม่ท่านใดมีอาการชามือชาเท้าบ้างคะไม่มีแรงกล้ามเนื้ออ่อนแรงเหนื่อยง่ายให้พ่อแม่ๆสังเกตตัวเองได้เลยนะคะถ้ามีอาการแบบนี้แปลว่าร่างกายของเราสูบฉีดเลือดไม่เพียงพอการไหลเวียนของเลือดไม่ปกติค่ะทำให้เกิดอาการชามือชาเท้าและไม่มีแรงได้ค่ะบางท่านอาจมีอาการวิงเวียนศีรษะหน้ามืดเลยนะคะอันนี้ต้องสังเกตอาการตัวเองให้ดีค่ะสาวล่าพาขวานเลยอยากจะแนะนำพ่อแม่ทุกท่านนะคะให้ลองทานน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดออร์แกนิกสกัดเข้มข้นพิเศษ 100% น้ำมังคุดในกล่องสีส้มค่ะน้ำมังคุดนะคะจะช่วยปรับสมดุลร่างกายให้ทำงานได้ปกติค่ะช่วยขยายหลอดเลือดให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นค่ะพอเลือดเรามีการไหลเวียนที่ดีจะทำให้อาการชามือชาเท้าวิงเวียนศีรษะลดลงค่ะเพราะว่าอาการเหล่านี้จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับเลือดเกี่ยวกับเส้นเลือดอยากให้พ่อแม่ลองทานน้ำมังคุดแซนบุรีตัวนี้ช่วยได้แน่นอนเพราะว่ามีสารแซนโทนผสมอยู่ด้านในเป็นสารแซนโทนที่สกัดจากเปลือกมังคุด 100% ไม่มีสารใดๆผสมค่ะพ่อแม่คะเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดค่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญทุกท่านรับฟังค่ะ
16: สุขกายสบายใจดื่มน้ำมังคุดตราแซนบุรีดื่มได้ทุกเพศทุกวัยผลวิจัยยืนยันมาแล้วน้ำมังคุดยืนหนึ่งเรื่องเสริมภูมิคุ้มกันอยากสุขภาพดีแข็งแรงเลือดลมเดินดีต้องมีติดบ้านน้ำมังคุดตราแซนบุรีดื่มก่อนทำงานตอนเช้าดื่มตอนเย็นสุขภาพดีไม่มโนไม่ใช่แค่ความสดชื่นแต่ให้สรรพคุณเชิงยาเราทำงานร่วมกับทีมแพทย์และงานวิจัยระดับโลกประโยชน์เยอะเกินตัวจริงๆตอบโจทย์ปัญหาสุขภาพคุณได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่หรือเรื่องไหนดื่มน้ำมังคุดตราแซนบุรีอุ่นใจแน่นอนค่ะสดชื่น ลิ้นคารสชาติอร่อย
9: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
12: คุณสมชายบ้านอยู่อัมพวาครับอัมพวาสมุทรสงครามที่ว่ามีหิ่งห้อยเยอะๆแหละนะหมู่บ้านของแกมีลำน้ำลำคลองเยอะแยะไปหมดแกบอกว่าตอนนั้นมีคนมาอยู่แถวแถวบ้านแกเป็นตะแก่บ้านเดิมของแกอยู่ที่ไหนตะแก่คนนี้ก็ไม่ยอมเล่าให้ใครฟังที่แรกแกมาอยู่ที่วัดก่อนแล้วก็ทำความเดือดร้อนในคนอื่นมาแย่งข้าวเด็กวัดกินเด็กวัดก็เกลียดไม่ชอบก็หาทางขับไล่ตอนหลังแกไปรับจ้างเขาทำงานอะไรก็ได้แล้วแต่เขาจะจ้างพอได้เงินที่จะเอาไปซื้อข้าวเรียบร้อยแกก็ไม่ซื้อข้าวหรอกแกซื้อเหล้ากินที่นอนน้องแกก็ยึดศาลาหลังใหญ่บ้างศาลาท่าน้ำบ้างบางทีก็ไปนอนศาลาข้างเมนเผาศพโดยไม่กลัวผีสางอะไรทั้งนั้นแหละใครๆเขาเรียกแกตะลงเพราะแกบอกเขาอย่างนั้นว่าแกชื่อตะลงจริงๆแล้วแกเป็นเหมือนคนเถื่อนที่เข้ามาอยู่ในหมู่บ้านเพราะว่าแกไม่ได้ลักขโมยของใครชาวบ้านก็เลยไม่ว่าอะไรพวกผู้ใหญ่กำนันก็เห็นว่าแกเป็นคนไม่มีพิษมีภัยก็ให้แกอยู่ไปแต่อยู่มาวันหนึ่งแกเกิดไปเจอบ้านร้างหลังหนึ่งคือเดิมทีบ้านหลังนี้เป็นของยายแจ้วแต่ยายแจ้วแกตายไปแล้วแกไม่มีลูกก็มีลูกเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้มาอยู่บ้านช่องเนี้ยแล้วก็ไม่ได้มาดูด้วยปล่อยบ้านร้างอยู่เนี่ยนะตะลงก็เลยไปอาศัยอยู่การไปอาศัยของแกก็ไม่ได้ทำให้บ้านมันดีขึ้นแต่ประการใดแกก็เข้าไปอยู่ทั้งที่มันก็มีพืชพันธุ์ต่างๆปกคลุมหลังคารกอยู่อย่างนั้นแหละพูดง่ายๆว่าแกแค่ไปอาศัยสุขัวนอนชั่วคืนๆเท่านั้นเองในสวนนั้นก็พอมีกล้วยมีอ้อยอยู่บ้างแกก็เก็บกินไปคุณสมชายเองก็เป็นคนในหมู่บ้านบ้านอยู่ไม่ไกลจากบ้านยายแจ้วที่ว่าเป็นบ้านร้างมากนักคุณสมชายบอกว่าบอกตรงๆตัวแกเองก็ไม่ค่อยชอบตะลงคนเนี้ยเพราะว่าแกมีหน้าตาที่ไม่ต้องชะตากับแกเลยเวลาที่ตะลงเดินสวนทางกับแกนี่นะตะลงจะรีบเดินก้มหน้าก้มตาไม่สบตากับคุณสมชายเลยไม่รู้เป็นยังไงมันก็ยิ่งทำให้คุณสมชายเนี่ยไม่ชอบหน้าแกใหญ่เลยมีวันหนึ่งสวนทางกันตรงทางเข้าสวนยายแจ้วเนี่ยคุณสมชายก็เลยถามแกตะลงถามจริงอะแกมีอะไรเปล่าตะลงรีบเดินจ้ำอ้าวหนีหายเข้าไปในสวนหายเข้าไปในหมู่ไม้อะแหละแกไม่ยอมพูดอะไรแม้แต่คำเดียวคุณสมชายบอกว่าไม่ใช่จะไปหาเรื่องหาราวอะไรแกแล้วส่วนคุณสมชายยังหนุ่มอายุ30กว่าถ้ามีเรื่องกันเนี่ยแกสู้คุณสมชายไม่ได้แน่แต่ว่าที่ถามแกเนี่ยอยากจะรู้ว่าทำไมแกถึงหลบหน้าคุณสมชายแกทำผิดอะไรหรือว่าแกเองก็ไม่ชอบหน้าคุณสมชายแบบเดียวกับที่คุณสมชายไม่ชอบกีหน้าแกที่นี่อยู่ต่อมาวันหนึ่งข่าวก็แว่วมาเข้าหูคุณสมชายว่าที่ตะลงไม่ชอบหน้าก็เพราะว่าคุณสมชายเนี่ยดันไปหน้าตาเหมือนกับคนที่แกเคยรู้จักคนหนึ่งสมัยเมื่อแกยังเป็นหนุ่มๆอยู่โน่นไม่ใช่สมัยนี้แกสงสัยว่าคุณสมชายกับคนที่แกรู้จักนั่นน่ะจะเป็นญาติพี่น้องกันไอ้ที่แกพูดอย่างนั้นก็เพราะเล่าเข้าปากแกเมาแกพูดในงานศพที่วัดบนศาลามีคนเขาได้ยินแล้วก็เอามาเล่าให้คุณสมชายฟังมันก็แปลกดีวันหนึ่งคุณสมชายมาเจอตะลงกำลังนั่งพักอยู่ใต้ต้นก้ามปูข้างทางคุณสมชายเห็นเขาก็จอดมอเตอร์ไซค์ถามแกเลยตะลงเนี่ยตะลงแกว่าฉันเนี่ยหน้าตาเหมือนใครอ่ะตะลงมีสีหน้าตกใจลุกขึ้นยืนเลยเปล่าเปล่าไม่เหมือนใครอ่ะไม่มีอะไรไปไปแกรีบเดินหนีเดี๋ยวก่อนตะลงอย่าเพิ่งไปหยุดเดี๋ยวนี้นะทำไมอ่ะหยุดก่อนเดี๋ยวมีเรื่องจะคุยฉันไม่มีเรื่องจะคุยอะไรตะลงไม่มีแต่ฉันมีอ่ะตะลงจนใจก็เลยต้องอยู่คุยกับคุณสมชายคุณสมชายก็ถามแกอย่างตรงไปตรงมาว่าคนที่แกหวั่นใจว่าจะเป็นญาติพี่น้องของคุณสมชายนะมีชื่อว่าอะไรบ้านอยู่ที่ไหน
14: พักกันสักครู่นะคะท่านผู้ฟังช่วงนี้สาวลาภาขวานมีเรื่องราวดีๆจากท่านผู้ที่รับประทานน้ำมังคุตราแซมบุรีมาเล่าสู่ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังว่ามีอาการเปลี่ยนแปลงอย่างไรดีขึ้นอย่างไรเชิญทุกท่านรับฟังค่ะในช่วงเยี่ยมยามถามข่าวค่ะ
17: น้ำมังคุดแซนบุรีดื่มแล้วแข็งแรงสดใสกระปรี้กระเปร่าอารมณ์ดีทั้งวันขยันทุกทีที่ดื่มน้ำมังคุดแซนบุรีผู้หญิงดื่มได้ผู้ชายดื่มดีเติมพลังกายให้พลังใจน้ำมังคุดแซนบุรีทรงคุณค่าทางโภชนาการนับหัวก็ดื่มเป็นประจำ

0: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
1: สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ในช่วงเยี่ยมยามถามข่าวนะคะเราอยู่กันที่บ้าน
2: แหลมทอง
1: บ้านแหลมทองอย
2: ู่กับ3
1: อยู่กับคุณแม่อะไรคะคุณแม
2: ่แม่มงกุฎชัยเชษฐา
1: ค่ะก่อนแม่จะมาทานน้ำมงคุฎนี่มีอาการเป็นอะไรบ้าง
2: ก็ปวดขาเป็นเบาหวานตาแกเป็นเบาหวานซึ่งไม่ตากิน
1: มันเป็นยังไงบ้างคะช่วงแรกที่ทาน
2: ช่วงแรกก็ตอนก่อนตอนทาตาแกจะเป็นแผลแถวเบาหวานแผลที่เท้านี
1: ่
2: เวลาใส่รองเท้าแบบนี้มันก็มันกระสีโพงนะ
1: อ๋อมันเสียสีเนาะ
2: เออแล้วแกจะเป็นตลอดได
1: ้ค่ะ
2: บัดนี้เริ่มจากการกินมันตั้งแต่เดือนก่อนเกี่ยวเขานะเดือนตุลาเนี่ย
1: ประมาณตุลา
2: ค่ะ
1: ค่ะ
2: กินมาเรื่อยๆตอนนี้แผลเท้าแกมันบวมเป็นแผลอยู่เลยแล้วก็บวมเลย
1: โอ้แผลยุบไปเลย
2: แผลยุบเลยจะก็ใส่รองเท้านี่กะบวมโพงอีก
1: แต่ว่าเบาหวานนี่พวกน้ำตาลปกติไหมคะ
2: ครับปกติ130-140ประมาณนี้เมื่อเกินนี
1: ่แสดงว่ามันถูกกับเบาหวานอยู่เนาะแม่
2: ค่ะ
1: ทานกับลูกนี่กี่ชุดแล้วเนาะ
2: 3
1: เนาะ3-4
2: สามสี่แล้วแล้วก็ซื้อเป็นขวดอีกต่างหากทีละขวดแล้วตัวแรกลองทีละขวด
1: ค่ะ
2: ทีละขวดก็มาสั่งกับนู้นเลย
1: มาหาแม่เนาะเพราะว่าดูในประวัติที่แม่ถูกมาสั่งนะ
2: จ้ะ
1: โอ้หลายชุดแล้วก็เลยอยากมาสัมภาษณ์ว่าเป็นยังไง มันก่อนจะมาทานมันรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยค่ะ
2: แล้วก็ดีขึ้นไปเรื่อย
1: ๆเป็นไข้ไหมคะ2-3วันแรกที่ทานปวดตัวไหมปกติเลย
2: แต่แกปวดขาแกกินแกปวดขาแกบอกโอ้ขาปวดวันนี้เดินก็ไม่ได้2-3มือที่แรกขวดที่แรกนั่นแหละ
1: ค่ะ
2: บ่ค่อยปวดแต่ก่อนมันสิปวดอันแบบว่ากลางคืนนอนเนี่ยเหยียดบ่ได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ปกติแล้วพอขวด2ขวด3มาก็เบาไปเรื่อย
1: ๆแต่ตอนนี้ไม่เป็นแผลแล้วเนาะ
2: โอ้แผลก็บ่เป็นละ
1: โอ้ดีค่ะค่ะวันนี้ก็รบกวนแม่มงกุฎเท่านี้เพราะว่าลูกอยากมาสัมภาษณ์อยากมาหาขอบคุณนะคะ
2: จ้าขอบคุณค่ะ
1: ขอให้แม่สุขภาพแข็งแรงนะ
2: จ้าม
1: ีอะไรแบบว่าถ้าแบบแม่ทานแล้วแม่ไม่สบายใจแม่ก็โทรหาลูกตลอด
2: จ้า
3: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อมเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุม4แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่4แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่4แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเภสัชอยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเภสัชอยู่ใกล้4แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวาลพาณิชย์อยู่ใกล้4แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเภสัชหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอส่องดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติด4แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรี3ขวดเล็กจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่เสียค่าส่ง ท่านใดที่ซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรมาสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์0928127589หรือสามารถสั่งซื้อได้ที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดตราแซมบุรีทุกวันนะคะ
4: ทำไมแกถึงไม่พูดความจริงว่าอย่างนั้นเสร็จแล้วแกก็พูดเฉยไฉอะไรต่ออะไรไม่รู้นะคุณสมชายก็ขู่ใหญ่ให้แกเล่าความจริงไม่งั้นจะไปแจ้งความว่าตะลงเนี่ยเป็นพวกจรจัดมีความผิดจริงๆแล้วคุณสมชายก็พูดไปมั่วๆอย่างนั้นไม่ได้คิดจะไปทำอะไรแกหรอกแต่มันได้ผลมันทำให้ตะลงยอมรับว่าแกกลัวคนที่ว่านะจริงๆเนื่องจากว่าแกเคยทำร้ายเขาถึงขั้นพิการแล้วก็หนีมาหลายสิบปีมาแล้วตะลงก็ไม่ใช่คนยอมใครมีเรื่องมีราวกับใครก็มักจะต้องล้างแค้นกันให้มันรู้ดำรู้แดงทีนี้มีเรื่องกับเพื่อนคนหนึ่งที่จังหวัดปทุมธานีเรื่องผู้หญิงเพราะตะลงเนี่ยแอบไปชอบเมียเพื่อนเสร็จแล้วเมียเพื่อนก็ดันเล่นด้วยกับแกซะอีกมันก็เลยเป็นเรื่องขึ้นมาปรากฏว่าแกนั่นแหละลักลอบเป็นชู้กับเมียเพื่อนหลายครั้งหลายหนจนเพื่อนแอบล่วงรู้ความจริงก็พูดกับแกตรงๆว่าขอร้องให้เลิกทำตัวเป็นแมวขโมยเสียทีตะลงแกก็รับปากไปอย่างนั้นเองแต่ความจริงแกไม่เลิกอะแกก็แอบชวนเมียของเพื่อนหนีตามไปอยู่ด้วยกันเมียเพื่อนก็ช่างกระไรเลยเห็นดีเห็นงามจะหนีผัวไปอยู่กับแกให้มีความสุขกันไปแต่เพื่อนเกิดจับได้ว่าเมียเก็บข้าวเก็บของหมายใจจะหนีตามตะลงก็เลยจับเมียขังเสร็จแล้วก็มาอย่างที่นัดพบด้วยตัวเองตะลงก็นึกว่าผู้หญิงมาแต่ไม่ใช่ซะแล้วกลายเป็นผัวเขากลายเป็นเพื่อนนะมาปรากฏตัวเพื่อจะขอร้องเพื่อนอีกสักครั้งว่าให้เลิกยุ่งกับเมียตัวตะลงไม่สนใจอะไรแล้วโกรธมากไม่ฟังคำเพื่อนเอาไม้ฟาดเพื่อนซะน่วมไปทั้งตัวเสร็จแล้วก็ตีซ้ำที่ขาข้างซ้ายจนขาข้างนั้นกระดูกแตกหักใช้การไม่ได้แล้วก็จะทุบหัวให้เละให้มันตายไปเลยแต่ไม่ทันจะทุบหัวเพื่อนก็พอดีมีคนโผล่มาซะก่อนก็เลยต้องเพ่นหนีพอหนีมาแล้วก็ไม่กล้าย้อนกลับไปแต่ว่าได้ข่าวจากพวกกันพวกก็ส่งข่าวบอกว่าเพื่อนคนนั้นกลายเป็นคนขาพิการไปแล้วแล้วก็เจ็บใจมากเขาก็บอกญาติพี่น้องเขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วใครที่เป็นคนทำกับตัวถ้าเจอให้ฆ่าตาลงได้เลยอันนี้เองเป็นเหตุให้ตาลงไม่กล้ากลับไปเหยียบปทุมธานีอีกเสร็จแล้วก็มากลายเป็นคนจรหมอนหมิ่นอยู่แถวแถวอัมพวาบ้านคุณสมชายทีนี้ก็คุณสมชายรู้ความจริงแล้วก็ต้องนิ่งเงียบรู้แล้วว่าทำไมแกถึงไม่อยากจะเสวนากับคุณสมชายเป็นเพราะหน้าตาคุณสมชายมันเหมือนกับเพื่อนที่แกทุบเขาซะย่ำแย่ปางตายนะตะลงแกกลัวว่าจะเป็นญาติกันนะตะลงแกก็ไม่ใช่คนดีเด๋อะไรแต่แกบอกว่าแกกลับตัวใหม่หมดแล้วไม่ยุ่งเรื่องเลวๆมาตั้งนานตั้งแต่ทำกับเพื่อนนั่นแหละนะเสร็จแล้วก็ขอร้องคุณสมชายว่าอย่าเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังแกกลัวญาติๆของเพื่อนจะตามมาล้างแค้นแกเองก็ได้ข่าวว่าเพื่อนคนนั้นที่พิการเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่ตายความแค้นก็ยังอยู่แกเปิดเผยความจริงออกมาแล้วก็ทำให้คุณสมชายหายจากความไม่ชอบหน้าแกไปเลยแล้วก็ออกปากขอโทษแกด้วยแกก็บอกว่าอย่าเล่าให้ใครฟังนะขอร้องเถอะพระคุณเอ้ยแกถึงก็ยกมือไหว้เลยทีเดียวแล้วตาทำเขานั้นไม่กลัวบาปกรรมหรือยังไงอ่ะตอนนั้นมันไม่ได้คิดอะไรคิดแต่ว่ามันต้องทำแล้วตอนนี้คิดยังไงตอนนี้ก็คิดว่าเวรกรรมมันคงจะมีจริงฉันถึงได้มาเป็นอยู่อย่างนี้ไม่มีความสุขเลยต้องหลบซ่อนๆอยู่ตลอดบอกตรงๆว่าฉันกลัวจะโดนเขาฆ่าตายฉันยังไม่อยากตายก็อยากจะอยู่ต่อไปนานๆลูกเมียตาลงนั้นไม่เคยมีเป็นเรื่องเป็นราวมีแต่คบหาแม่ไม้แม่ร้างคนนั้นบ้างคนนี้บ้างแล้วก็เลิกร้างกันไปก่อนจะมาอยู่ที่หมู่บ้านนี้ก็อยู่มาหลายสิบหมู่บ้านแล้ว บางหมู่บ้านเขาก็ให้อยู่บางหมู่บ้านเขาก็ไล่ไม่ให้อยู่ส่วนผู้หญิงที่ไปได้เขาเป็นเมียเพราะเขารู้ความจริงว่าแกเป็นยังไงมาก่อนก็ไม่ค่อยจะไว้ใจแล้วอีกอย่างพอแกเล่าความจริงไปแล้วตัวแกเองก็หวั่นใจว่าเรื่องจะแพร่ออกไปบางทีเขาไม่ได้ไล่แต่แกก็จำใจเพ่นหนีออกมาซะก่อนเกรงความลับแตกไปเข้าหูฝ่ายตรงข้ามว่าอยู่ที่ไหนคุณสมชายเป็นคนเก็บความลับของแกไว้แล้วก็ไม่คิดจะเอาไปเล่าต่อแต่ประการใดหลังจากวันนั้นได้ไม่ถึงเดือนตะลงก็หายตัวไปจากบ้านร้างหายไปจากหมู่บ้านชาวบ้านเขาก็นึกกันว่าแกคงจะไปจมน้ำตายหรือไม่ก็โดนงูกัดตายแต่ไม่ใช่อย่างนั้นน่ะแกไปแล้วไปอยู่ที่อื่นเสื้อผ้าของแกเอาไปด้วยหมดเลยคุณสมชายคาดเดาว่าแกคงจะกลัวคุณสมชายเอาเรื่องไปบอกตำรวจเสร็จแล้วแกก็จะต้องปรากฏตัวให้ฝ่ายตรงข้ามรู้ว่าอยู่ที่ไหนแกกลัวตายแกก็เลยหนีต่อไปผมเอาเรื่องนี้มาเล่าก็เพราะอยากจะเห็นว่าคนเราเนี่ยทำอะไรลงไปแล้วมันก็ต้องชดใช้ในสิ่งที่ทำไปแล้วอย่างตะลงเนี่ยไม่มีความสุขนะครับตลอดชีวิตเพราะการกระทำของตัวเองที่ขาดความยั้งคิดชั่วขณะวูบเดียวเท่านั้นเองทำให้ความสุขของแกที่จะมีในชีวิตนี่วูบหายไปเลยครับแกจะไม่มีความสุขอีกเลยในชีวิตจนกระทั่งถึงลมหายใจสุดท้าย

0: น้องตอนเมามักบ่าวรุ่นน้องนะคะดอกหลักดวงมาล่านำสิ่งดีๆมาดูแลสุขภาพร่างกายของอีพ่ออีแม่พ่อลุงแม่ป้าน้าบ่าวแฟนเพลงสุหมองสบอนนั่นก็คือน้ำมังกุดตราแซนบุรีซอยกระจายเลือดกระจายล่มกะปีกะเป่ากินเข้าได้อารมณ์ดีทายกะคล่องท้องกะเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นพี่น้องกินแล้วสิมีแห้งว่าซั่นถ่อไปน้ำมังคุดตราแซนบุรีบ่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยด์ปลอดภัยหายห่วงน้ำมังคุดตราแซนบุรีมีอย.เลขที22-2-00953-2-00044ดอกรักดวงมะล่าขอบอกพี่น้องจ้าสั่งซื้อสินค้าได้ที่0928127589ขอบคุณค่ะ
1: ฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ
2: สวัสดีจ้าแม่ถามกินแบบไหนอันนี้กินแตงเจาะน้ำบ่จ้าแม่ได้รับเหรออ
1: ่าแม่กินครั้งแรกใช่ไหมคะ
2: จ้า
1: จ้าแม่วันพรุ่งนี้ตอนเช้าแม่ค่อยเริ่มกินนะคะกินแค่ครึ่งแก้วก่อนนะคะแม
2: ่ครึ่งแก้ว
1: จ้าแล้ววันที่สองแม่ก็ค่อยเพิ่มมาเรื่อยๆนะแม่ให้มันเต็มแก้วเด้อแต่ว่าอย่าเร่งนะคะแม่ค่อยๆทานนะคะ
2: จ้าโอ้อันคนนอนป่วยกินได้ยี่บอกจ้าก
1: ินได้จ้าแม่กินได้อันส่วนขวดเล็กๆที่ลูกแถมให้ถ้าแม่จะกินเย็นๆแม่ก็แช่ตู้เย็นก็ได้เด้อหรือว่าแม่จะผสมกับผสมกับน้ำอุ่นกินก็ได้จ้า
2: จ้าโอ้กินได้เนาะอันใช่ป่วยอันเป็นโรคมาต่อยกินได้เนาะ
1: อ๋อกินได้จ้ะแม่อันนี้มันเป็นน้ำมังคุด 100% จ้ะแม่ไม่มียาตัวอื่นผสมเลยจ้ะแม่สกัดมาจากน้ำมังคุด 100% เลยจ้ะ
2: หนูว่าที่เอาให้พ่นลองบ่พ่นป่วยเมื่อหลายเดือนเลย
1: อือจ้ะแต่ว่าถ้าทานไปแล้วครั้งแรกมันอาจจะวัน2วันแรกมันอาจจะรู้สึกปวดเนื้อปวดตัวนะคะแม่
2: จ
1: ้าอันนี้เป็นปกติเด้อถ้ารู้สึกว่าจะเหมือนจะเป็นไข้อย่างเงี้ยจ้ะมันคือปกติจะประมาณวันที่3ที่4ก็จะรู้สึกดีขึ้นค่ะแม่อันนี้แปลว่าร่างกายเราได้รับการตอบสนองกับเปลือกมังคุดแล้วจ้ะแม
2: ่จ้า
1: จ้าแต่ว่าให้ทานแค่ตอนเช้าก็พอเด้อ
2: ตอนแรกมันได้กินบ่จ้ะ
1: ไม่ต้องกินค่ะแม่มันจะเร่งเกินไปจ้ะแม่เดี๋ยวมันจะหนักร่างกายเราจ้ะทานแค่เช้าก็พอค่ะแม่ตื่นนอนแล้วก็ทานเลย
2: ไม่แรกเนาะมันท่อนป่วยหลายแล้วนะ
1: อ๋อค่อยๆทานค่ะแม่อย่าเพิ่งไปเร่งจ้ะแม่เดี๋ยวมันจะหนักกับร่างกายเราเกินไปค่ะแม
2: ่จ้า
1: จ้าแล้วก็
2: เป็นยังกินหลายก็ได้ไม่หรอ
1: ใจเย็นๆค่ะแม่ให้ผ่านสักขวดนึงก่อนแล้วแม่ค่อยกินเยอะๆ
2: จ
1: ้าลูกกลัวเดี๋ยวร่างกายปรับไม่ทันค่ะแม่เดี๋ยวร่างกายปรับสมดุลไม่ทัน
2: จ้า
1: จ้าแล้วก็แม่ให้เขาทานน้ำเปล่าเยอะๆด้วยนะคะ
2: จ้า
1: จ้าเปิดแล้วอย่าลืมใส่ตู้เย็นนะคะแม่
2: จ
1: ้าถ้ามีปัญหาอะไรโทรหาลูกได้ตลอดเลยเด้อ
2: จ้าจ้า
1: จ้าแม่ขอบคุณมากค่ะสว
2: ั
1: สดีค่ะ
2: โอ้เป็นเหตุ
3: ฮัลโหลค่ะน้ำมังคุดค่ะ
4: ฮัลโหลจ้าอันนี้แม่นขายยาปะจ้า
3: จ้าน้ำมังคุดจ้าย
4: าอีหยังก็จ้า
3: แซนบุรีจ้าน้ำมังคุดจ้าแซนบุรีกล่องสีส้มค่ะ
4: ซื้อได้อยู่ทางใดเนี่ยจ้า
3: สั่งได้เลยค่ะจัดส่งฟรีค่ะเก็บเงินปลายทาง
4: สักบาทจ้าขาย
3: ถ้าเป็นขวดนึง360 บาทค่ะแต่ถ้าเป็นสั่งเป็นชุดจะเป็น3 ขวด 1,000 บาทแถมขวดเล็ก3 ขวดค่ะ
4: เอาล่องขวดหนึ่งก่อนจ้ะ
3: ได้ได้ค่ะหนูขอชื่อหน่อยนะคะชื่ออะไรคะ
4: ยูพินสิทธิโชติบ้านหนองตะไคร่ค่ะ
3: ค่ะตำบล
4: หนองเม็กค่ะ
3: หนองเม็กหนองหานใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะขอเปลี่ยนเป็น3 ขวดนะคะ
3: ได้ค่ะ
4: ค่ะคือเท่าไหร่คะ3 ขวด
3: 1,000 บาทค่ะแถมขวดเล็ก3 ขวด
4: ค่ะ
3: โอเคค่ะเดี๋ยวจะส่งให้นะคะ
4: ค่ะขอบคุณค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
5: อัสซาลาพระควันบจ้า
1: จ้าใช่ค่ะพ่ออ
5: ย่าฮอดเด้ออย่าฮอดผมแล้ว
1: อ๋อถึงแล้วใช่ไหมคะพ่อ
5: จ้า
1: ค่ะ
5: ครบ
1: พ่อเริ่มทานพรุ่งนี้เช้านะคะทานวันละแก้วพอนะคะพ่อนะ
5: จ้า
1: ค่ะขอบคุณนะคะ
5: จ้า
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
5: ฮัลโหล
1: ฮัลโหลค่ะเห็นข้อความพยายามไม่โทรกลับค่ะ
5: โอ้ย
1: จ้า
5: ลุงเสงลุงเสงติดโทรสั่งยาบันเมิดพอดี
1: อ๋อจ้าพ่อรับกี่ขวดคะ
5: 3ขวด 1,000 จ้า
1: จ้าลูกขอชื่อพ่ออ๋อพ่อเคยสั่งแล้วเนาะ
5: เออชื่อแสงนามสกุลเรือลิลักษ์คณะตำบลนาคำอำเภอวานอนดิ
1: ค่ะพ่อเดี๋ยวลูกรีบส่งให้นะคะพ่อประมาณวัน2วันนะคะช่วงนี้ฝนตกไงนะคะพ่ออาจจะช้าหน่อย
5: จ้าจ้า
1: ขอบคุณค่ะพ่อเดี๋ยวลูกใส่ของแถมไปให้ครับ
5: จ้าขอบค
1: ุ
5: ณมากจ้า
1: สวัสดีค่ะ
5: จ้า
1: ฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ามังคุดค่ะ
6: ดีค่ะอยากเรียนถามว่า
1: ค่ะ
6: เราไม่ได้เป็นเบาหวานไม่ได้เป็นความดัน
1: จ้า
6: แต่กินยาไทรอยอยู่เป็นไทรอย
1: อ๋อ
6: เราอยากกินนี่ทำยังไงเนี่ยมันรักษายังไง
1: เดี๋ยว
6: ปัสสาวะบ่อยถ่ายก็ไม่ค่อยสะดวก
1: ค่ะ
6: ปัสสาวะบ่อยกลางคืนนะกินได้อยู่บ
1: ่ทานได้ค่ะแม่แต่ว่าตัวนี้มันจะต้องใช้เวลาหน่อยนะคะแม่เพราะว่าเขาเป็นน้ำสมุนไพรเนาะมันไม่มียามันไม่มีสารผสมนะคะแต่ว่าทานไปรับรองได้เลยว่าแม่จะเห็นผลตั้งแต่ขวดแรกเลยค่ะมันจะรู้สึกเปลี่ยน
6: เหนื่อยบ่อยเหนื่อย
1: อ๋อทานได้ค่ะมันอักเสบอยู่ภายในเรานี่แหละ
6: อายุเยอะเหรอได้77แล้วยัง
1: โอ้ทานได้ค่ะแม่เพราะว่าลูกค้าอายุเยอะก็ทานเยอะกันค่ะแม่ต้องบำรุงจ้ะตัวนี้มันเข้าไปช่วยปรับสมดุลถ้าสมมติแม่เป็นไทรอยด์ใช่ไหมคะไทรอยด์เนี่ยตัวนี้ก็จะมันเกิดการอักเสบบริเวณต่อมจ้ะตัวนี้ก็จะเข้ามันมีแซนโทนอยู่ในน้ำมังคุดค่ะแม่เขาก็จะไปบรรเทาตรงที่เราอักเสบตามร่างกายหรือตรงไหนที่เราอักเสบก็มันก็จะบรรเทาลง
6: ระบบท้องหรือ
1: ลำไส้ตัวนี้ก็จะไปช่วยปรับสมดุลลำไส้ค่ะแม่ตัวนี้ยิ่งช่วยเลยเพราะว่าลำไส้หนูเคยรับสายจากลูกค้าที่อยู่สกลอย่างเงี้ยค่ะเขาเป็นเกี่ยวกับแผลในลำไส้เป็นกรดไหลย้อนบ่อยอะไรเงี้ยค่ะแสบร้อนเขาทานตัวนี้เขาก็ดีขึ้นค่ะแม่เพราะว่ามันเป็นลิตรเย็นๆมันจะไปเคลือบตรงที่เป็นแผลใช่จ้ะแม่แต่ว่าหนูอยากถ้าให้หนูแนะนำทานหนูก็อยากให้ทาน3ขวดต่อเนื่องกัน
6: รสมันเป็นยังไงรสมัน
1: จะออกหวานๆค่ะแม่อมเปรี้ยวนิดเดียวแต่ว่าจะออกไปทางหวานแต่ว่าตัวนี้ไม่ได้ใส่น้ำตาลนะคะแม่หวานจากเปลือกมังคุด
6: ประมาณ1ช้อนหรือเท่าไหร่
1: อาจจะมีแก้วอยู่ด้านในค่ะแม่จะเป็นแก้วเล็กๆแม่ทานวันแรกถ้าแม่สั่งไปแล้วแม่ทานวันแรกเลยแม่ทานแค่ครึ่งแก้วก่อนวันที่2วันที่2มาตื่นเช้าวันที่2แม่ค่อยทานเต็มแก้วมันจะเป็นแก้วเล็กๆเองค่ะแก้ว30ซีซีเล็กน้อย
6: ๆโอ้
1: จ้า
6: ทีแรกครึ่งแก้วเนาะ
1: จ้าแม่มันเป็นออร์แกนิก 100% เลยค่ะไม่มีอะไรผสมเลยค่ะแม
6: ่ลองเนาะ
1: จ้าเดี๋ยวลูกขอชื่อแม่หน่อยนะคะ
6: ยะแม่สวัสดิ์
1: ค่ะนามสกุล
6: สิทธิ
1: ค่ะบ้านเลขที่เท่าไหร่คะแม่
6: บ้านเลขที่27ครับ43ที่5
1: จ้ะบ้านอะไรคะแม
6: ่ตำบลนาว่าอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนม
1: แม่จ่ายเงินปลายทางแค่ 1,000 บาทนะคะน้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพิ่มเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพศัตอยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหาน
7: ตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อเภสัชอยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพ็ญตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวาลพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเภสัชหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานยิ้วทางไปอำเภอส่องดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซนบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรี3ขวดเล็กจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่เสียค่าส่งท่านใดที่ซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรมาสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์092 1 2 7 5 8 9 0 9 2 8 1 2 7 5 8 9หรือสามารถสั่งซื้อได้ที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดตราแซมบุรีทุกวันนะคะ

0: เป็นน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นเหมาะสำหรับคนที่อยากดูแลเจ้าของให้สดใสอ่องต่องอยู่ดีมีแห้งเสมอแนะนำให้ดื่มน้ำมังคุดแซนบุรีเพราะน้ำมังคุดแซนบุรีผ่านการผลิตที่ทันสมัยใส่ใจทุกขั้นตอนมีสารแทนนิ่นและแซนทนที่พอดีกว่าน้ำมังคุดแซนบุรีของดีไม่ต้องเบาหลายแต่ให้ผลของร่างกายเป็นเครื่องพิสูจน์สัมผัสพลังการดูแลจากแซนบุรีได้แล้วมื้อนี้ตามร้านขายยาใกล้บ้านหรือโทรเลยส่งฟรีทางเบอร์092-812-7589ย้ำ092-812-7589หน้าแดงแห้งนี้ดื่มน้ำมังคุดแซ่บบุรี
1: พี่น้องท่านผู้ฟังครับบ่าวบุญห่อไปเปิดพญาไปพ่อพญาบทหนึ่งเพิ่นเว้าไว้ดีดีเออเพิ่นเว้าถึงเรื่องเล่าของยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปนะครับผมว่ามันเข้ากับยุคนี้สมัยนี้มันคือจังยุคปัจจุบันนี้ก็เลยสินำมาเว้ามาว่าสู่พังสนิทพ่อใหญ่แม่ใหญ่เพิ่นเว้าเอาไว้ว่าซ่อมเบิ่งเด้อ2005โลกกาสิไหววันเพิ่นว่าโลกสิพันเปลี่ยนปิ่นหินแผ่นลานสิลอยน้ำดังสโนคนสิโสเสียถิ่มของดีมีคุณค่าไปเอาหมากนำเต่าของเบานั่นว่าดีแกนจันมีคาลำผัดน้ำไปแหลกเอาขี้กลัวเจ้าหัวสิถมแม่น้ำหน้าที่กวงขาดเขินตกยุคนี้สมัยนี้นะครับเป็นว่าเงินสิเป็นพระเจ้าเขาสิเกิดเป็นนอนไม่ไพออนไลขาบสร้างกวงฟ้านเต็นไลเสือยุคสมัยเมียบ่ย่ำเกียงยานผัวตนคือเก่าฝูงมูลูกและเต่าบ่ฟังเฒ่าพ่อแม่ตนคนสิเกิดเดือนฮอนบ่คือก่อนข้าวหลังพี่น้องเอ้ยสิบ่ฟังคำคู่ด่าเถียงบ่เกรงยันอันธพาลสิมีหน้าผ้าล่าสิเป็นใหญ่ไพร่กระจอกงอกง่อยสิเป็นเจ้านางเมืองเพิ่นว่านะครับเริ่มเห็นแล้วเนาะพ่อใหญ่แม่ใหญ่เนาะในยุคนี้สมัยนี้ครับข่าวต่างๆที่เห็นในหนานหนังสือพิมพ์แน่ในวิทยุโทรทัศน์ในโลกโซเชียลแน่ล่างข่าวกันน่าสลดหดหูลูกเต่าข่าพ่อข่าแม่ก็ว่ากันไปนะครับเอาเป็นกำลังแรงใจให้กันละกันนะครับบ่ว่าโลกสิเปลี่ยนไปซ้ำใดก็ตามแต่นะฮะสิ่งหนึ่งที่เฮาต้องยึดเอาไว้นั่นก็คือคุณธรรมและก็ความดีเพราะว่าความดีจะได้ก็ต้องคุ้มครองคนที่เฮ็ดดีอย่างแน่นอนนะครับพี่น้องเนาะคำพระพุทธองค์เพิ่นบอกไว้อย่าถิ่มถ้ำอย่าถิ่มความดีนะครับบ้าบุญฮอพร้อมทีมงานน้ำมังคุดแซนบุรีก็ยึดถือเอาบ่อนนี้แหละครับในการผลิตน้ำมังคุดแซนบุรีก็ได้ยึดถือเอาคุณธรรมยึดถือเอาความดียึดถือเอาความจริงใจผลิตขึ้นมาเพื่ออย่างครับเพื่อซอยพ่อใหญ่แม่ใหญ่บ้านเฮาผู้ที่มีปัญหาในร่างกายผู้ที่อยากสิแก้ปัญหาเจ้าของอยากอยู่ดีไม่แห้งไปง่ายมากคล่องนะครับก็เลยได้เฮ็ดเอาน้ำมังคุดแซนบุรีมาตอนมาฝากกระสมดังความมุ่งมั่นปรารถนาอยู่ด้วยล่ะหลายคู่หลายคนดื่มกินแล้วก็บอกว่าบุญฮอเอ้ยจังแม่นมีแห้งเด้อว่าซั่นว่าจังแม่นแม่ไปง่ายมากคล่องผู้ลงคนว่าตะเกานี่กินเข่าก็ยังยากเด้เป็นกระเพาะนะฮะกินของหวานลงไปของเผ็ดลงไปแสบท้องแสบขึ้นเป็นเล่าเป็นเล่ากับมีผู้หลงคนหลังจากที่ดื่มกินน้ำมังคุดแซนบุรีแล้วผู้หลงคนก็ว่ามันทุเล่าเบาบางลงนะครับผู้หลงคนนะครับนักน่วงปวดอยู่ก้นกบเล่าลงมาขาผู้หลงคนก็ได้ย่างไปมันจองเข่าจองเข่ามันเข่งเข่าเข่งเข่าสิไปหันมานี่สิไปวัดไปว่าเศร้าแล้วเศร้าอีกจังไปหวัดวัดผู้หลงคนบ่ได้ไปหวัดวัดมันปวดพอจะสั่งไปกินไปดื่มแล้วนะครับดื่มกินต่อเนื่องไประยะหนึ่งหลายคู่หลายคนบอกว่าอาการต่างๆที่เคยเป็นปัญหามันทุเลาเบาบางลงฟังแล้วก็อย่าเฝ้าเสื่อด้วยอีพออีแม่เด้อนะครับให้ใส่วิจารณญาณในการรับฟังในการตัดสินใจแต่จังใดก็ดีนะครับสิ่งที่สิฮู้ได้

0: กแบ่งใดคือจังไม่พากลางคือจังเฮากินเขาเฮากินเฮากะอิ่มมันบ่ไปอิ่มท้องเขาพุ่นผู้บ่กินคันเฮาบ่กินบ่ดูแลเจ้าของเฮากะบ่ได้เว้าอยู่นี่เบิ่นว่าอยากขายครับแต่อยากให้ท่านได้สุขภาพดีกับน้ำมังคุดสกัดแซนบุรีนะฮะโทรสอบถามสั่งซื้อทางเบอร์0928127589 0928127589
1: เอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
2: อารมณ์ดีย้อนคอยกินน้ำมังคุดชั้นดีตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีตัวพ่อใหญ่สี
1: อ๋อน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีมีอย.การันตีน้ำเนาะแม่ใหญ่ดี
2: แม่นแล้วพ่อใหญ่สีน้ำมังคุดตราแซนบุรีเพื่อสุขภาพที่ดีสั่งซื้อมื้อนี้ส่งฟรี
1: แม่นอีหลีน้ำมังคุดออแกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มน้ำมังคุดพรีเมียมเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมลูกค้าท่วมท้นทุกคนการันตีมีอย. ฮาลัน GMP HACCP ราคาเพียง360 บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีอย. เลขที่22-2-00953-2-0004 สนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนติดต่อได้ที่สาวภาคขวัญโทร092-812-7589 ย้ำ092-812-7589 ส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทาง
3: ท่านผู้ฟังคะเราเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วค่ะสาวล่าพาขวัญก็อยากจะฝากให้ท่านผู้ฟังพ่อแม่แม่ได้ลองทานลองเปิดใจทานน้ำมังคุดออร์แกนิกสกัดเข้มข้นพิเศษ 100% น้ำมังคุดตราแซนบุรีเป็นทางเลือกใหม่เพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะท่านผู้ฟังพ่อแม่แม่ทุกท่านนะคะท่านใดที่อยากจะขอคำปรึกษาขอคำแนะนำว่าสามารถทานได้ไหมมีอาการแบบนี้มีโรคประจำตัวแบบนี้สามารถโทรหาสาวล่าพาขวัญได้ตลอดเวลาสาวล่าพาขวัญยินดีให้คำแนะนำนะคะพ่อแม่แม่สามารถโทรได้ที่เบอร์0921275890 0928127589สาวล่าพาขวัญยินดีให้คำแนะนำพ่อแม่แม่ทุกท่านค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาพ่อแม่แม่ไปก่อนพบกันใหม่กับรายการดีๆกับน้ำมังคุดตราแซนบุรีได้ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ
1: เอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
2: อารมณ์ดีย้อนคอยกินน้ำมังคุดชั้นดีตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีตัวพ่อใหญ่สี
1: อ๋อน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีมีอย.การันตีน้ำเนาะแม่ใหญ่ดี
2: แม่นแล้วพ่อใหญ่สีน้ำมังคุดตราแซนบุรีเพื่อสุขภาพที่ดีสั่งซื้อมื้อนี้ส่งฟรี
1: แม่นอีหลีน้ำมังคุดออแกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มน้ำมังคุดพรีเมียมเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมลูกค้าท่วมท้นทุกคนการันตีมีอย.ฮาลัน GMP HACCP ราคาเพียง360 บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีอย.เลขที่22-2-00953-2-0004 สุขภาพดีไปกับน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดี

0: สนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร0928127589 0928127589ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
1: น้ำมังคุดออร์แกนิก 100% ตาแสนบุรีกล่องสีส้มสกัดจากมังคุดที่เราคัดสรรจากสวนมังคุดปลอดสารพิษผ่านกระบวนการการผลิตใต้มาตรฐาน GMP และผ่านการพัสเจอไรซ์ไม่ใส่สารกันบูดสกัดด้วยเทคโนโลยีพิเศษในการเพิ่มปริมาณสารแซนโทนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระไม่ให้ทำลายเซลล์ในร่างกายช่วยลดความดันโลหิตและลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตดีและยังช่วยลดการอักเสบของเซลล์ในร่างกายที่เกิดจากการทำงานหนักออกกำลังกายหนักพักผ่อนน้อยช่วยให้ผิวพรรณสดใสไม่เกิดริ้วรอยน้ำมังคุดตาแซงบุรีสกัดจากผลมังคุด 100% ดื่มเพื่อดูแลสุขภาพดื่มทุกวันโดนทุกวันน้ำมังคุดออร์แกนิกตาแซงบุรีกล่องสีส้มเท่านั้นนะครับ
2: พักสักครู่ค่ะเดี๋ยวค่อยมาฟังกันต่อนะคะ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร 042-274-070

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา 5 นาฬิการ
2: านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างราคาเป็นกันเองไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเข็นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093-391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394ร้านพรประสิทธิก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจ

0: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
1: ไหวบอละน้องพร้อมสีกรอดตองไปกับไอบอ
2: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมกาแฟกาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043009888043009กด8อีก3โตด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
3: สายตาสัตว์สายตาเหย้าสายตาเอียงมีปัญหาในการมองเห็นไว้ใจคนบันดุงการแว่นคนบันดุงการแว่นบริการวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ฟรีปรับแว่นแต่งทรงฟรีราคาเป็นกันเองคนบันดุงการแว่นตั้งอยู่ติดข้างเข่าที่จอดรถด้านหลังธนาคารกสิกรไทยมีปัญหาเรื่องสายตาไว้วางใจคนบันดุงการแว่นบริการทุกระดับประทับใจประสบการณ์มากกว่า10ปีการันตีคุณภาพคนบันดุงการแว่นเด้อพี่น้อง
4: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจัดสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้ารถไฟฟ้าเดโก้และสลิกอย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว

0: คฤทธิ์ชินทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท้วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้ว
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักมีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ใช่แล้วค่ะสามก๊กดับ500เป็นสมุนไพรถึง12ชนิดนะคะช่วยในการขับถ่ายกรณีที่คุณลำไส้แห้งถ่ายแข็งเป็นขี้กระต่ายถ่ายไม่ออกถ่ายไม่สุดแล้วก็ปล่อยให้เป็นของเสียค้างสายยางมันยาวๆน้ำใสๆไหลผ่านที่เรารดน้ำต้นไม้ทุกวันเนี่ยหลายปีไปมันยังเป็นตะไคร่น้ำตะกันตะกอนไปอุดตันได้นับประสาอะไรลำไส้ของเราลำไส้เราก็ยาวนะคะคุณผู้ฟัง 6-7 เมตรโน่นนะที่มันม้วนๆในช่องท้องเนี่ยถ้าวันหนึ่งคุณเป็นผู้สูงอายุคุณไม่ค่อยได้เดินได้เหินใช่ไหมล่ะคุณมีแต่นั่งๆนอนๆไม่ได้ออกกำลังไม่ได้ยืดเส้นยืดสายไม่ได้กินผักผลไม้เยอะๆฟันฟางไม่ดีแล้วเนี่ยใช่ไหมล่ะจะไปกินเยอะได้ยังไงเขาบอกว่าคนเป็นท้องผูกอ่ะต้องกินน้ำเยอะๆโอ้โหกินจนจุกจนจะออกมาจากปากแล้ว นะหรือว่ากินผักเยอะๆกินผักเยอะๆนี่ถามเลยว่าเอาฟันที่ไหนเคี้ยวหรือว่ามีเวลากินไหมผักอ่ะวันละ 2-3 โลงเงี้ยมีเวลาไหมเป็นไปได้ไหมน้อยคุณผู้ฟังน้อยที่จะไปทำอย่างนั้นได้คุณทำได้นะมันดีอยู่แล้วล่ะแต่ถ้าทำไม่ได้ล่ะก็มีตัวช่วยแหละแต่คำว่าตัวช่วยบางคนกินยาระบายแล้วมวนท้องถ่ายเรื้อรังถ่ายเป็นน้ำถ่ายเยอะโอ้ไปไหนไม่ได้ต้องนั่งเฝ้าห้องน้ำอันนั้นไม่ได้อันตรายต่อสุขภาพด้วยนะคะเดี๋ยวถ่ายเยอะเกลือแร่ลดอีกไม่ได้คุณผู้ฟังอยากถ่ายสบายสบายถ่ายปกตินะคะถูกใจผู้สูงอายุเหลือเกินสามก๊กดาบ500คุณผู้ฟังนะคะไม่ได้เป็นฤทธิ์สีดวงก็กินได้กินประจำกินดีท็อกลำไส้กินเพื่อการขับถ่ายนะคะแล้วต้องกินตลอดชีวิตไหมอันนั้นก็เรื่องของคุณแหละนะพอรู้สึกอึดอัดก็มากินทีนึงสัก7วัน10วันสักเดือนนึงให้ถ่ายปกติให้ลำไส้แล้วมันจดจำเวลาถ่ายจริงๆแล้วเวลานาทีทองของชีวิตคือ 5-7 โมงนะคะอ้าวมาตรงกับเวลาของดีเจพิมจันทร์พอดีเลยช่วงนั้นจัดรายการนะคุณผู้ฟังนั่นแหละนะคะมันต้องมีเวลาของมันถ้า 7-10 โมงก็เวลาอาหารแล้วถ้าคุณไม่กินเกิดไม่กินข้าวช่วงนั้นน่ะฉันไม่หิวไงไม่หิวมันก็ไปดูดเอาของเก่าขึ้นไปใช้เลี้ยงสมองเห็นไหมคุณผู้ฟังมันต้องกินข้าวช่วงนั้นบ้างไม่มากก็น้อยอ่ะนะคะทุกอย่างมีเวลาของมันถ้ามันผิดเวลาเมื่อไหร่ถ้าสมมติว่าคุณจำเป็นละคุณนอนตื่นสายคุณไม่ถ่าย 5-7 โมงก็ขอให้ถ่ายภายใน24ชั่วโมงก็ดีกว่าจะไปข้ามวัน2วัน3วันบางคน7วันไม่ถ่ายมันจะอยู่ได้ยังไงใช่ไหมนะต้องมีตัวช่วยนะคะ3ก๊ก1กล่อง350บาท30แคปซูลค่ะนะคะถ้า60แคปซูล2กล่องก็600 4กล่องปกติ 1,400 นะ4กล่องเนี่ยถ้าซื้อที่นี่โปรโมชั่น 1,000 บาทค่ะแต่ถ้า6กล่องล่ะ 1,200 คุณผู้ฟังโอ้ยราคาน่ารักน่าเอ็นดูแต่ถ้าคุณซื้อซ้ำมีประวัติการสั่งเป็น VIP แล้วพิมพ์แนะนำให้ซื้อ12กล่อง 2,000 บาทแชร์ๆหันหารกันนะบางทีผู้สูงอายุในละแวกนั้นหลายคนหารกันต่างคนต่างก็เป็นแฟนคลับที่พิมพ์จันไงเนาะฟังพิมพ์จันทุกวันแหละนะหารกัน นะ0981466296ค่ะ0981466296เบอร์โทรจดทันนะคะอีกครั้งหนึ่ง0981466296

พลงเพราะคุณผู้ฟังนะคะจากวิรดาวงศ์เทวันนะคะศิลปินสาวที่ล่วงลับดับหายไปแล้วนะคะก็เหลือแต่เสียงใสๆนะคะฟังไว้ก็ได้ตราตรึงหัวใจคุณผู้ฟังฟังแล้วก็เศร้านะคะรอเพราะรักโดยเฉพาะพ่อแม่เรานี่รอให้เรารักคุณผู้ฟังนะคะบางคนเนี่ยโอ้โหปีหนึ่งโทรหาแม่สัก2ครั้งเนี่ยโทรหาพ่อสัก2ครั้งเนี่ยคุณผู้ฟังนะคะตั้งตานั่งอยู่หน้าบ้านมองคนเดินผ่านไปมองคนเดินผ่านมาใช่ไหมล่ะไปเองไม่ได้ก็ต้องนั่งมองนั่งรอนั่งคอยนะคะแทบไม่น่าเชื่อเนาะชีวิตคนเราที่เคยดิ้นรนต่อสู้ทำมาหากินเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าจนโตนะคะเลี้ยงโตแล้วก็นะคะจากที่เคยไปมาสะดวกจากที่เคยมีลูกมีหลานห้อมล้อมนะคะก็ค่อยๆหายไปทำมาหากินไปตามหาฝันของตัวเองแต่ละคนนะคะตามหาฝันของตัวเองนะคะส่วนพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่เฒ่าชราแก่ชราก็ไปไหนไม่ได้ก็อยู่บ้านตั้งตารอนะคะฉะนั้นถ้าหากวันนี้คุณมีใครรอที่บ้านคุณต้องโทรกลับบ้านหน่อยนะถ้าอยู่ไกลกันนะคะหรือว่าถ้าคุณไปกลับอย่างเงี้ยนะคะเช้าไปเย็นกลับถ้าไปทำงานกลับบ้านเนี่ยก็หาเวลาคุยด้วยหน่อยหาเวลากินข้าวด้วยหน่อยใช่ไหมล่ะหาของอะไรอร่อยไปฝากหน่อยคุยด้วยหน่อยถามหน่อยเห็นไหมคุณผู้ฟังเพราะเขารอให้คุณถามอยู่นะเป็นซะอย่างนั้นนะคะเนาะบ้านไหนมีปู่มีย่ามีตามียายมีพ่อมีแม่รอเนอะคุณโชคดีมากเลยนะเพราะมีอีกหลายคนที่เขาอยากจะกลับบ้านแต่เขาไม่มีบ้านกลับนะคะแล้วก็ไม่มีคนรอที่บ้านด้วยกลับไปก็เจอแต่ความว่างเปล่าเห็นไหมนะคะฉะนั้นฟังรายการนี้โอ้ยคิดถึงพ่อคิดถึงแม่อยากจะให้ท่านแข็งแรงลงทุนเถอะค่ะถ้ามีทั้งพ่อทั้งแม่ซื้อแมนดารากับมาดามไปฝากท่านนะคะเดือนแรกผ่านไปเดือนที่2ผ่านไปทานต่อเนื่องแล้วคุณลองโทรกลับโทรเช็คสุขภาพท่านเป็นอย่างไรนะคะเนี่ยขวัญใจผู้สูงอายุเลยนะสำหรับไซซีมาดามและแมนดารา168นะคะฟื้นฟูดูแลสุขภาพคุณผู้ฟังค่ะแมนดารา

0: โรคริดที่ดูมทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้ว
1: เมื่อมีอาการริดสีดวงทวารหนักสามก๊กเป็นยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักมีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: อะไรก็แล้วแต่กินเข้าไปเยอะๆแล้วมันไม่ออกมันคืออะไรมันคือการสะสมของพิษสารพิษสะสมของเสียนะคะนานเข้ามันก็จะกลายเป็นกรดเป็นแก๊สก็ของเน่าของบูดนะเป็นโรคขี้เต็มท้องบางทีพุงป่องเดินไปเดินมานั่นนะมีแต่ขี้เต็มท้องคุณผู้ฟังนะคะมันต้องมีการดีท็อกซ์ลำไส้วิธีการดีท็อกซ์นะคุณจะกินพืชผลไม้เนี่ยเขาจะบอกว่าให้ทานผลไม้ต่อเนื่องกันเลยนะ7วัน3วันอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังเช้าเที่ยงเย็นนะคะแต่ถ้าคุณทำไม่ได้ก็ต้องมีตัวช่วยค่ะสามก๊กเป็นสมุนไพร12ชนิดที่ช่วยในการขับถ่ายโดยที่คุณจะไม่มวนท้องไม่ปวดท้องไม่มีผลข้างเคียงทำให้คุณไปไหนไม่ได้บางคนโอ้ยกินยาระบายทีไปไหนไม่ได้อ่ะนะต้องนั่งเฝ้าพ่อกับแม่ว่าพ่อแม่แก่แล้วกลัวจะเลี่ยราดเห็นไหมจะมีปัญหาซะอย่างนั้นอันนี้สบายใจค่ะไม่ปวดมวนท้องขับถ่ายสบายๆแต่คุณต้องทานตามที่เราแนะนำด้วยนะคะเพราะบางคนน้ำหนักมันจะไม่เหมือนกันเนาะบางคนก็โอ้โหกินยาระบายมาจนลำไส้บางหมดแล้วคุณผู้ฟังนะคะนอนดีท็อกซ์ของเสียจนลำไส้บางนะคะเพราะว่าบางทีมันมีเคมีเจือปนเยอะไงแต่สามก๊กนี่สบายใจค่ะไม่มีนะคะเป็นสมุนไพรนะคะแล้วก็เป็นซูเปอร์ไฟเบอร์กรณีที่คุณต้องการดูแลเรื่องการขับถ่ายวัยรุ่นวัยเรียนทานได้หมดน่ะนะคะไม่ใช่เป็นเฉพาะฤทธิ์สีดวงแต่เน้นย้ำว่าฤทธิ์สีดวงทวารหนักทุกๆระยะนะคะ1กล่อง350 1กล่อง30แคปซูลนะคะคุณผู้ฟังฟรีค่าส่งตั้งแต่กล่องแรกเลยนะคะ2กล่อง600 4กล่อง 1,000 6กล่อง 1,200 โล่งสบายถ่ายคล่องบางคนเป็นฤทธิ์สีดวงทวารมันจะเริ่มแฉะแล้วก็คันขอบรูทวารมันไม่ได้เป็นทุกวันหรอกนะคะคันขอบรูทวารแล้วก็ทวารแฉะนะคะรวมไปถึงเริ่มมีติ่งมีหนอรุ่นกีบมาเฟืองเดยไก่ย้อยออกมาน้อยๆไปกินของแสลงผิดทีเลือดไหลซึมอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังอย่างงี้ต้องไปส่องกล้องถึงจะเจอนะคะแต่ถ้าคุณมั่นใจนะคะสินค้าตรามือรัดเหรียญทองทานเถอะค่ะคุณจะติดใจนะคะฤทธิ์สีดวงอ่ะนะคะเนาะทุกๆระยะวัยรุ่นก็เป็นเยอะนะเพราะว่าเขาท้องผูกนั่งนานนั่งในห้องน้ำเอาโทรศัพท์ไปเล่นหรือว่านั่งอ่านหนังสือนั่งอึบนั่งเถอะนะนั่งทำงานที8-9ชั่วโมงลืมขยับขยื่นนั่นแหละร้อยทั้งร้อยนั้นแรกๆก็จะเป็นฤทธิ์สีดวงถ้านั่งนานไม่ค่อยขยับนะนั่งหน้าจอนานๆต่อไปก็จะเป็นโรคอื่นอ่ะจริงๆนะคะเพราะว่าคือเวลาเรานั่งนานเนี่ยเส้นเลือดเราไม่ได้ขยับใช่ไหมมันก็จะเป็นตะกันอุดตันง่ายเลือดก็จะเป็นลิ่มง่ายไม่ดื่มน้ำอย่างนี้คุณผู้ฟังมีปัญหาเยอะนะฉะนั้นคุณต้องขยับขยื่นนะคะขยับขยื่นเลื่อนตัวเองบ้างกินน้ำเยอะหน่อยแต่ละวันนะก่อนที่คุณจะเป็นโรคอื่นแต่ถ้าท้องผูกนะคะมั่นใจ3ก๊กค่ะนะคะ3ก๊กดาบ500ปัญหาโรคฤทธิ์สีดวงทวารหนักทุกๆระยะค่ะ0981466296 0981466296นะคะอีกครั้งหนึ่ง0981466296รีบโทรกับโปรดีๆรีบโทรกับโปรเลิศๆแบบนี้คุณผู้ฟังนะคะพร้อมกับเวลาของเราก็เดินทางมาถึงไทยชั่วโมงและคุณผู้ฟังค่ะสำหรับช่วงแรกของเรานะคะขอบคุณบริษัทกาโนป็อกฟาร์มาโซเตคอนจำกัดสินค้าคุณภาพยาวนานกว่า40ปีให้เวลาตรงนี้กับดีเจพิมจันทร์ค่ะทีมงานสถานีด้วยนะคะอำนวยความสะดวกในการออกอากาศรับสัญญาณตรงนี้พร้อมๆกันหลายที่หลายสถานีกันเลยทีเดียวเรามาทิ้งท้ายช่วงนี้ที่หญิงทิติการเพลงหวานๆซึ้งๆหน่อยคุณผู้ฟังแหมนะคะคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยเปิดหลายเพลงแล้วนะเพลงหวานๆเนี่ยคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยคุณผู้ฟังก็ถอยๆออกไปห่างวิทยุหน่อยอย่ามาชิดติดดีเจพิมจันทร์มากนะคะเดี๋ยวน้ำตาลขึ้นนะคะประมาณนั้น ขอไปเติมน้ำตาลแป๊บหนึ่งคุณผู้ฟัง นะเนาะพิมจะกลับมาใหม่จากลากันที่บทเพลงนี้จากหญิงทิติการอสงไขยค่ะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา
2: โรคฤทธิ์ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊ก
3: มันมาอีกแล
4: ้
3: ว
4: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
5: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
6: ยกสุดท้ายยาป๊อปกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทำการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อปน้ำมันยาป๊อปกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทำการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ก็เธอถึงสวยสวยใสและเธอถึงหวานหวานหวานถึงเธอถึงงามสุดครั้งสวยจริงมีแฟนแล้วหรือยัง
8: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
9: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
10: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอก

0: เป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำขับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

0: โมสันชัยหอมแดดดูกลิ่นอับแมสซักกลางคืน
1: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิบซ้ำโครงซีลานนั่งร้านหลังคาอลูสิงเหล็กเช่นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโปต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตล
2: อดเปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตากาเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
3: ไหวบอละน้องพร้อมสิกลอดตองไปกับอ้ายบอไอสิ
4: เอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
5: ย้อนไปกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดี
4: น้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. ฮาลาล GMP HACCPราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร092-812-7589 092-812-7589 ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
6: สายตาสัตว์สายตาเหย้าสายตาเอียงมีปัญหาในการมองเห็นไว้ใจคนบันดุงการแว่นคนบันดุงการแว่นบริการวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ฟรีปั๊บแว่นแต่งทรงฟรีราคาเป็นกันเองคนบันดุงการแว่นตั้งอยู่ติดข้างเข่าที่จอดรถด้านหลังธนาคารกสิกรไทยมีปัญหาเรื่องสายตาไว้วางใจคนบันดุงการแว่นบริการทุกระดับประทับใจประสบการณ์มากกว่า10ปีการันตีคุณภาพคนบันดุงการแว่นเด้อพี่น้อง
7: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจะสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้ารถไฟฟ้าเดโก้และสลิกอย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
8: ตัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้า บ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อปคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

บัดมือเขาไปเป็นอื่นคือสิมองบนเสาคงคืนเข้าบ่ของคอยามที่เธอนั้นท้อสิฮู้บ่พี่ชายเฮารู้ตนสาวผู้ใจเดียว

0: ณชอบไหมกับการดื่มกาแฟรสชาติดีๆในทุกวันหลุดออกจากกรอบมาท้าทายและริมรองอะไรใหม่ๆกาแฟวินเวย์กาแฟวินเวย์เป็นกาแฟที่มีส่วนประกอบของครีมเทียมน้ำมันรำข้าวผงแปะกล้วยผงดอกคำฝอยแอลคานิทีนและใช้สารสกัดจากหญ้าหวานเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลพร้อมสัมผัสรสชาติเข้มๆของกาแฟวินเวย์และความหอมละมุนของกาแฟแท้ๆได้ตามร้านค้าร้านสะดวกซื้อทั่วไปสนใจสั่งซื้อได้ที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกเขียวอำเภอบ้านดุง0819545132ย้ำ0819545132
1: เกษตรกรยุคใหม่ทุกท่านครับบริษัทไบโอฟาร์มจีเนียสจำกัดภูมิใจเสนอความครบครันทันสมัยของสินค้าคุณภาพในเครือเบทาโกรไม่ว่าจะเป็นอาหารสัตว์คุณภาพบาลานซ์พันสัตว์เลี้ยงคุณภาพหมูพันธุ์ดีไก่เนื้อไก่ไข่พันธุ์ดีจากเบทาโกรเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์เคมีเกษตรอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดอุปกรณ์โรงสีและคำปรึกษาดีๆสำหรับการเลี้ยงสัตว์การเกษตรและการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืนบริษัทไบโอฟาร์มจีเนียสจำกัดหรือร้านไบโอฟาร์มตรงข้ามสน.บ้านดุงสอบถามเพิ่มเติม0816705262อย่าลืมนะครับนึกถึงปุ๋ยอาหารสัตว์ยาพืชยาสัตว์และก็พันธุ์สัตว์เลี้ยงคุณภาพนึกถึงบริษัทไบโอฟาร์มจีเนียสจำกัด
2: เปิดบริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์7:30 ถึง 5:30
1: ไบโอฟาร์มเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น
3: ก่อนสิ้นแสงดาวทงหน้าบ้านเฮาฟ้าคอนสิแจง
4: ลูกทุ่งไทยลูกทุ่งไบโอฟาร์ม

0: หอมกลมกล่อม
1: อร่อย
0: กาแฟตรามาท็อปเป็นกาแฟที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากกุจิเบอร์รี่ผงกระชายดำสารสกัดจากเจียวกุหลาบสารสกัดจากเปลือกสน L-arginine และใช้สารสกัดจากหญ้าหวานเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลกาแฟมาท็อปเหมาะสำหรับคอกาแฟที่ชื่นชอบความหอมกลมกล่อมของกาแฟโดยเฉพาะสนใจกาแฟมาท็อปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที
2: ่ร้านบุญช่วยโอสถตึกสีเขียวแยกไฟแดง089-422-2936ย้ำ089-422-2936
3: โอ้ยแตงกระเช้าเข้ากับบ่งามทั่วกับใบเหลืองใหญ่ซ่าอย่างพาราก็น่าแห้งตายหนึ่งกรีดแล้วน้ำยางก็บ่ค่อยไหลผลผลิตตกต่ำเป็นไผเจอแบบนี้ก็เครียดครับหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดเครียดแล้วใส่อะมิโนทูเวตราไบโอฟาร์มจีเนียสที่อัดแน่นด้วย3พลังเข้มข้นลดอะมิโน 70% ฟลาโวนอยด์แล้วก็วิตามิน B1 ถ้าปุ๊บฉีดปั๊บรับรองน้ำยางไหลทะลักหน้ายางนิ่มกรีดง่ายเข่าห้วงแน่นฟูเลียนลูกใหญ่ผืดผักเขียวกรอบทนแรงทนโรคดูดซึมไว้ได้ผลคักฝืนฟูผืดผักหลังเก็บผลผลิตแต่ละรอบได้อย่างรวดเร็วตั้งแต่ใส่อะมิโนทูเวผลผลิตก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยรวยขึ้นพลิกชีวิตให้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นอีหลีเด้อสารเพิ่มประสิทธิภาพพืชอะมิโนทูเวโดยบริษัทไบโอฟาร์มจีเนียสจำกัดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม0819302526แล้วก็0816705262อะมิโนทูเวเร่งโตไวใบเขียวเข้มเพิ่มผลผลิตฉีดพ่นหน้ายางไบโอฟาร์มเรียนรู้ตลอด

0: เกษตรกรยุคใหม่ทุกท่านครับบริษัทไบโอฟาร์มจีเนียสจำกัดภูมิใจเสนอความครบครันทันสมัยของสินค้าคุณภาพในเครือเบทาโกรไม่ว่าจะเป็นอาหารสัตว์คุณภาพบาลานซ์พันสัตว์เลี้ยงคุณภาพหมูพันธุ์ดีไก่เนื้อไก่ไข่พันธุ์ดีจากเบทาโกรเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์เคมีเกษตรอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดอุปกรณ์โรงสีและคำปรึกษาดีๆสำหรับการเลี้ยงสัตว์การเกษตรและการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืนบริษัทไบโอฟาร์มจีเนียสจำกัดหรือร้านไบโอฟาร์มตรงข้ามสน.บ้านดุงสอบถามเพิ่มเติม0816705262อย่าลืมนะครับนึกถึงปุ๋ยอาหารสัตว์ยาพืชยาสัตว์และก็พันธุ์สัตว์เลี้ยงคุณภาพนึกถึงบริษัทไบโอฟาร์มจีเนียสจำกัด
1: เปิดบริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์7:30 ถึง 5:30
0: ไบโอฟาร์มเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้เกือบทุกภาคของไทยยังคงต้องเผชิญฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วง24ชั่วโมงนี้หน่วยงานด้านการบริหารจัดการน้ำได้ลดการระบายน้ำจากเขื่อนหลักตอนบนเพื่อชะลอไม่ให้ลงมาสมทบเจ้าพระยาตอนล่างลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อนนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรเตรียมพบหารือกับภาคธุรกิจของสหราชอาณาจักรสร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมโอกาสการเชื่อมโยงทางธุรกิจระหว่างสองประเทศ
1: ผู้นำสหรัฐเตือนผู้นำจีนให้ยุติความช่วยเหลือทั้งทางตรงและทางอ้อมให้กับอิหร่านมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20บิลภูริพลบุญสอนคว้าเหรียญทองวิ่ง100เมตรชายพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมส์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: เกือบทุกภาคของไทยยังคงต้องเผชิญฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วง24ชั่วโมงนี้หน่วยงานด้านการบริหารจัดการน้ำได้ลดการระบายน้ำจากเขื่อนหลักตอนบนเพื่อชะลอน้ำไม่ให้ลงมาสมทบเจ้าพระยาตอนล่างลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อน
2: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากช่วง24ชั่วโมงตั้งแต่เวลา7นาฬิกาวันนี้จะครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดตากและเพชรบูรณ์ภาคกลางโดยเฉพาะจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีตราดและภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์จึงขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดผ่านระบบวันแมปน้ำมาใช้ประเมินพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและน้ำล้นตลิ่งขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาใช้ข้อมูลจากเรดาร์ตรวจอากาศติดตามปริมาณและความหนาแน่นของฝนเพื่อช่วยประเมินความหนักเบาและอัตราการตกของฝนในแต่ละพื้นที่หากพบสัญญาณเตือนอยู่ในระดับสีส้มหรือสีแดงจะรีบแจ้งเตือนประชาชนทันที
3: ข้อมูลที่กรมอุตุนิยมวิทยาให้บริการก็คือข้อมูลจากการตรวจด้วยเรดาร์ตรวจอากาศตัวนี้จะใช้ประเมินกรณีที่มันมีการตกของฝนจะได้ดูว่าถ้ามันตกแนวที่เป็นด้านเหนือของบ้านเราแล้วก็มีลำน้ำไหลผ่านหรือบ้านเราอยู่ในที่ลุ่มถ้าตกอยู่ในระดับที่เป็นสีส้มสีแดงก็คือฝนที่เป็นฝนหนักอาจจะต้องเก็บข้าวของขึ้นที่สูงแต่กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงมากๆคือพื้นที่ท่วมซ้ำซากพื้นที่อยู่ใกล้กับแนวตลิ่งและลำน้ำสาขาถึงลำน้ำขนาดเล็กตรงนี้อาจจะต้องเตรียมอาหารเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินไว้ถ้าเกิดเหตุจะได้หยิบมาใช้แต่ความพร้อมของภาครัฐก็มีการประสานข้อมูลมีการจัดหาเครื่องไม้เครื่องมือที่จะระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความเสี่ยง
2: ด้านนายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องเป็นวงกว้างส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ต่างๆเพิ่มสูงขึ้นซึ่งกรมชลประทานได้บริหารจัดการจราจรน้ำอย่างเป็นระบบโดยลดการระบายน้ำจากเขื่อนหลักตอนบนทั้งเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์และเขื่อนแควน้อยบำ